0: ค่ะวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลันค่ะ
1: ครับผมเราก็ไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราทั้งทาง TikTok แล้วก็ทาง Facebook นะครับก็ผมทางฝั่งของผมเนี่ยผมเห็นคุณ Ion Girl บอกว่าโอ้ออกกำลังกายไปฟังข่าวไปที่ศูนย์สุขภาพกองทัพอากาศสดชื่นมากค่ะนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็มีคุณสมัย FC คุณหมูนะครับ8989แล้วก็คุณนพพานพพนิษฐ์นะครับแล้วอีกหลายๆท่านเลยคุณ JK KLG นะครับก็มาทัวร์มาลงเรานิดนึงนะถามว่าทำไมช่องนี้เอาข่าวเกมมาลงตลอดก็พี่เจเจอธิบายให้คุณผู้ฟังทราบหน่อย
0: เป็นการ
1: รายงานที่คุณมอนนิ่งอาเซียน
0: เนาะใช่ค่ะเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆนะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือชื่อก็คือคุณมอนนิ่งอาเซียนจริงๆหลักๆแล้วเนี่ยเรารายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ11ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเรียกว่า11แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มีติมอร์เลสเตเข้ามาเป็นประเทศสมาชิกน้องใหม่แล้วแล้วก็นอกเหนือไปจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนแล้วเนี่ยก็ยังมีประเด็นโลกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข่าวสารนะคะและก็ที่สำคัญรู้ข่าวรู้เรานะคะเราจะได้กำหนดบทบาทแล้วก็ทิศทางของตัวเองถูกไม่เฉพาะแต่เรื่องกัมพูชาแล้วค่ะหลายๆเรื่องจากหลายๆประเทศสมาชิกอาเซียนเราก็นำมาเล่าให้ฟังนะคะ
1: เราก็ต้องบอกว่าทำใจร่มๆนะอะไรบางอย่างมันอาจจะแบบไม่ถูกใจเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องโอเคฟังไว้นะครับด้วยความมีสติแล้วก็เราก็ต้องเป็นผู้ใหญ
0: ่
1: เหมือนกับตอนนี้คือท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทั่วโลกเขามองว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์ไม่เป็นผู้ใหญ่เลยมองจีนกับท่านสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขามองว่าสีจิ้นผิงกับปูตินเนี่ยดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับในการพูดในการกระทำอะไรต่างๆเราก็ครับผมทาง Facebook พี่จะเห็น
0: ทาง Facebook จะไล่ไปจากด้านล่างนะคะคุณสื่อท้องถิ่นจากนครศรีธรรมราชบอกว่ามาสภากาแฟยามเช้าจากปากพนังนครศรีฟังหลายคนอากาศดีมากครับโอ้แสดงว่าที่ร้านกาแฟนี้เปิดคลื่นFM 100.5 แล้วก็กำลังฟังคุณ Morning ASEAN อยู่ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะสวัสดีคุณก้องด้วยค่ะคุณพัทรพรนะคะคุณพัทรพลนะคะสวัสดีคุณอุมาด้วยค่ะมาจากภูเก็ตนั่นแหละบอกว่าอากาศตอนนี้ฝนตกนะคะแล้วก็สวัสดีคุณสุมิตรคุณชัยรัตน์นะคุณเกษตรรุ่นทวินคุณสันทัศน์คุณกอบแก้วคุณเจเจคุณเจเจธัญญาทักมาจากสันทรายนะคะเชียงใหม่เช้าวันนี้บอกว่า23องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ขอบพระคุณหลายๆท่านเลยนะคะรวมทั้งคุณสัสิมาคุณชวรีด้วยที่มาจากเชียงใหม่เช่นกันบอกว่าเช้าวันนี้24องศาเซลเซียสคือหลายพื้นที่อากาศดีนะคะอากาศเย็นลงนะคะ
1: ครับผมก็ขอบคุณคุณพัทรพลเกษมสุขด้วยนะครับที่กรุณาชี้แจงมาว่ากิบบอนเนี่ยบ้านเราเรียกว่าลิงลมนะครับก็ลิงเป็นที่ที่ผมรายงานข่าวเรื่องของสิ่งกับของมาเลเซียนะครับผมมีรายงานมาเพิ่มก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับผมขออนุญาตนำเรื่องผลการสำรวจนะครับการทำการศึกษาของAlliance of Democracy นะครับซึ่งเป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งอยู่ที่ในยุโรปนะครับซึ่งตอนนี้เลขาธิการของเขาก็คืออองเดรฟ็อกรัสมูซีนนะครับซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการนาโต้แล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กอย่างความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเราไปดูในเรื่องของการที่เขาไปทำสำรวจ Democracy Perception Index ปี2026นะครับก็คืออันแรกเนี่ยเขามองเลยอินเด็กซ์ผู้คนทั่วโลกเนี่ยมองว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลายเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งของโลกนะครับที่ได้นำไปแล้วเรื่องฐานทัพของอเมริกาที่มี700กว่าแห่งทั่วโลกเนี่ยก็ถูกต่อต้านหมดทุกประเทศจาก86ประเทศที่เขาทำการสำรวจมามี4ประเทศที่บอกโอเคก็คือโปแลนด์อิสราเอลนะครับแล้วก็เกาหลีใต้และปอร์โตริโกซึ่งปอร์โตริโกเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นประเทศนะครับเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกานะครับในปอร์โตริโกเองเนี่ยก็ยังแบบมีความแตกแยกของผู้คนนะครับที่คิดว่าอยากจะเป็นเอกราชน
0: ะ
1: แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็บอกว่าทำไมไม่เอาปอร์โตริโกเข้าเป็นรัฐที่51ของอเมริกาสักทีนะครับภาพรวมของสหรัฐเนี่ยติดลบมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าจะให้คนเลือกเนี่ยถ้าต้องเลือกนะถ้าต้องเลือกจะเลือกคบจีนกับอเมริกาคนส่วนใหญ่ในโลกนี้นะครับ86ประเทศนี้บอกว่าคบจีนดีกว่านะครับแล้วนี่ ประเด็นวันนี้ที่เราจะคุยกันถึงก็คือเรื่องของประเด็นไต้หวันจากการสำรวจอันนี้เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็น UN IMF หรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยยอมรับว่าจีนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวและไต้หวันเนี่ยก็เป็นเพียงแค่หนึ่งมณฑลของจีนเท่านั้นนะครับผู้คนในอินเดียเกาหลีใต้และญี่ปุ่นบอกสนับสนุนไต้หวันนะฮะและก็รวมทั้งอเมริกาและยุโรปนะซึ่งมันก็ย้อนแย้งกันกับสิ่งที่ตัวเองเนี่ยแบบสนับสนุนใช่ไหมแต่นอกนั้นนะครับทั่วทั้งโลกนี้ในโลกใบนี้สนับสนุนจีนนะครับแล้วก็อยากจะเห็นว่าทั้งจีนกับไต้หวันนะกลับไปอยู่ด้วยกันเหมือนที่เคยเป็นประเด็นกรีนแลนด์นะครับบอกว่าทุกประเทศเลยเกือบทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยสนับสนุนกรีนแลนด์นะครับในการที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเคยมาบอกว่าจะเอากรีนแลนด์เป็นรัฐที่51ว่าจะไปยึดครองกรีนแลนด์นะครับทีนี้ในประเด็นที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าประเทศของคุณเนี่ยเขาถามว่าประเทศของคุณเนี่ยคุณลองคิดว่าประเทศคุณเนี่ยตอนนี้กำลังดำเนินนโยบายไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่นะครับเขาบอกว่าในลาตินอเมริกาเนี่ยมีประเทศเอลซัลวาดอร์กับนิการากัวที่บอกว่าประเทศของเขาเนี่ยรัฐบาลเดินทางไปในทิศทางที่ถูกต้องในเอเชียเนี่ยมีประเทศเวียดนามกับจีนที่มองว่ารัฐบาลตัวเองดำเนินนโยบายแล้วก็ไปในทิศถูกทางในแอฟริกามีประเทศอัลจีเรียเท่านั้นนะครับสรุปก็คือคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ก็รวมทั้งประเทศไทยเราด้วยเนี่ยนะมองว่าประเทศของตัวเองเนี่ยรัฐบาลเนี่ยทำอะไรต่างๆนานาไม่ได้เป็นไปตามที่คนคิดว่าควรจะเป็นอ่ะก็คือสวนทางกับความคิดของผู้คนนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานของ Democracy Perception Index นะครับซึ่งผมจะมีตอนสุดท้ายไว้ไปคุยกันเรื่องของความรู้สึกของความเป็นประชาธิปไตยในข่าวต่อไปครับ
0: ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ค่ะเจได้เห็นข้อมูลนะคะที่น่าสนใจค่ะจากจิสตานะจิสตาเนี่ยเป็นสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทยแล้วเนี่ยแหละค่ะภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะเขาเปิดเผยภาพหนึ่งค่ะคือมหัศจรรย์มากนะคะเป็นภาพสีฟ้านะคะแล้วก็เป็นลวดลายวงกลมด้วยนะคะตอนแรกก็มองแล้วก็ไม่เข้าใจว่านี่เป็นภาพอะไรตอนแรกเหมือนคิดว่าเป็นภาพจุดศูนย์กลางของพายุหรืออะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาพแผนที่ความสูงจากจุดข้อมูลหรือ point cloud นะคะที่เกิดจากการเอาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาร่วมกับเทคโนโลยีไลด้านะคะไลด้านี่ย่อมาจาก light detection and ranging นะคะของจิสด้าเนี่ยมาช่วยไขปริศนาความลับของธรรมชาติที่ซ่อนตัวอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะเรียกกันว่าดวงตาเมืองไทยพี่ต้นร้องอ๋อแสดงว่าต้องรู้จักเรื่องนี้แน่ๆเลยนะคะค
1: ือ
0: ที
1: ่ไม่รู้จักครับ
0: อ๋อค่ะถ้างั้นเดี๋ยวจะส่งภาพไป
1: รู้จิสด้าแต่เราไม่รู้ว่ามาอะไรใกล้ขนาดนี้
0: จิสด้าก็เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญหน่วยงานหนึ่งของไทยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์มีเทคโนโลยีนะคะในการที่จะวิจัยแล้วก็ค้นคว้าข้อมูลนะที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศนะคะไม่แต่สภาพอากาศเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงธรรมชาติด้วยนะเทคโนโลยีไรด้านี่ค่ะสามารถเผยให้เห็นโครงสร้างนะที่ซ่อนอยู่ใต้พืชพันธุ์อย่างละเอียดมากในพื้นที่ชุ่มน้ำของปทุมธานีแล้วการมองภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยปกติแล้วเราจะเห็นเป็นแบบสีเขียวของพื้นป่าหรือว่าของต้นไม้เป็นปื้นๆไปกลมเกลียวกันกลมกลืนกันไปหมดใช่ไหมคะแต่ว่าเทคโนโลยีไรด้าเนี่ยค่ะเขาทำงานด้วยการยิงแสงเลเซอร์ลงมายังพื้นโลกค่ะแล้วก็จับเวลาที่แสงสะท้อนกลับไปที่ตัวรับสัญญาณทำให้สามารถวัดความสูงวัดระยะทางได้อย่างแม่นยำในระดับเซนติเมตรพอนำภาพนำข้อมูลเนี่ยนะคะทั้งหมดที่เทคโนโลยีนี้จับได้มาสร้างเป็นภาพสามมิติเนี่ยก็จะมีการใช้สีแทนระดับความสูงค่ะสีเขียวสีเหลืองสีส้มแทนความสูงระดับยอดไม้หรือพุ่มไม้ที่ปกคลุมหนาแน่นสีฟ้าสีน้ำเงินแทนระดับพื้นผิวดินหรือว่าพื้นที่ต่ำกว่ารอยแยกสีดำรูปวงพระจันทร์ก็คือจุดสำคัญล่ะค่ะที่ไลด้าไม่สามารถสแกนทะลุลงไปในบริเวณที่เป็นน้ำได้ก็เลยให้เห็นพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นสีดำนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดวงตาเมืองไทยค่ะเดี๋ยวจะส่งรูปให้โปรดิวเซอร์พิจารณานำลงเพจเฟ Facebook ของ MCOT News FM 100.5 นะคะซึ่งภาพที่สแกนที่ได้เนี่ยก็เป็นเครื่องยืนยันได้ละค่ะว่าเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไม่ได้มีไว้เพื่อการสำรวจสิ่งปลูกสร้างหรือป่าไม้เท่านั้นแต่ว่ายังเป็นดวงตาสำคัญที่ช่วยให้คนเรามองเห็นแล้วก็ทำความเข้าใจธรรมชาติที่ซ่อนอยู่นะคะ

0: แล้วก็เห็นถึงสันฐานภูมิประเทศที่ตาเปล่าเรามองไม่เห็นด้วยค่ะ
1: หน่วยงานที่เขาต้องดูแลเรื่องของการเผาป่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยขอให้ไปพึ่งจิสต้านะครับเพราะฉะนั้นคุณจะจับได้แน่นอนว่าใครเป็นคนเผา เดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติจีแสงงามนะครับอาจารย์มารออยู่แล้วโอ้เรื่องนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันเลยทีเดียว
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุฎานค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามการวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะท่านจะมาพูดถึงพายุวิกฤตเศรษฐกิจเริ่มเกาะตัวขึ้นในอินโดนีเซียค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ผู้ฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์สบายดีนะคะ
4: สบายดีครับครับ
1: วันนี้มาทรงผมทรงใหม่ด้วยครับอาจารย
4: ์คุณผู้ฟังคนไหนผ่านติดตามผ่านโซเชียลมีเดียก็อาจจะงงๆกับทรงผมผมนิดนึงนะครับพอดีผมเพิ่งโกนศีรษะเพราะว่าคุณแม่เข้ารับการรักษาเคมีเคมีบําบัดแล้วผมร่วงเยอะผมก็เลยตัดเป็นเพื่อนคุณแม
0: ่แสดงความเป็นยูนิตี้นะคะ
4: ใช่ใช่แล้วก็ยินดี
0: ค่ะขอให้คุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็รักษาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
4: ครับขอบพระคุณครับ
0: ค่ะ
1: เร็วๆครับ
0: ค่ะอาจารย์ขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันเรื่องอินโดนีเซียใช่ใ
4: ช่ SME
1: เรื่อง SME ค่ะ
4: ใช่ไหมครับที่เจอวิกฤตเยอะนะครับแล้วก็ในกลุ่มอาเซียนเองเนี่ยดูเหมือนกับว่านาทีนี้เนี่ยประเทศที่นักลงทุนไม่มั่นใจเลยนะครับก็คืออินโดนีเซียนะครับพอดีเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้จัดเป็นเซสชั่นเล็กๆนะครับบรรยายกันกับกลุ่มของหอการค้าไทยอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับที่เป็นผู้ทำธุรกิจผู้ทำการค้าการลงทุนอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับเราก็แลกเปลี่ยนกันน
0: ะ
4: ครับแล้วเราก็พบว่าไอ้ภาพของอินโดนีเซียที่เคยเป็นตลาดเกิดใหม่ดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับบางคนบอกว่าเป็นที่รักนะครับเป็นดาร์ลิ่งของบริษัทข้ามชาตินะครับในช่วงสักเกือบ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยวิกฤตมันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้การเจริญเติบโตของอินโดนีเซียที่มีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังโควิด-19 นะครับก็คือตั้งแต่ช่วงปี2023ไปปลายจนถึง2024-2025เนี่ยนาทีนี้ไอ้ผลได้ที่มันเกิดขึ้นจากในตลาดเงินตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยมันไปหมดแล้วอินโดนีเซียกลับไปอยู่ในสถานะเหมือนกับเพิ่งออกมาจากโควิดเลยนะครับตรงนี้ทำให้เกิดความห่วงกังวลนะครับปรากฏการณ์ที่มันสะท้อนแน่นอนตลาดเงินตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยมันพบเลยนะครับว่าในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยอินโดนีเซียเป็นเขาเรียกว่า worst performing market globally ก็คือตลาดที่ผลประกอบการแย่ที่สุดในโลกนะครับJCI นะครับ Jakarta Stock Exchange Composite Index หรือว่าดัชนีตลาดหุ้นอินโดนีเซียเนี่ยเจอแรงเทขายนะครับเดือนพฤษภาคมเดือนเดียวนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยดัชนีลดลงไปทีเดียว 11.92%
0: ค่ะ
4: นะครับนักธุรกิจจำนวนหนึ่งมองว่ามันเกิดภาวะตื่นตระหนก panic sell แต่ในขณะที่นักธุรกิจจำนวนมากเนี่ยมองว่ามันไม่ใช่ panic sell แต่มันเป็น structural sells ก็คือเนื่องจากมันไม่ใช่แค่ความตื่นตระหนกแต่มันเป็นเพราะทุกคนห่วงใยใน โครงสร้างหลักของเศรษฐกิจในระยะสั้นของอินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นดัชนีเนี่ยกระชากลงมา 4.2% ภายในวันเดียวเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นอินโดนีเซียเนี่ยติดลบไปแล้ว 36% นะฮะอยู่ดีมูลค่าหายไปเกิน1ใน3ก็คือเหมือนอย่างที่บอกอะว่าไอ้มูลค่าที่เคยสร้างกันมาช่วงหลังโควิดเนี่ยนาทีนี้มันกลับไปหมดแล้วอะมันกลับไปเป็นเหมือนกับพึ่งฟื้นไข้โควิดเลยนะครับเงินรูเปียเองก็แน่นอนพอเทหุ้นขายจำนวนหนึ่งนักธุรกิจก็โยกเงินออกไปไว้ในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเงินรูเปียเนี่ยดำดิ่งจากประมาณสัก 16,000 รูเปียต่อดอลลาร์สหรัฐในปีนี้มันทะลุ 18,000 รูเปียต่อดอลลาร์สหรัฐไปแล้วนะครับแล้วเวลาเราคุยกับผู้ประกอบการเนี่ยเขามองว่าถ้าเทียบกับ2ปีที่แล้วนะค่าเงินรูเปียเนี่ยมันอ่อนค่าไปแล้วมากกว่า 20% นะครับคือมันเป็นปัญหาจริงๆอย่างผมไปอินโดนีเซียอยู่มา3ปีเสร็จๆเนี่ยวันที่ผมไปถึงอินโดนีเซียวันแรกๆเนี่ย 10,000 รูเปียเนี่ยคิดเป็นประมาณ22บาทเพราะนั้นอย่างเวลาเราซื้อผลไม้ทีนึงที่เป็นแบ่งๆขายส้มองุ่นมังคุดอย่างเงี้ย 10,000 รูเปียก็ถุงนึง22บาทนะครับวันเนี้ย 10,000 รูเปียผลไม้เท่าเดิมคิดเป็นเงินไทยแค่18บาทเองเพราะฉะนั้นค่าเงินเขาอ่อนมากแต่ว่านักธุรกิจจำนวนมากบอกว่ามันยังน่าจะอ่อนไปกว่านี้และอาจจะถึงระดับ 20,000 รูเปียได้นะครับในขณะเดียวกัน
1: ถ้าเงินอ่อนนี้ส่งออกจะไม่ดีหรอครับการ
0: ส่งออกดีไหม
4: คือมันมีปัญหาอีกครับเพราะว่ามันเพิ่งเปลี่ยนกติกาการส่งออกถ้าคุณสุชาติกับคุณวัชรินจำได้สัก 3-4 สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่อง DSI ใช่ไหมฮะที่อยู่ดีจาการ์ตาก็รัฐบาลก็บอกว่าจะผูกขาดการส่งออกสินค้าสำคัญทุกตัวแล้วเป็นรัฐวิสาหกิจมาผูกขาดเพราะฉะนั้นใครผลิตได้ก็ตามต้องขายให้กับรัฐวิสาหกิจอย่างเดียวครับที่สำคัญกว่านั้นก็คือไอ้พันธบัตรรัฐบาลอินโดนีเซียที่เพิ่งออกมาล็อตหลังๆเนี่ยมันไม่มีคนซื้อครับหลายๆคนก็
0: แสดงว่าคนไม่เชื่อมั่นใช่ไหมอาจารย์
4: ใช่ถูกต้องตลาดเงินตลาดทุนตลาดหุ้นไม่ดีเท่านั้นยังไม่พอครับนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็สร้างความน่าห่วงกังวลด้วยนะครับเพราะว่านโยบายที่เป็นนโยบายเรือธงหาเสียงหลักเลยนะครับโครงการนี้ชื่อว่ามาการเบอร์กีซีกราติสนะครับมาการเนี่ยแปลว่ากินข้าวนะครับกราติสเนี่ยแปลว่าของฟรีนะครับมาการเบอร์กีซีกราติสเนี่ยแปลว่าเราจะแจกอาหารกลางวันฟรีให้กับนักเรียนทุกคนแล้วก็หญิงตั้งครรภ์ทุกคนเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาซึ่งแน่นอนสำหรับนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเรามองว่านโยบายลักษณะนี้มันส่งผลดีในระยะยาวเราเคยคุยกันในรายการของเราแล้วว่าในอีก10ปีข้างหน้า15ปีข้างหน้าเนี่ยเด็กที่เติบโตเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยเขาจะมีภาวะโภชนาการที่สูงมากและเขาจะเป็นแรงงานที่มีพลังขับเคลื่อนมี productivity มีผลิตภาพสูงแต่ปัญหาก็คือถ้าจะทำนโยบายแบบนี้เนี่ยอาหารมันควรจะต้องพุ่งเป้าไปให้กลุ่มที่ขาดอาหารไปให้กลุ่มที่ยากจนที่สุดไปให้กลุ่มที่เปราะบางที่สุดถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่อินโดนีเซียใช้หาเสียงมันกลายไปเป็นกับดักประชานิยมครับเพราะไปบอกว่าแจกทุกคนพอแจกทุกคนเนี่ยงบประมาณในการทำเรื่องนี้335 ล้านล้านรูเปียครับ335 ล้านล้านรูเปียก็ประมาณ20,000 ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณ 7,730,000 ล้านบาทเพราะนั้นตอนนี้ไอ้เงินที่มันใส่ไปให้เด็กทุกคนแม่ตั้งครรภ์ทุกคนไม่ว่าจะร่ำรวยแค่ไหนแล้วมันงบประมาณมันสูงเท่านั้นยังไม่พอการสร้างภาระการบริหารจัดการมันก็มีปัญหาครับเพราะดันไปบอกว่าอาหารกลางวันฟรีทุกวันพอฟรีทุกวันเนี่ยวันหยุดทำยังไงอ่ะนึกออกไหมครับวันธรรมดาแจกที่โรงเรียนก็กินอาหารกลางวันที่โรงเรียนแต่วันหยุดเด็กต้องไปเอาอาหารกลางวันที่โรงเรียนนะครับแล้วครูแทนที่จะได้อยู่บ้านก็ต้องมาแจกอาหารกลางวันเด็กในวันหยุดนะครับแล้วภาชนะทุกอย่างก็ต้องเอาไปให้เอาจากโรงเรียนกลับไปบ้านแล้วต้องเอากลับมาคืนแล้วถ้าหายคุณครูก็ต้องรับผิดชอบที่สำคัญก็คือการบริหารจัดการมันรั่วไหลมากถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยมันคือการยัดรายจ่ายประจำก้อนยักใส่เข้าไปในงบประมาณแผ่นดินเพราะนั้นมันเกิดปัญหาขาดดุลการคลังอย่างรุนแรงและไอ้โครงการที่ควรจะต้องเอาเงินไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นสร้างเมืองหลวงใหม่ ขยายถนนขยายท่าเรือขยายสนามบินมันก็ต้องถูกเอามาโปะเรื่องงบประมาณด้านอาหารตรงนี้นะ

0: ซ้ำร้ายยังไม่พออินโดนีเซียเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าน้ำมันนะครับอินโดนีเซียเนี่ยในแต่ละวันใช้น้ำมันสูงถึง 1.7 ล้านบาร์เรลแต่มีศักยภาพในการผลิตแค่ 0.86 ล้านบาร์เรลเท่านั้นแล้วไอ้น้ำมันที่นำเข้ามาเรารู้แหละว่าราคาน้ำมันนะตลาดโลกวันนี้มันสูงมากถูกต้องไหมครับแต่อินโดนีเซียยังคงไม่สามารถที่จะปลดล็อกเรื่องของการให้เงินอุดหนุนน้ำมันและโควต้าเติมน้ำมันฟรีได้เพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าทุกๆ1ดอลลาร์สหรัฐที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอินโดนีเซียจะต้องขาดดุลทันที6.8ล้านล้านรูปีขาดดุลงบประมาณแผ่นดินเพื่อเอาไปชดเชยราคาน้ำมันคาดการณ์กันนะครับว่าถ้าต้องอุ้มราคาน้ำมันอุ้มราคาไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลอินโดนีเซียในแต่ละปีจะสูงขึ้นกว่า500ล้านล้านรูปีความบันไลจากเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมฮะค่าอาหารปีละ335ล้านล้านลูเปีย 730,000 ล้านบาทเจอชดเชยน้ำมันเจอชดเชยอาหารเจอชดเชยค่าไฟฟ้าอีก500ล้านล้านลูเปียอีก 910,000 ล้านบาทรวมๆกัน 1.6 ล้านล้านบาทกลายเป็นเงินซึ่งเทหายไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูนะฮะผมอยู่ในจาการ์ตาเนี่ยผมมีความสุขมากเพราะว่า3ปีครึ่งที่ผ่านมาราคาน้ำมันเท่าเดิมครับ12,300 ลูเปียต่อลิตรผ่านมา3ปีก็ยัง 12,300 ลูเปียต่อลิตรครับนั่นก็คือเติมน้ำมันลิตรละ22บาททุกวันนี้ก็ยังลิตรละ22บาทอยู่คนอินโดยิ่งกว่านั้นอีกเพราะว่ามีโควต้าน้ำมันฟรีด้วยเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยมันเริ่มส่งสัญญาณเยอะครับอย่างเช่น Moody กับ Fitch เนี่ยปรับลด Outlookให้เป็น Negative Outlook นะครับ Credit Rating นะครับคนที่เป็นผู้จัดดัชนีระดับโลกอย่างเช่น MSCI เนี่ยกำลังจะถอนอินโดนีเซียจากตลาดเกิดใหม
1: ่
0: อย่างประเทศไทยนี่อยู่ตลาดเกิดใหม่นะครับอย่างมาเลเซียนี่อยู่ตลาดเกิดใหม่ให้ลดเกรดลงไปเป็น Frontier Market ก็คืออยู่ในระดับเดียวกันกับตลาดหลักทรัพย์สปป.ลาวตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาไอ้อย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้คนทิ้งเงินกันใหญ่เลยแล้วไอ้เงินจำนวนมากที่รัฐบาลจะต้องหามาเพื่อที่จะโป่งงบประมาณทำยังไงอ่ะรัฐบาลก็ไปแน่นอนรีดเอากับกลุ่มที่รวยที่สุดกลุ่มคนที่รวยที่สุดในอินโดนีเซียคือกลุ่มที่ถูกหมั่นไส้ที่สุดด้วยนั่นก็คือกลุ่มคนอินโดนีเซียเชื้อสายจีนเขาเรียกชินโดชินโดพวกนี้คุมธุรกิจร่ำรวยคนอินโดนีเซียที่เป็นอินโดนีเซียเชื้อสายมาลายูหมั่นไส้ชินโดอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นพอโดนพอรัฐบาลไปรีดภาษีจากคนกลุ่มนี้ก็ได้คะแนนชาตินิยมไปอีกว่านี่เห็นไหมไปเก็บภาษีจากกลุ่มคนจีนอินโดนีเซียคนจีนอินโดนีเซียถูกรีดเงินไปมากๆถ้ามีเงินต่อมาเขาจะทำยังไงครับเขาเงินออกนอกประเทศก็ยิ่งซ้ำเติมไปอีกเท่านั้นยังไม่พอพันธบัตรรัฐบาลที่ออกมาแล้วไม่มีคนซื้อรัฐบาลก็ต้องไปบังคับให้คนกลุ่มนี้ที่เป็นนักธุรกิจรายใหญ่ซื้อแล้วเรียกพันธบัตรนี้ว่า patriot bond พันธบัตรรักชาติแต่มันรักชาติแบบน้ำตาไหลครับเพราะว่าดอกเบี้ยในตลาดตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ 5-6% ในขณะที่ถ้าคุณซื้อพันธบัตรรัฐชาติมันแค่ 2% นะผลตอบแทนเพราะฉะนั้นโดนรีดบ่อยๆแบบนี้กลุ่มที่เป็นหางทองคำก็คือคนอินโดนีเซียเชื้อสายจีนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเอาเงินออกนอกประเทศมากขึ้นแต่แน่นอนสำหรับคนส่วนใหญ่ที่อยู่ต่างจังหวัดคนอินโดนีเซียเชื้อสายมาลายูเขาบอกดีชาตินิยมพวกนี้รวยกระจุกมานานแล้วมันก็ไปปลุกกระแสชาตินิยมปลุกกระแสประชานิยมถูกต้องไหมครับหรืออย่างการที่เราเคยคุยกันไปในครั้งที่แล้วก็คือไปผูกขาดตลาดส่งออกซะเพราะหวังว่าถ้าตัวเองสามารถรัฐบาลสามารถที่ตั้งรัฐวิสาหกิจภายใต้กองทุนดานันทราที่เรียกว่า DSI นะครับที่จะเป็น Single Export Gateway ก็คือทุกคนที่ผลิตถ่านหินนิกเกิลแปรรูปน้ำมันปาล์มดิบต้องขายผลผลิตนี้ให้กับรัฐบาลอินโดนีเซียเท่านั้นเลยรัฐบาลอินโดนีเซียไปส่งออกเองแล้วกะกินส่วนต่างแต่นึกถึงภาพการบริหารจัดการอ่
1: ะ
0: รัฐบาลอินโดนีเซียซื้อน้ำมันปาล์มจากทุกส่วนได้ยังไงจะซื้อถ่านหินจากทุกเมืองได้ยังไงไอเนี่ยมันจะมีปัญหาต่อเนื่องมาอีกถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยมันกลายเป็นท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งคือดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยเนี่ยใช้คำว่า perfect storm ครับที่มันกำลังกระหน่ำอินโดนีเซียอยู
2: ่มันเกิด

0: ไปขึ้นกับความคิดของท่านผู้นำอินโดนีเซียครับซึ่งก็จริงๆแล้วเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองมานานแล้วเนี่ยทำไมท่านมองอะไรไม่เห็นท่านคนรอบข้างจะเป็นแบบโดนัลด์ทรัมป์เหรอฮะที่แบบว่ามีแต่ซิโคแฟนที่อยู่รอบอะไรอย่างเงี้ย
1: ที่มันน่าเห็นใจกว่านั้นก็คือประธานาธิบดีอินโดนีเซียออกมาพูดคำเดียวครับว่าไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่ผมทำเลย
2: โอ้
1: ไอ้นี่ยิ่งน่ากลัวถูกต้องไหมครับเพราะว่าแทนที่ประธานาธิบดีจะออกมาอธิบายประธานาธิบดีกับเรื่องที่จะบอกว่าไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่ผมทำนักวิเคราะห์ก็ไปไม่เป็นเลยฮะก่อนหน้านี้ก็เคยมีวาทกรรมอย่างเช่นอุ้ยถ้าเงินรูเปียอ่อนไม่เป็นไรเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยประชาชนไม่ได้ใช้เงินดอลลาร์ซื้อของซึ่งไอ้คำพูดแบบนี้มันเป็นคำพูดลักษณะของราดน้ำมันเข้ากองไฟถูกต้องไหมครับเพราะถึงคุณไม่ได้ใช้ดอลลาร์ซื้อของแต่ตราบใดก็ตามที่คุณยังต้องนำเข้าพลังงานมาปั่นไฟฟ้าคุณยังต้องนำเข้าพลังงานมาเป็นต้นทุนโลจิสติกคุณยังต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศคุณก็ต้องถึงค่าเงินอ่อนมันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าวิกฤตเศรษฐกิจมันลุกขึ้นมาจริงๆแล้วมันดันลามไปเป็นวิกฤตการเมืองอีกเนี่ยระยะสั้นอินโดนีเซียจะน่าห่วงนะครับแล้วสิ่งที่เราต้องดูก็คือถ้ามันเกิดภาวะที่เขาเรียก inverted yield curve inverted yield curve ก็คือปกติถ้าคุณพันธบัตรรัฐบาลถ้าถือยาวดอกเบี้ยควรจะสูงถ้าถือระยะสั้นๆดอกเบี้ยควรจะต่ำถูกต้องไหมครับแต่ถ้ามันเกิดภาวะตรงกันข้ามก็คือระยะสั้นดอกเบี้ยสูงแล้วระยะยาวดอกเบี้ยต่ำเนี่ยไอเนี่ยแปลว่าทุกคนมั่นใจแล้วแหละว่ามันเกิดวิกฤตถ้าสัญญาณตัวนี้มาเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าอันตรายแต่ว่ายังไงก็ตามต้องเข้าใจนะครับว่าปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาระยะสั้นพอระยะยาวเนี่ยอินโดนีเซียยังมีตลาดขนาดใหญ่ยังมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์นะครับยังมีประชากรที่เอาเข้าจริงคุณภาพประชากรเขาดีขึ้นเรื่อยๆระยะยาวเนี่ยยังไงก็ตามอินโดนีเซียยังเป็นประเทศที่น่าสนใจมากอยู่แต่ระยะสั้นเพราะไอ้การบริหารจัดการที่มันผิดพลาดเนี่ยมันอาจจะก่อวิกฤตในระยะสั้นเพราะนั้นเวลามองอินโดนีเซียเนี่ยสำหรับระยะสั้นเนี่ยรัฐบาลควรจะต้องกังวลอย่างเช่นเรื่องการผูกขาดการส่งออกอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมที่รัฐบาลของเราจะเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซียว่าสำหรับผู้ประกอบการไทยขอให้มีโควต้าคุยกันแบบจีได้ไหมว่าเราขอส่งออกเราขอนำเข้าในปริมาณเท่านี้เท่านั้นเพื่อทำให้ผู้ประกอบการไทยยังสามารถที่จะเดินหน้าต่อได้ไม่งั้นมันก็มีปัญหาด
2: ้
1: วยกันทั้งคู่ถูกต้องไหมครับอินโดนีเซียขาดรายได้ผู้ประกอบการไทยเจ๊งก็ต้องถอนเงินกลับทุกคนก็แย่ด้วยกันหมดเพราะนั้นผมคิดว่านาทีนี้เนี่ยเป็นเวลาที่รัฐบาลควรจะต้องเร่งเจรจากับอินโดนีเซียครับ
0: เพื่อมาต่อภาค2ไหมครับอาจารย์ครับ
1: ครับได้เลยครับ
0: ต้องมาต่อภาค2ในสัปดาห์หน้าแล้วก็ฟังแล้วแน่กังวล
2: ใช่ที่สำคัญอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะ
0: ถูกต้องครับ
2: ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและเราทั้ง3คนขอลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวค่ะวันนี้พบกันวันพุธที่10มิถุนายนพ.ศ. 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีค่ะเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและ Facebook Live ของ Mcord FM 100.5 MHz ค่ะ
0: ครับผมไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับกับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงผลักดันให้อาเซียนใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเชิงยุทธศาสตร์ส่งเสริมความร่วมมือและสันติภาพท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความแตกแยกมากขึ้นพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเป็นเส้นทางเลือกนะครับในการส่งเสริมความมั่นคงทางห่วงโซ่อุปทานโลกนอกจากนี้นายอนุทินยังได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีของเวียดนามเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและตั้งเป้ามูลค่าทางการค้าระหว่างกันไว้ที่ 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตครับส่วนพาดหัวข่าวนะครับวันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเลยนะครับผนึกภูมิภาครับมือโลกแตกแยกอนุทินปลุกอาเซียนย้ำไทยผลักดันแลนด์บริดจ์ถกโตเริ่มเดินหน้า2ประเทศทักษิณถอด EM จอบินดูไบเพื่อไทยเคาะยึดโมเดล40แก้รัฐธรรมนูญครับ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของรายละเอียดที่คุณทักษิณถอดกำไร EM นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะมีรายงานว่าช่วงเช้านะคะมีกระแสข่าวว่าได้มีการปลดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วโดยเจ้าหน้าที่คุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ได้ดำเนินการถอดกำไร EM ให้ที่บ้านพักจันทร์สองล่าภายหลังจากขั้นตอนทางกฎหมายที่ศาลอาญาธนบุรีได้พิจารณาตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษซึ่งปรากฏรายชื่อของนายทักษิณเป็นหนึ่งในผู้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการหลังจากนี้ก็คาดว่านายทักษิณมีกำหนดการเดินทางไปยังเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งก็จะใช้เวลาอยู่ที่ดูไบระยะเวลาหนึ่งเพื่อทำธุระส่วนตัวก่อนจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยและหลังจากนั้นจะมีการเดินทางไปกลับอีกหลายครั้งค่ะทางด้านกรมคุมประพฤตินะคะก็ได้มีการยืนยันกระแสข่าวต่อมานะคะว่าภายหลังจากที่ศาลอาญาธนบุรี

0: จะมีการเดินทางไปกลับอีกหลายครั้งค่ะทางด้านกรมคุมประพฤตินะคะก็ได้มีการยืนยันกระแสข่าวต่อมานะคะว่าภายหลังจากที่ศาลอาญาธนบุรีได้มีเรื่องของประเด็นการเมืองด้วยเลยค่ะแม้วถอด EM บินดูไบเพื่อไทยแก้ร่างรัฐธรรมนูญยึดสสร.ปี40ส้มฟ้องปปช.ช่วยน้ำเงินด้วยทักษิณถอดกำไร EM แล้วกรมคุมประพฤติบริการถึงบ้านจันทร์ส่องล่าหลังศาลอาญาธนบุรีตรวจเอกสารรายชื่อผู้ได้รับอภัยโทษปล่อยตัวพ้นโทษแย้มเตรียมบินดูไบสิ้นเดือนมิถุนายนสุภใจขู่ฟ้องคนพาดพิงและสื่อโยงคดีที่ดินเขากระโดงทำภูมิใจไทยและหัวหน้าพรรคเสียหายแจงที่ดินปู่ชัยไม่เกี่ยวคดี 5,083 ไร่ซัดเสรีพิสุทธิ์ยามัวหลังอ้างเคยจับเนวินทุจริตเลือกตั้งพรรคประชาชนร้องปปช.สอบแชทอ้างอธิบดีปกครองสั่งช่วยน้ำเงินเพื่อไทยปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญยึดโมเดลปี40กรรมาธิการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดที่แล้วเตรียมเปิดร่างก่อนสิ้นมิถุนายนเชื่อได้เสียงส.ส.ลงชื่อแน่ภาคประชาชนล่า 50,000 รายชื่อยื่นแก้รัฐธรรมนูญดันส.ส.ร.เลือกตั้ง 100% ค่ะ
1: ครับไปดูที่เว็บไซต์ข่าวต่างประเทศนะครับทั้งคแมทามและพนมเปญโพสต์รายงานถ้อยแถลงของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนรักษาการประมุขแห่งรัฐและก็อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดเวินเตียเมียนเจยโดยสมเด็จฮุนเซนครับก็ประกาศกล้าว่ากัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะทวงคืนดินแดนพิพาทที่อ้างว่าถูกทหารไทยยึดครองอย่างผิดกฎหมายพร้อมระบุว่ามีเพียง2หนทางเท่านั้นที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ได้คือการใช้กำลังทางทหารและก็การเปิดการเจรจาอย่างสันตินอกจากนี้อดีตผู้นำกัมพูชายังได้กล่าวขอโทษเพื่อนร่วมชาติทั่วประเทศที่ตนเองไม่ได้เตรียมความพร้อมด้านทางการทหารและยุทโธปกรณ์ในการป้องกันประเทศให้ดีพอจนทำให้ขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชาในปัจจุบันมีไม่เพียงพอโดยยอมรับว่าเป็นข้อผิดพลาดของตนเองแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่ความผิดของนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันซึ่งเป็นลูกชายนะครับสมเด็จฮุนเซนก็ชี้แจงอีกนะครับว่าในช่วงที่ตนเองดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เทงบประมาณแผ่นดินไปกับการศึกษาสาธารณสุขและการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเนื่องจากไว้ใจในความสัมพันธ์อันสันติกับประเทศไทยมากเกินไปอีกทั้งในอดีตเคยร่วมงานกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยมานานถึง9ปีโดยไม่ได้มีปัญหาใดๆจึงไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าความขัดแย้งเรื่องเขตแดนจะปะทะรุนแรงขึ้นและลุกลามครอบคลุมทั้งชายแดนทางบกและน่านน้ำในลักษณะนี้ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีก็ซึ่งอยู่ในระหว่างการประชุมร่วมที่เวียดนามก็ออกมาตอบโต้ประเด็นนี้เช่นเดียวกันยืนยันว่าไทยไม่เคยไปรุกรานหรือว่ารุกล้ำอธิปไตยของประเทศอื่นแต่ได้อธิปไตยของไทยจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาก้าวล่วงอย่างเด็ดขาดพร้อมฝากคำเตือนนะครับว่าถ้าหากคิดจะมารุกล้ำหรือว่าใช้กำลังทางทหารกับประเทศไทยขอให้คิดดีๆส่วนที่มีกรณีสื่อกัมพูชานะครับเผยแพร่ภาพการจับมือกันระหว่างนายอนุทินกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการเปิดโต๊ะเจรจาลับนั้นนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลก็ได้โพสต์ Facebook ชี้แจงทันทีว่าไม่มีการประชุมทวิภาคีใดๆทั้งสิ้นเป็นเพียงการพบปะทักทายตามมารยาททางการทูตในห้องรับรองก่อนเริ่มการประชุมเท่านั้นมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับเป็นพาดหัวรองนะครับฮุนเซนชี้2ทางทวงดินแดนเจรจาหรือใช้กำลังทหารขอรับผิดแทนฮุนมาเนตไม่ได้เตรียมป้องกันประเทศอนุทินซัดบุกไทยคิดให้ดีรัฐบาลปัดนายกถกกัมพูชาครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าจะกลับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลโลก2026นะคะซึ่งทางหอการค้าไทยก็ได้ออกมาเปิดเผยผลสำรวจว่าเงินสะพัดบอลโลกทั้งระบบเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ความคืบหน้าของการเจรจาเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้

0: ป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกเตอร์ฟอร์ไทยส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะอาจารย์ธนวัฒน์ปนวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ออกมาเปิดเผยถึงพฤติกรรมและการใช้จ่ายผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมไทยช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่าง11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนะคะว่าหากไทยมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันเนี่ยก็จะมีมูลค่าการใช้จ่ายถึง68,000 ล้านบาทค่ะลดลง 21.7% เมื่อเทียบกับฟุตบอลยูโร2024ที่มีมูลค่าใช้จ่าย 87,000 กว่าล้านบาทในจำนวนนี้ก็เป็นเงินสะพัดนอกระบบเศรษฐกิจหรือว่าการพนันเนี่ยสูงถึง 47,574 ล้านบาทลดลง 29% และเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจเพียง 20,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นก็เพิ่มขึ้น 2.4% ซึ่งการพนันฟุตบอลเนี่ยแม้จะยังมีเงินหมุนเวียนสูงแต่ว่าปีนี้ประเมินอยู่ที่ประมาณ 47,000 ล้านบาทลดลงจากช่วงฟุตบอลยูโรที่เคยสูงถึง 67,000 ล้านบาทถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ12ปีสะท้อนความกังวลของประชาชนต่อภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพและการเข้มงวดปราบปรามการพนันมากขึ้น

0: ลดลงถึง 39.4% ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ค่ะฟุตบอลโลก2026สะพัด 68,000 ล้านหอการค้าหวั่นพนันพุ่งประชาชนฝันรัฐบาลหาทางช่วยได้ชมสดไม่ต้องจ่ายค่าแพ็กเกจหอการค้าไทยเปิดผลสำรวจเงินสะพัดบอลโลก2026ทั้งระบบหากถ่ายทอดสดเงินสะพัด 68,000 ล้านบาทลดจากบอลยูโร2024เหตุคนกังวลเศรษฐกิจแต่เป็นเงินพนันกว่า 47,000 ล้านบาทมองเข้าถึงพนันได้ง่ายขึ้นหนำซ้ำยังใช้เงินไทยช่วยไทยพลัสใช้จ่ายช่วงแข่งขันแต่หากไม่มีถ่ายทอดสดเงินสะพัดเหลือ 57,000 ล้านบาทแต่เงินพนันก็ยังสูงถึง 45,000 ล้านประชาชนลุ้นรัฐบาลหาทางถ่ายทอดสดขอไม่ควักจ่ายแพ็กเกจเองเหตุสิ้นเปลืองค่ะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนะคะสถานการณ์ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกของเราเป็นยังไงคะคุณภูเบศร
1: ครับก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าจะได้ชมถ่ายทอดสดหรือเปล่านะครับเลยอีก1วันก็ลุ้นกันนะครับในวันนี
0: ้ค่ะซึ่งไทยเนี่ยก็ยังเป็น3ชาติอาเซียนนะคะที่ยังไม่ได้ข้อตกลงเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดนะคะ
1: ครับ
0: คือมีการเจรจากันนะคะจากทางบมจ. Jasmine International หรือว่า Just นะคะก็อยู่ระหว่างเจรจากับ FIFA โดย FIFA เนี่ยก็ตั้งราคาไว้ที่ประมาณ40ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าราว 1,300 ล้านถึง 1,400 ล้านบาทแต่ว่าทางฝั่งไทยก็มองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปแล้วก็ต้องการต่อรองราคาลงนะคะซึ่งทาง Jasmine ก็ได้ออกมาชี้แจงยืนยันนะคะว่าบริษัทเนี่ยยังไม่ได้ปิดดีลซื้อลิขสิทธิ์ได้สำเร็จตามที่มีกระแสข่าวและก็ขอให้รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะ
1: ครับมาดูบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ก็เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับออกมาเปิดเผยผลสอบวินัยข้าราชการกทม32รายกรณีทุจริตการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแพงเกินจริงโดยระบุว่ามีผู้รอดพ้นความผิดถึง20รายและอีก12รายโดนโทษเพียงวินัยไม่ร้ายแรงด้วยการตัดเงินเดือนแค่ร้อยละ2หรือประมาณ600บาทเท่านั้นจนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมว่าบทลงโทษนั้นเบาเกินไปล่าสุดนายชัชชาติ ศิริพันธ์อดีตผู้ว่ากทมและผู้สมัครผู้ว่ากทมครับได้ตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงประเด็นดังกล่าวทันทีโดยนายชัชชาติบอกว่าตนเองไม่ได้โกรธที่มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาโจมตีแต่อยากจะให้สังคมเข้าใจว่าคดีนี้ยังไม่จบและไม่มีการรอดยกแก๊งอย่างแน่นอนเนื่องจากกระบวนการของกทมในปัจจุบันคณะกรรมการข้าราชการกทมหรือว่ากก.ได้สั่งทบทวนผลการลงโทษแล้วอีกทั้งในขณะที่ตนเองออกจากตำแหน่งคดีนี้ก็ยังไม่มีข้อยุติและทางปปช.ก็ยังคงดำเนินการสอบสวนควบคู่กันไปย้ำว่าในสมัยของตนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกับข้าราชการสูงถึง33รายซึ่งก็ครอบคลุมไปถึงระดับรองปลัดและผู้อำนวยการสำนักงบประมาณขณะเดียวกันในเรื่องของประเด็นความโปร่งใสนะครับก็ถูกผู้สมัครรายอื่นๆนำมาใช้ขับเคลื่อนนโยบายเช่นเดียวกันโดยนายอนุชาบุรพชัยศรีครับผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ประกาศกล่าวนะครับว่าในยุคของตนจะต้องไม่มีเรื่องสวยหรือค่าปากถุงและไม่มีการทุจริตซื้อขายตำแหน่งผู้อำนวยการเขตอย่างแน่นอนและก็เตรียมนำระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ภายใต้แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า2รัฐนะครับเข้ามาช่วยตรวจสอบความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกทมเพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบทุกเมื่อส่วนบรรยากาศการลงพื้นที่ของนางมริกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับผู้สมัครผู้ว่ากทมพร้อมกับทีมงานก็ได้ขึ้นรถแห่กระจายเสียงลงพื้นที่ย่านดอนเมืองทั้งตลาดฝั่งโขงและก็สงประภาซอยสรณคมนะครับเพื่ออ้อนขอคะแนนเสียงและเสนอแนะนโยบายแก้ไขปัญหาปากท้องยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยระบุว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดไม่เป็นอุปสรรคต่อความตั้งใจที่จะเข้ามาพัฒนาและก็รับฟังปัญหาของคนกรุงเทพมหานครครับมีพาดหัวข่าวเป็นประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้ครับชัดชาตินำทีมโต้ยิบปชน.ชี้คดีกทม.ซื้อลู่วิ่งยังไม่จบรอสอบเพิ่มปปช.ฟันอนุชาชูสองรัฐจับโกงติ่งลุยดอนเมืองแก้เศรษฐกิจครับ
0: มีความคืบหน้าเรื่องของการพิจารณาคดีทุจริตในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.นะคะโดยทางนายณรงค์กลั่นวารินทร์ค่ะซึ่งก็เป็นประธานกกต.นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่ากกต.ได้เริ่มพิจารณาคดีดังกล่าวเป็นนัดแรกแล้วเมื่อวันที่8มิถุนายนโดยมีมติกำหนดกรอบการประชุมทุกวันจันทร์แบบจันทร์เว้นจันทร์รวมทั้งสิ้น12นัดเหตุผลที่จำเป็นต้องพิจารณาแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์เนื่องจากว่าคดีนี้มีเอกสารและข้อมูลหลักฐานเป็นจำนวนมากกกต.ก็จะใช้

0: ทีพิจารณาแยกเป็นรายจังหวัดทำให้ไม่สามารถจัดประชุมในเรื่องนี้ได้ทุกวันส่วนวันอื่นๆที่เหลือกกต.ก็ยังคงจัดประชุมวาระปกติเรื่องอื่นตามกรอบเวลาที่มีอยู่เราจะพยายามทำให้เสร็จเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดแต่หากเสร็จเร็วเกินไปสังคมก็อาจจะมองว่าไม่รอบคอบวันที่8มิถุนายนที่ประชุมพิจารณาไปได้เพียงจังหวัดเดียวก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งถือว่าล่าช้ากว่าแผนเดิมที่ตั้งเป้าว่าจะต้องพิจารณาให้ได้หลายกลุ่มจังหวัดเนื่องจากว่ามีข้อเท็จจริงหลายประเด็นที่กกต.ต้องซักถามผู้ชี้แจงอย่างรอบคอบจึงทำให้ต้องใช้เวลามากกว่าที่คาดไว้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะมีการเป่าคดีเพื่อช่วยเหลือการเกิดขึ้นหรือไม่ประธานกกต.บอกว่ากกต.ชุดนี้เป็นชุดที่เข้ามารับหน้าที่ใหม่ทุกคนตระหนักและรับรู้เป็นอย่างดีว่าสังคมกำลังคาดหวังและมองภาพกกต.อย่างไรขอให้สังคมมั่นใจคำวินิจฉัยที่จะออกมาในอนาคตจะเป็นคำวินิจฉัยรวมและจะลงมติพร้อมกันเพียงครั้งเดียวค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะโต้เป่าคดีหัวสว.กกต.ทำบุญใหญ่แหวงขอน้ำมนต์ประธานกกต.เดินหน้าบวงสรวงฉลอง28ปีลั่นคดีหัวสว.ไม่สะดุดไม่เป่าคดีโอละพ่อกกต.อ้างรอกฤษฎีกาตีความปมประเมินผลงานแสวงแต่อีกฝ่ายยังไม่ได้รับหนังสือขณะที่อดีตผู้ตรวจการและสว.สำรองขู่เตรียมถลกหนังกกต.หลังเมินโพยลับเย้ยกลัวคนไม่ใส่กางเกงขายาวทำไมภริษตั้ง4ข้อสงสัยหากมีมติฟอกขาวไม่ส่งคดีให้ศาลพิจารณาจะใช้กลไกสภาตรวจสอบค่ะ
1: ครับมาติดตามเรื่องของเหล็กซินเคอร์หยวนนะครับนายทวิชสุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมด้วยตัวแทนจากสมาคมผู้ค้าเหล็กร่วมกันแถลงข่าวแสดงความกังวลกรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดนะครับกลับมาเปิดกิจการขายเหล็กเส้นได้เต็มรูปแบบโดยระบุว่าเหล็กจากโรงงานนี้เคยใช้ในการก่อสร้างตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือส.ต.ง.ที่ถล่มในช่วงแผ่นดินไหวที่ผ่านมาการปล่อยให้โรงงานเปิดอีกครั้งจึงสร้างความกังวลใจแก่ประชาชนเป็นอย่างมากนายอธิวิทย์บอกว่าโรงงานดังกล่าวใช้เทคโนโลยีการผลิตที่คุณภาพของเหล็กเส้นจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของเศษเหล็กที่นำมาหลอมและจากการตรวจสอบก็พบว่าโรงงานแห่งนี้ไม่มีเตาปรุงน้ำเหล็กซึ่งตามหลักการแล้วจะไม่สามารถดึงแร่ธาตุบางชนิดออกจากเหล็กได้ส่งผลให้เหล็กไม่ได้มาตรฐานนอกจากนี้ยังพบพิรุธสำคัญ2ประการก็คือประการแรกในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐมนตรีมีการปล่อยเหล็กเส้นล็อตใหญ่จำนวน 40,000 เส้นออกสู่ตลาดด้วยวิธีการสุ่มตรวจโดยไม่ได้มีการตรวจทุกเตาหลอมตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ของกระทรวงประการที่2คือการตรวจสอบในรอบนี้กระทรวงอุตสาหกรรมกลับอนุญาตให้ไปตรวจสอบกับสถาบันอื่นแทนที่จะส่งตรวจกับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยเหมือนตอนขออนุญาตในครั้งแรกครับนอกจากนี้นายอัธวิทย์ยันได้มีการยื่นข้อเรียกร้อง2ข้อก็คือให้กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับการขายเหล็กของโรงงานนี้เอาไว้ก่อนจนกว่าจะมีการติดตั้งเตาปรุงน้ำเหล็กให้เรียบร้อยและข้อ2ต้องไม่อนุญาตให้ใช้เหล็กประเภทนี้ในการก่อสร้างตึกสูงและโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเช่นสะพานต่างๆเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับก็มีเป็นประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับรวมอยู่ในเรื่องของบัตรคนจนด้วยในหน้าหนึ่งมติชนครับลุ้นคลังปมบัตรคนจน11มิถุนายนปรับเกณฑ์ให้ครม.เคาะก่อนรทสช.ชี้พิรุธซินเคอร์หยวนอัธวิทย์แฉพิรุธไฟเขียวซินเคอร์หยวนเปิดโรงงานอีกครั้งชี้ไร้เตาปรุงเหล็กแต่เปิดใหม่ได้กรอ.ยืนยันการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายทุกประการครับ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะก็มีประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะหรือเกณฑ์บัตรคนจนเอกนิตินั่งหัวโต๊ะ11มิถุนายนเคลียร์คาใจปมลดภาษีลูกกตัญญูทำให้พ่อแม่ชวดรับสิทธิ์คลังนัดถกทบทวนเกณฑ์บัตรคนจน11มิถุนายนนี้เอกนิตินั่งหัวโต๊ะเคลียร์ปมลดหย่อนภาษีบุตรทำพ่อแม่ชวดสิทธิ์ด้านปลัดคลังยังไม่ตัดสิทธิ์ใครวอนอย่าดราม่าปมเกณฑ์หนี้สินหลังธนาคารแห่งประเทศไทยห่วงเกณฑ์หนี้แสนบาทกระทบกลุ่มเปราะบางย้ำเปิดยืนยันสิทธิ์ต่อด้านสอทจี้รัฐอย่าแจกเงินอย่างเดียวแต่ต้องฝึกทักษะให้คนจนดูแลตัวเองได้ป้อนแรงงานเข้าอุตสาหกรรมขาดแคลนขณะที่โฆษกพรรคภูมิใจไทยเผยมหาไทยจ่อลุยทำประชาคมคัดกรองคนจนตัวจริงเตรียมส่งผู้ใหญ่บ้านและปลัดลุยตรวจพื้นที่คัดกรองอย่างโปร่งใสค่ะขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับ

0: มาติดตามประเด็นอื่นกันต่อค่ะ
1: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของข่าวก้าวทันข่าวนะครับไปติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวนะครับตอนนี้ในหลายๆประเทศฟิลิปปินส์ล่าสุดนี้ก็วิกฤตครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง 7.8 แมกนิจูดก็พุ่งทะลุ35รายนะครับความคืบหน้าภัยพิบัติเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวใต้ทะเลขนาด 7.8 แมกนิจูดที่ซัดถล่มฟิลิปปินส์พุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างน้อย35รายครับและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า200คนสาเหตุหลักมาจากอาคารพังถล่มและดินสไลด์ทับหมู่บ้านในจังหวัดซารังกานีซึ่งส่งผลให้มีชาวบ้านเสียชีวิตในจุดเดียวถึง13รายนอกจากนี้แรงสั่นสะเทือนยังทำให้เกิดคลื่นสึนามิสูงประมาณ1เมตรซัดเข้าหาชายฝั่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์และเกิดอัฟเตอร์ช็อคตามมาอีกกว่า130ครั้งสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหววิทยาแห่งชาติฟิลิปปินส์นะครับก็บอกว่านี่เป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดของประเทศนับตั้งแต่มีมานะครับและขณะนี้นานาประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์ก็ได้แสดงความพร้อมในการส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ฟิลิปปินส์แล้วและในวันเดียวกันครับที่คิวบาก็มีเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.1 แมกนิจูดนอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือสถาบันสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐหรือว่า USGS ระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติในทะเลแคริบเบียนซึ่งเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในรอบเกือบ150ปีนับตั้งแต่คริสต์ศักราช1880แรงเขย่ารับรู้ได้ไกลถึงรัฐฟลอริดาของสหรัฐและแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในเม็กซิโกจนต้องมีการประกาศมาตรการฉุกเฉินแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับนอกจากนี้ท้องถิ่นของอิหร่านนะครับสื่อก็มีการรายงานว่ามีการเกิดแผ่นดินไหวขนาด5แมกนิจูดลึกลงไปใต้ดิน22กิโลเมตรที่เมืองซาคาสทางตอนใต้ของอิหร่านเช่นเดียวกันท่ามกลางการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่นะครับก็มีเป็นประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับระทึกดินไหวอิหร่านคิวบาฟิลิปปินส์ after shock เขย่ากว่า130ครั้งแผ่นดินไหวรัวเขย่าอิหร่านคิวบาฟิลิปปินส์ยอดดับฟิลิปปินส์พุ่ง35เจ็บกว่า200อบพยพหมื่นกว่าครัวเรือน after shock 300กว่า130ครั้งครับ
0: ส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะวันนี้ก็มีความคืบหน้าในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะลุ้นยุตินิวเคลียร์เปิดช่องแคบอิหร่านใกล้ยอมหย่าศึกอิสราเอล IRGC ขยายแนวเขตมั่นคงทรัมป์คุยโว2สัปดาห์จบทุกอย่างเบ็ดเสร็จชัยชนะเหนืออิหร่านจับตาดีลสันติภาพยุติโครงการนิวเคลียร์และเปิดช่องแคบมือมืดสอยร่วงฮอสารัฐขู่เนทันยาฮูระวังถูกโดนลอยแพหากไม่หยุดโจมตีอิหร่านขณะที่กองทัพสหรัฐส่ง F-18 โจมตีเรือน้ำมันปาเลาฐานพยายามฝ่าด่านทางทะเลห้องเครื่องพังยับไฟลุกท่วมทำเอาลูกเรืออินเดีย24ชีวิตหนีตายโอลหม่านด้าน IRGC เสริมเกราะป้องกันขีดเส้นความมั่นคงใหม่คลุมทะเลแดงถึงฮอร์มุซค่ะ
3: ครับพลตรีภูมิเดชาขออภัยครับมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับโจรใต้ป่วน3จังหวัดวางระเบิดโรงไฟฟ้าโจรใต้เหิมครับ3จังหวัดเริ่มจากปัตตานีคนร้ายนับ10บุกโรงไฟฟ้าชีวมวลระเบิดหัวจ่ายบึ้มสนั่น3จุดที่ยะลาเดือดไม่แพ้กันครับมีรอบวางระเบิดรถตำรวจนปภ.ยะลา12รามันพังยับเหตุเกิดที่หน้าโรงพยาบาลหน้าโรงเรียนแล้วก็ตำรวจประชาชนเจ็บอื้อครับ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็มีภาพข่าวนะคะเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำทะเลช่วงน้ำขึ้นไปตรวจวิเคราะห์สาเหตุทะเลดำบริเวณอ่าวตากวนอ่าวประดู่ตำบลมาบตาพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะก่อนสรุปเกิดจากตะกอนทับถมนะคะก็เป็นภาพข่าวจากเดลินิวค่ะและอีกภาพหนึ่งของในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิววันนี้นะคะเป็นภาพคอร์เกซานเชสแข้งทีมชาติเม็กซิโกวิ่งฝ่าแถวเพื่อนขณะฝึก

0: ซ้อมอย่างสนุกสนานเตรียมด่วนทีมชาติแอฟริกาใต้ศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกที่สนามเอสตาดิโอเอสเตกากรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกคืนวันที่11มิถุนายนค่ะ
1: ครับพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลานำคณะผู้บังคับบัญชาพร้อมด้วยกองกำลังพลจากกองร้อยทหารราบที่5021ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ลงพื้นที่บ้านแซะหมู่ที่6ตำบลเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจนางถัดบุญเรืองรุ่งอายุ97ปีและครอบครัวซึ่งได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากเหตุอัคคีภัยที่สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับคณะผู้บังคับบัญชาได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่เบื้องต้นซึ่งการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผอ.รมน.ภาค4ที่เน้นย้ำให้หน่วยทหารในพื้นที่เข้าช่วยเหลือและดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างเร่งด่วนพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการของครอบครัวผู้ประสบภัยเพื่อประสานงานและพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามความเหมาะสมต่อไปเหตุการณ์ในครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วยังสร้างขวัญกำลังใจและความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ตามเจตนารมณ์ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: ค่ะวันนี้ก็ครบถ้วนทุกประเด็นนะคะใน9ทันข่าวค่ะติดตามได้ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่ 7:30 น.ไปจนถึง 8:00 น.ค่ะวันนี้หมดเวลาของ9ทันข่าวแล้วค่ะดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีนะคะเรา2คนก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกสรุปผลการเยือนเวียดนามประชุม AFF 2026ชี้ประสบความสำเร็จทุกมิตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลสำเร็จการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ว่าการประชุมส่วนหนึ่งเป็นของประชาคมอาเซ

0: เซียนไปพบกับผู้นำหลายประเทศที่ได้เชิญตนไปในฐานะหัวหน้ารัฐบาลไทยไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการได้มีการหารือระหว่างผู้บริหารระดับสูงของประเทศทั้งนายกรัฐมนตรีเรื่องของโอกาสและการแสวงหาความร่วมมือด้านต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจความมั่นคงการค้าเทคโนโลยีการลงทุนเป็นทริปที่ประสบความสำเร็จและครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์เป็นอย่างมากเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการจับมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาระหว่างการร่วมประชุมระดับผู้นำนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเป็นการประชุมอาเซียนเวลาผู้นำไปถึงสถานที่ประชุมจะมีการจัดห้องพักรอไว้ให้เพื่อจะเดินขึ้นไปบนเวทีพร้อมกันใครมาถึงก่อนก็นั่งก่อนซึ่งมาเจอก็ต้องทักทายตามมารยาทที่ดีและเป็นการให้เกียรติในอธิปไตยของกันและกันไม่มีมากไปกว่านั้นพร้อมยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยประเด็นอะไรไม่มีการนัดหารือทั้งในรอบและนอกรอบทั้งสิ้นผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีถึงกรณีการสั่งการให้กระทรวงการคลังทบทวนการใช้มาตรการลดหย่อนภาษีอุปการะพ่อแม่ที่ใช้เป็นเกณฑ์กันกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายอนุทินไม่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ระบุเพียงทุกอย่างเป็นไปตามการกำชับของตนเมื่อถามว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนายอนุทินตอบว่าก็เป็นไปตามนั้นไม่คืบหน้าแล้วสำเร็จแล้วเรียบร้อยอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนจากปากนายกรัฐมนตรีว่าจะยกเลิกเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เมื่อถามว่าขณะนี้อยู่ในช่วงให้กระทรวงการคลังทบทวนมาตรการใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามนี้ประเทศไทยยังต้องลุ้นจะได้ดูฟุตบอลโลกที่จะเปิดฉาก11มิถุนายนนี้หรือไม่หลังจากล่าสุดฟีฟ่าประกาศรายชื่อ10ชาติในอาเซียนที่ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกทั้งกัมพูชาอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามติมอร์เลสเตบรูไนเมียนมาและสปป.ลาวซึ่งขาดเพียงประเทศเดียวคือไทยด้วยราคาที่ก่อนหน้านี้ฟีฟ่าเสนอขายให้ไทยมูลค่าสูงถึง39ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 1,300 ล้านบาทแพงกว่าชาติอื่นในย่านอาเซียนทำให้รัฐบาลพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วไม่เดินหน้าซื้อลิขสิทธิ์โดยมองว่าแพงเกินไปทำให้รัฐบาลถอยออกมาและมีบริษัทเอกชน True Vision และ Jasmine International หรือ Jazz ได้ยื่นข้อเสนอแต่สุดท้ายมีเพียงรายเดียวที่กำลังเจรจาต่อรองคือ Jazz และเป็นหนึ่งในผู้เจรจาหลักแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถตกลงเรื่องมูลค่าลิขสิทธิ์ได้แม้ว่าจะมีกระแสข่าวออกมาต่อเนื่องว่า Jazz สามารถปิดดีลได้แล้วแต่ยังไม่มีการยื่นอย่างเป็นทางการซึ่งแจ๊สออกมาระบุว่าเป็นข่าวปลอมรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยว่าหากไม่มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกจะทำให้เม็ดเงินหายไปในระบบเศรษฐกิจ 9,000 ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
9: จริง
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
9: จริงๆๆ ปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ปีควิกยางรถ EV

0: ันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
1: ยิ่งใหญ่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
0: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
6: มาแล้วมาแล้ว Mid Year Sale งานรวมสินค้าลดราคาสูงสุดถึง 70% ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าและของใช้แบรนด์ดังราคาสุดคุ้ม Adidas Mizuno Mixer Sport Galop Hollywood Chariot Worry IQ Shoe Skull Tulip Fountain Sketcher ตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายน2569เวลา 10:00 น.ถึง 3:00 น.ที่ลานกิจกรรมซอย1ศูนย์การค้า UD Town Mid Year Sale ลดแรงกลางปีแบบนี้ห้ามพลาด
7: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Makeup Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
8: คนชอบกินชอบรีวิวฟังทั้งนี้โอกาสแจ้งเกิดเป็นดาว TikTok คนใหม่มาแล้วศูนย์อาหารยูดีทาวชวนมาร่วมสนุกกับแคมเปญยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์ Next Gen แค่รีวิวเมนูเด็ดทำคลิปสั้นไม่เกิน1นาทีครึ่งแล้วโพสต์ลง TikTok แบบสาธารณะเช็คอินยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์แล้วแท็ก TikTok @yuditown พร้อมติด Hashtag yuditown next gen contest ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 15,000 บาทส่งผลงานได้ตั้งแต่1ถึง22มิถุนายนนี้รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามเพจ yuditown ได้เลย
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
10: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
11: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ Encore Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา Encore Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย
10: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: M-Card Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย
0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง M-Card Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
2: M-Card Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Card Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcard.net และแอป M-Card Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID M-Card 91.5
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Card Radio Go Green
0: M-Card Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Card Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัยM-Card Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัยผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

วัสดีครับคุณเจทีซีวันนี้ขอฟังเพลง1เจ็บนี้ใช้นี่เธอของวงพลอยครับผมขอบพระคุณเจมากๆนะครับ

ี่แดงนะครับจากหนองหานนะครับ1เจ็บนี้ใช้นี่เธอ8นาฬิกา24นาทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเช้านี้ตื่นนอนกันแล้วหรือยังอย่าลืมทักทายแล้วก็ช่วยกันเลือกเพลงกันนะครับอยากฟังเพลงไหนส่งกันเข้ามานะครับ0423041465นะ

0: พลงจากมิติชิโร่นะครับมาที่3ศิลปินในตำนานนะครับในเช้านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่า3ศิลปินในตำนานที่ผมจะหยิบมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนี้มีศิลปินคนไหนบ้างที่คุณผู้ฟังชื่นชอบกันบ้างครับ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: คนแรกเลยนะครับบิลลี่โอแกนครับ

นแรกนะครับที่วันนี้ผมหยิบมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับ3ศิลปินในตำนานนะครับอ่ะไม่เสียเวลาต่อเลยนะครับมาที่ตำนานที่2ครับตำนานที่2ผมเลือกผู้ชายคนนี้ครับเจเจตรินทร์วัฒนสิงห์

ให้รู้ว่าคุณต้องการจะเหมือนดีเจหรือเปล่านะมันจะมีไม่กี่เพลงแหละครับที่คุณต้องฟังที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยพอเราได้ยินแล้วเนี่ยเราจะร้องตามผมว่า2เพลงที่ผมหยิบมาเปิดให้คุณต้องฟังได้ฟังกันนะครับในช่วงของ3ศิลปินในตำนานเนี่ยสำหรับผมนะผมได้ยินเนี่ยผมร้องตามเลยอะนะได้ยินนี้จะร้องตามเพลงนี้จนจบเลยนะฮะเพลงคาใจเนี่ยผมว่าโอ้โหเพลงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแล้วก็ผมเชื่อว่าเพลงนี้หลายคนชอบหลายคนบอกว่าฟังแล้วแบบโอ้โหมันโดนใจจังเลยอย่างเงี้ยเพลงต่อไปนะครับในช่วงของ3ศิลปินในตำนานนะครับมาที่วงกันบ้างครับวงกัมปนีครับยังจำวงนี้แล้วก็เพลงนี้ได้ใช่ไหมครับกลับคำ

42นาทีแล้วครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังที่นี่นะครับวิทยุอสมท 91.5 จังหวัดอุดรธานีนะครับ DJTC

ยิ่งใครยิ่งเจ็บยิ่งขาดขอบคุณผู้สนับสนุนในการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับที่อยู่ดูแลแล้วก็ร่วมเดินทางพร้อมๆกันนะครับขอบคุณเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์นะครับคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดนะครับมองไม่เห็นสิ่งทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะครับหรือว่าบางจุดนะครับติดไฟเพิ่มนะครับอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟวุ่นวายใช่ไหมครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟนี่ก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์นะครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอดไฟ LED นะครับมากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่นะครับ300ตารางเมตร

0: นะครับตัวหลอด LED นะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับ 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งนะครับใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายนะครับมีสายยาวถึง5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบชุดปรับมุมได้นะครับกันน้ำกันแดดได้เครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยระบบของรีโมทนะครับสนใจสั่งซื้อเมกาสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์วันนี้นะครับตอนนี้รับเลยนะครับเมกาสปอร์ตไลท์1ยังไม่พอนะครับเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดกระแบบอีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทครับโทรมาที่เบอร์นี้นะครับคุณผู้ฟัง02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยนะครับขอบคุณดินเน่าด้วยนะครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตนะครับใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะครับแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาตินะครับชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวนะครับดินเค็มนะครับให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินนะครับให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากครับดินเน่าเพียง1ขวดนะครับขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมาร1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทครับสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะครับโทร02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะครับและทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: MCORD Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ขอบคุณนะครับ8นาฬิกา49นาทีเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสารพูดคุยแล้วก็ขอเพลงนะครับเผื่อว่าคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะเพิ่งนะครับหมุนขึ้นมานะครับแล้วก็อยากจะขอเพลงนะครับโทรมาที่เบอร์นี้นะครับคุณผู้ฟัง042-304-146ย้ำอีกครั้งหนึ่ง042-304-146สวัสดีคุณผู้ฟังทางหมูม่นด้วยนะครับทีมหมูม่นต้องเรียกประมาณนี้ครับทีมหมูม่นรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่อำเภอท่าบ่อด้วยนะครับ

ถ้าเรานึกถึงวงหนึ่งหรือว่าเรามีวงที่เราชอบสักวงหนึ่งนะครับเราจะนึกถึงใครครับในวงนึกถึงนักร้องนำนึกถึงมือกีตาร์มือเบสที่เขายืนเล่นอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับมีไม่กี่วงบนโลกใบนี้นะครับถ้าพูดถึงวงแล้วนึกถึงมือกรองหนึ่งในวงนั้นก็คือวงนี่แหละฮะเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่วง Macintosh ที่ต้น Macintosh ลมหายใจแห่งความคิดถึงมาถึงเพลงนี้ครับเพลงที่หลายคนบอกว่าทุกครั้งที่ได้ยินได้ฟังเพลงนี้จะร้องเพลงนี้ตามจริงไหมครับร้องตามได้นะครับ

เกตตั้งแต่เข้ารายการมาเนี่ยมีหลายเพลงเลยที่เป็นเพลงในตำนานที่เราได้ยินแล้วเราต้องร้องเพลงนี้ตามหรือไม่งั้นก็ต้องฮัมตามอ่ะหมดเวลาพอดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักเบรกครับเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับจากอสมทกรุงเทพแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงเพราะๆกันต่อ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรอผลตรวจ20วันผงสีขาวที่ใส่ในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวกินแล้วท้องร่วง14คน4คนอาการสาหัสแพทย์ดูแลใกล้ชิดความคืบหน้าชาวบ้านกินก๋วยเตี๋ยวแล้วท้องร่วงต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล14คนเหตุเกิดในร้านแห่งหนึ่งในบ้านพรสวรรค์ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในจำนวนนี้มีอาการสาหัส4คนโดยนางบุญเลี้ยงอายุ55ปีเจ้าของร้านให้การว่าเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนเปิดร้านได้ต้มน้ำซุปตามปกติน้องชายชื่อหนุ่ยนำผงสีขาวบรรจุถุงมาให้พร้อมบอกว่าเป็นเกลือสำหรับปรุงอาหารจึงนำไปเทลงในหม้อซุปโดยไม่ได้เอะใจจนกระทั่งลูกน้องกินก๋วยเตี๋ยวก่อนมีอาการอ่อนเพลียและหมดสติเป็นกลุ่มแรกจากนั้นลูกค้าทยอยเข้ารับประทานเริ่มมีอาการผิดปกติตามมาจนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือตำรวจพาตัวในหนุ่ยน้องชายเจ้าของร้านไปสอบปากคำก่อนยอมรับว่าผงสีขาวดังกล่าวไม่ได้ซื้อมาใหม่แต่ไปหยิบมาจากบ้านคนรู้จักที่เก็บของเก่าในชุมชนเนื่องจากเข้าใจว่าเป็นเกลือแกงเมื่อขยายผลไปยังคนเก็บของเก่านายวิเชียนเจ้าของบ้านให้การว่าตนเองเก็บผงสีขาวมาจากกองขยะอีกทอดหนึ่งโดยไม่ทราบว่าเป็นสารชนิดใดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผงสีขาวอาจเป็นสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่มีลักษณะคล้ายเกลือจึงถูกเข้าใจผิดและนำไปใช้ประกอบอาหารจะต้องตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์คาดว่าจะทราบผลประมาณ20วันส่วนอาการผู้ได้รับผลกระทบทั้ง14รายแพทย์ยังคงเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยอาการสาหัส4รายที่ยังต้องอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างต่อเนื่องตาวัย90

0: 3ปีในจังหวัดมหาสารคามอดคืนสิทธิ์บัตรคนจนลุ้นสิทธิ์ผู้พิการทางการได้ยินหลังนายอำเภอลงตรวจสอบจากกรณีนายสุทธาจันปัญญาอายุ93ปีชาวบ้านศรีวิไลตำบลหนองปริงอำเภอเมืองมหาสารคามร้องขอให้ภาครัฐพิจารณาคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและลดภาระของบุตรหลานเนื่องจากปัจจุบันมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพียงเดือนละ 1,000 บาทล่าสุดนายเศรษฐาเนนสุวรรณนายอำเภอเมืองมหาสารคามพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและคุณสมบัติของนายสุทธาพบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากมีการถือครองที่ดินจำนวน14ไร่ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้หลังการตรวจสอบนายเศรษฐานายอำเภอเมืองมหาสารคามได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และเหตุผลของการไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการให้แก่นายสุทธาได้รับทราบพร้อมตอบข้อซักถามและอธิบายรายละเอียดต่างๆอย่างครบถ้วนจนเจ้าตัวยอมรับผลการพิจารณาและเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานของภาครัฐและยังมอบหมายหน่วยงานในพื้นที่เร่งพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการอื่นที่เหมาะสมอาทิการขอรับสิทธิ์ในฐานะผู้พิการทางการได้ยินเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากรัฐอีก800บาทและยังอยู่ระหว่างการรอผลการประเมินจากโรงพยาบาลรวมทั้งจะนำข้อเสนอและข้อร้องเรียนจากนายสุทธาส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
7: เข้าก็ขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
6: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
7: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
6: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
7: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
6: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริง
7: ขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
6: ่ไม่ๆลองเลย
8: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02686727222
9: Mcard Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
10: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ Encord Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา Encord Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย

ล้วครับได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาพูดคุยกันแล้วก็มาช่วยเลือกเพลงนะฮะในช่วงของสายด่วนไม่ต้องรอ

0: พลงนี้เนี่ยเขาจะมีท่าเต้นของเขาด้วยนะครับถอนสายบัวนะครับนุกสุธิดานะครับอ่ะคุณผู้ฟังครับช่วงสายด่วนไม่ต้องรอนะครับคิดว่าคงจะพร้อมกันแล้วนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าช่วงที่โทรติดยากที่สุดก็คือช่วงนี้แหละเอาละมาแล้วครับมาแล้วก็รับสายเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอ 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: จะมีบางคนบอกอ้าวดีเจแล้วทำไมดีเจไม่นับเสียเวลาครับรับสายเลยมาแล้วรับสายเลยครับสวัสดีครับ
2: ฮัลโหล
0: ครับผมสวัสดีครับคุณชมพู่ใช่ไหม
2: ใช
0: ่ตัวแทนจากขอนแก่นครับคุณชมพู่พรุ่งนี้วันพฤหัสเกมทายเพลงโทรมาเล่นเกมทายเพลงนะแก้ตัวนะสัปดาห์ที่แล้วคุณชมพู่ตอบไม่ได้นะ
2: ครับ
0: สัปดาห์นี้ให้แก้ตัวนะ
2: ต้องเอาเพลงที่มันง่ายๆเอาเพลงที่มันง่ายๆ
0: ครับได้เดี๋ยวจัดให้มาวันนี้ก่อนในช่วงของสายด่วนไม่ต้องรออยากฟังเพลงอะไรครับ
2: อยากฟังของวงคาราบาว
0: เพื่อชีวิตอ่ะเอาสติงได้ไหม
2: สติงฟังมานานแล้วตั้งแต่ชั่วโมงหนึ่งแปดโมงถึงเก้าโมงเลยอยากเปลี่ยนเป็นเพื่อชีวิตสักเพลง
0: เพื่อชีวิตขอเป็น11 โมงได้ไหม
2: ครับ
0: เอาสติงอ่ะ
2: สติงเอาเพลงหลงรักคนมีเจ้าของของวงไอ้น้ำ
0: เพลงอะไรนะ
2: หลงรักคนมีเจ้าของของวงไอ้น้ำ
0: หลงรักคนมีเจ้าของนี่เหรอ
2: ใช่
0: ชื่อเพลงนี้เหรอ
2: ใช่
0: ผมว่าไม่น่าจะใช่นะ ไม่น่าจะใช่ชื่อเพลงนี้วงไอ้น้ำเดี๋ยวผมดูให้วงไอ้น้ำใช่ไหมสักครู่นะ
2: ถ้าไม่มีจะเปลี่ยนเพลงเสือของวงฮันนี่ผู้หญิงร้อง
0: ฮันนี่ใช่ไหมเอาวันนี้มาโจทย์ยากครับคุณผู้ฟังมาโจทย์ยากต้องหาให้ได้ครับฮันนี่นะฮันนี่ฟ้าลืมได้ไหมล่ะ
2: ครับเย็นนี้มันก็อากาศร้อนมันฝนไม่ตกนานแล้ว
0: เอาฟ้าลืมเนาะ
2: ครับฝนไม่ตกมันจะเป็นที่ฟ้า
0: ของพี่ฮันนี่โอเคมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมครับในช่วงออกสายด่วนไม่ต้องรอ
2: มอบให้ทุกแสงทุกสายไม่ได้ยินเสียงคนไทยจะรุมเข้ามานานแล้วต้องจะมาที่เดิม
0: ใช่
2: ครับครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับในช่วงของสายด่วนไม่ต้องรอ
3: ช่วงสายด่วนไม่ต้องรอสนับสนุนโดยออโต้ออดิโออุดรหากท่านต้องการระบบแสงสีเสียงจอ LED และสเปเชียลเอฟเฟกต์งานอีเวนต์ครบวงจรคิดถึงออโต้ออดิโออุดร 088-561-8989

คุณผู้ฟังทางหมู่ม่นบอกว่าดีเจดีเจลืมแล้ว ไม่ได้ลืมคุณผู้ฟังทางหมู่ม่นส่งข้อความมานะครับเห็นแล้วครับที่ยังไม่ได้เปิดนี่เพราะว่าไม่มีครับขอเปล่งเหตุผลมันมีทุกเหตุผลยกเว้นเหตุผลของศิลปินที่คุณผู้ฟังทางหมู่ม่นขอมาอ่ะสักเหตุผลหนึ่งแล้วกันนะครับร้อยเหตุผลมอบเพลงนี้เป็นพิเศษให้สำหรับคุณผู้ฟังทางหมู่ม่นหรือว่าทีมหมู่ม่นแล้วกันนะครับเพลงนี้ครับคุณขอมาวิทยุอสมทจัดให้ครับ

0: มให้ร้อยเหตุผลเลย
1: ดีไหมครับ
0: ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมุ้งครอบกันยุงนะครับหน้าร้อนนี้ก็จะมีแหลมแมลงต่างๆมากมายนะครับหน้าฝนก็จะมียุงนะครับที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกนะครับไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างแล้วก็โรคใดอีกมากมายนะครับป้องกันได้เบื้องต้นเวลาที่คุณผู้ฟังนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะครับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยนะครับไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงแล้วก็แมลงครบทุกด้านนะครับ360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีครับไม่ร้อนไม่อับชื้นนะครับโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสนะครับแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆนะฮะสามารถครอบบนที่นอนได้ขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรนะครับ02-114-3990ย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยครับ
2: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
0: พักสักครู่นะครับหลังโฆษณาเดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงกันต่อครับ
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: ไฟป่าไม่ได้เผาแค่ต้นไม้แต่เผาอนาคตคนทั้งพื้นที่รู้หรือไม่การเผาป่าเผาไร่เผาในที่โล่งผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับสูงสุด2ล้านบาทจำคุกสูงสุด20ปีหรือทั้งจำทั้งปรับความประมาทเพียงครั้งเดียวอาจแลกด้วยอิสรภาพทั้งชีวิตหยุดเผา 100% เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Court Radio Go Green
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: M-Court

0: เรดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mkot.net และแอป mkot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID mkot 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcot Radio Go Green
2: Mcot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
3: มาที่เพลงที่ถูกขอมามากที่สุดนะครับในชั่วโมงนี้นะครับอยู่ในมือผมแล้วนะครับโหคือเพลงเนี้ยที่คุณผู้ฟังขอมาแล้วใจตรงกันเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นเพลงที่ถูกขอมามากที่สุดในชั่วโมงนี้เนี่ยผมว่าไม่มีใครไม่รู้จักเพลงนี้ครับนี่แหละเพลงนี้ครับเพลงที่ถูกขอมามากที่สุดในชั่วโมงนี้ครับคิดถึงแบ็คบลูสตาร์คนที่ช่วยเลือกเพลงกันนะครับแล้วก็ส่งเพลงเพราะๆเพลงนี้กันเข้ามานะครับ

ังเพลงตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนนี้นะครับ9โมงกว่าแล้วเนี่ยเรายิ่งฟังเพลงอ่ะเพลงยิ่งเพาะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะสังเกตไหมผม

0: นิค่ะ
1: คุณนิครับคุณนิคุณนิรู้สึกไหมรู้สึกเหมือน DJ TC ไหมครับว่าเฮ้ยเราฟังเพลงอ่ะเพลงมันเพาะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: รู้สึกอย่างนั้นเลยอ่ะจนมาถึงเพลงเมื่อสักครู่คิดถึงของเป็กบูสกายอ่ะโอ้โหแบบ
0: เพราะว่า FC ขอเพลงเพาะค่ะ
1: โอ้คือเมื่อสักครู่จบรายการได้เลยนะเพราะว่าสุดแล้วอ่ะสุดแล้วอ่ะโอ้โหวันนี้อิ่มแล้วอ่ะโอ้โหขอหนึ่งเพลงครับในช่วงของกล้าขอกล้าเปิดคุณนี่ครับวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
0: อยากฟังคำนั้นตลอดไปค่ะ
1: ของ
0: คริสติน่าอากิล่า
1: โอ้ยเพลงนี้นานมากที่ผมไม่ได้หยิบเพลงนี้มาเปิดครับแล้วก็ไม่ค่อยไม่ได้มีใครขอเพลงนี้เลยเพราะ
0: ค่ะ
1: ผมบอกเลยว่าเพลงนี้เพราะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ให้คะแนนเต็ม10เลยอ่ะเพลงนี้
0: แสดงว่าพี่เคยใช้เพลงนี้
1: ใช่เคยเปิดจำได้เพลงนี้ พอบอกว่าอยากฟังคำนั้นตลอดไปเนี่ยโอ้โหเพลงนี้เพราะเรามองข้ามเพลงนี้ไปได้ยังไงอ่ะของพี่ตินา
0: ใช่ต้องฟังมาตั้งนานยังไม่เคยได้ยินพี่เปิด
1: ใช่นานมากที่ไม่ได้หยิบเพลงนี้มาเปิดเลยนะฮะอ้าวก่อนจะมาฟังเพลงนี้คำถามสุดท้าย
0: ค่ะ
1: คุณนี้นี่ฟังอสมทนี้ทุกวันเลย
0: ใช่ค่ะฟังเกือบทุกช่วงอะค่ะพี่ถ้าเวลาขับรถนะ
1: ขอบคุณมากเลยอะไรที่ทำให้คุณนี้รักอสมท
0: เปิดเพลงพอค่ะค่ะแล้วก็ชอบช่วงของพี่มากเลยค่ะแล้วก็มันเป็นเพลงที่แบบว่าเป็นช่วงที่แบบว่าเราชอบอะค่ะพี่แล้วก็ดีเจก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง
1: เออครับ
0: แล้วก็เปิดโอกาสให้กับคนที่ฟังอะค่ะเข้าร่วมรายการอะไรอย่างเงี้ยมันก็เพราะดีเราก็ได้ฟังแบบทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเพลินเนาะเวลาเราขับรถไปมันเพล
0: ิน ใช่ค่ะเราฟังไปขำไปครับพ
1: ี
0: ่ใช่ค่ะไม่เครียดไม่ซีเรียสเพราะว่าเราก็เครียดกับงานแล้วพอเรามาฟังนี้แล้วก็ผ่อนคลายอะค่ะ
1: โอ้ฟังแล้วใจนี่ฟูขึ้นมาเลยคุณน้องขอบคุณกับคนที่ติดตามนะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอให้เป็นแฟนคลับที่น่ารักของอสมทแบบนี้ตลอดไปนะครับคุณนี
0: ้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ

นี่แหละครับเสน่ห์ของวิทยุมันอยู่ตรงนี้นี่แหละบางทีผมก็ลืมบ้างข้ามเพลงเพราะๆไปบ้างก็ต้องรอคุณผู้ฟังนี่แหละครับช่วยเลือกเพลงนะฮะแล้วก็ส่งเพลงกันเข้ามาครับคุณผู้ฟังนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยกันเลือกเพลงนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณเครื่องฉีดน้ำไร้สายอันต้าโพไซดอน90บาทนะครับค่าฝังแน่นล้างยากนะครับใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะครับแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายครับเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ขอแนะนำอันต้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับแรงจริงนะครับด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทฉีดได้แรงนะครับไกลนะเข้าถึงทุกซอกมุมนะครับจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดบ้านนะฮะก็เครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดนะครับมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวนะครับหมุนปรับได้ทันทีนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากมีโหมดอะไรบ้างโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายนะครับโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับคนล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดนะครับน้ำหนักเบาแต่ทนทานนะครับใช้งานแบบไร้สาย 100% นะครับแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องยาวนะฮะไม่ต้องรอชาร์จนะครับและยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติอีกด้วยนะครับพร้อมกระบอกทำโฟมนะครับหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮัชแคสนะครับกระเป๋ากันกระแทกพกพาสะดวกนะครับเป็นระเบียบและในชุดนะครับจะประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะครับพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนนะครับมูลค่า990บาทนะครับและถ้าคุณผู้ฟังโทรมาวันนี้นะครับรับเพิ่มกระเป๋าฮัชแคสนะครับมูลค่า890บาทนะครับมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทนะครับแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีด้วยนะครับ2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยนะครับตอนนี้ครับ026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรดีแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอันต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวครับขอบคุณเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงสมาร์ทการ์ดด้วยนะครับเข้าหน้าฝนแล้วนะครับยุงก็จะชุมนะครับและใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงนะครับเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียซึ่งถ้าลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษานะครับเสียทั้งเงินแล้วก็เวลานะครับจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายนะครับแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านครับก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้นะครับกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงนะครับวันนี้1เครื่องนะครับได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทนะฮะแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มนะครับหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทนะฮะนอกจากนี้นะครับแถมเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาให้อีก1เครื่องนะครับราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทนะครับแต่คุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำนะครับ990บาทเท่านั้นโทรมาที่เบอร์นี้นะครับ026660008สินค้ารับประกัน1ปีนะครับเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่ง026

0: 0008 ของแท้ต้องทีวีไดเรกเท่านั้นและทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: 9นาฬิกา53นาทีแล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังที่นี่นะครับวิทยุอสมท 91.5 จังหวัดอุดรธานีครับ

0: มดเวลาอีกแล้ว
1: พักเบรกกันอีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากอสมทกรุงเทพแล้วก็เด็กกลับมาฟังงานเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: ขณะนี้เวลา 10:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือทูตสหรัฐและรองผู้อำนวยการ FBI เข้าทำเนียบเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลเพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก่อนการประชุมพลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถนายกสมาคมนักเรียนเก่า FBI เชิญเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยรวมทั้งรองผู้อำนวยการร่วมสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกาและผู้ช่วยทูตฝ่ายกฎหมายประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเข้าพบนายกรัฐมนตรีเยี่ยมคารวะเนื่องจากเมื่อวานนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดประชุมเพื่อร่วมกันต่อต้านองค์กรอาชญากรข้ามชาติในยุคดิจิทัลโดยคาดว่าจะมีการหารือเป็นการภายในเรื่องความร่วมมือรองรับอาชญากรรมที่ซับซ้อนและไร้พรมแดนสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงคมนาคมขอความเห็นชอบในการขอให้การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินการให้เช่าหรือให้สิทธิ์ใดๆในอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารและลานอเนกประสงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มพื้นที่ตามแนวทางรถไฟฟ้าและทางเข้าออกศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรมที่มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เกิน10ล้านบาทรวมทั้งหมด56แห่งกระทรวงการคลังรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี69ไตรมาสแรกตลอดจนสรุปข้อเสนอแนะป้องกันการทุจริตกรณีการแก้ไขสัญญาสัมปทานร้านค้าอากรและพื้นที่เชิงพาณิชย์ของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนอกจากนี้ครม.ยังรับทราบรายงานด้านการเงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรวมถึงแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ2570วราวุฒิแจงซินเคอหยวนเปิดอีกเพราะทำตามเงื่อนไขนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงการให้บริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดผู้ผลิตเหล็กเส้นรายใหญ่สัญชาติจีนในไทยกลับมาเปิดดำเนินการกิจการได้อีกครั้งว่าเปิดหรือปิดเป็นอำนาจอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเบื้องต้นบริษัททำตามเงื่อนไขที่ให้แก้ไขครบแล้วเข้าใจประชาชนห่วงใยเรื่องความปลอดภัย

0: ในการใช้ผลิตภัณฑ์และจะชี้แจงในที่ประชุมสภาหลังมีผู้ถามกระทู้เรื่องดังกล่าวยืนยันสินค้าใดออกมาไม่ได้มาตรฐานก็อาจถูกปิดอีกครั้งสนค.คาดดัชนีนำเข้าส่งออกเดือนพฤษภาคมยังขยายตัวต่อเนื่องนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าแนวโน้มดัชนีราคาส่งออกและดัชนีนำเข้าของไทยในเดือนพฤษภาคม2569มีทิศทางขยายตัวต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกที่ยังอยู่ระดับสูงกว่าปีก่อนโดยเฉพาะราคาน้ำมันและพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุดตั้งแต่ปี2565ซึ่งส่งผ่านไปยังต้นทุนสินค้าอุตสาหกรรมและการขนส่งนอกจากนี้ราคาโลหะพื้นฐานสำคัญเช่นอลูมิเนียมและทองแดงยังปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอาทิศูนย์ข้อมูลรถไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนขณะที่การลดอัตราภาษีนำเข้าสหรัฐบางรายการเป็นการชั่วคราวส่งผลให้หลายประเทศเร่งนำเข้าสินค้าและเพิ่มคำสั่งซื้อระยะสั้นส่วนดัชนีราคาส่งออกเดือนเมษายนปี69อยู่ที่ 114.8 ขยายตัวร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนโดยได้รับแรงหนุนจากหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.3
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะแม่ค้าลอตเตอรี่คดีดังปี64เตือน
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ลังๆเป็นยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
10: เข้าก็ขนมอร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
9: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
10: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
9: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
10: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
9: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนมอร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
10: ่ไม่
9: ๆลองเลย
11: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
12: มาแล้วมาแล้ว Mid Year Sale งานรวมสินค้าลดราคาสูงสุดถึง 70% ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าและของใช้แบรนด์ดังราคาสุดคุ้ม Adidas Mizuno Mixer Sport Galop Hollywood Chariot Worry IQ Shoe Skull Tulip Fountain Sketcher ตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายน2569เวลา 10:00 น.ถึง 15:00 น.ที่ลานกิจกรรมซอย1ศูนย์การค้า UD

0: มิดเยียร์เซลรถแรงกลางปีแบบนี้ห้ามพลาด
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
2: คนชอบกินชอบรีวิวฟังทั้งนี้โอกาสแจ้งเกิดเป็นดาว TikTok คนใหม่มาแล้วศูนย์อาหารยูดีทาวชวนมาร่วมสนุกกับแคมเปญยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์ Next Gen แค่รีวิวเมนูเด็ดทำคลิปสั้นไม่เกิน1นาทีครึ่งแล้วโพสต์ลง TikTok แบบสาธารณะเช็คอินยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์แล้วแท็ก TikTok @yuditown พร้อมติด Hashtag yuditown Next Gen Contest ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 15,000 บาทส่งผลงานได้ตั้งแต่ 1-22 มิถุนายนนี้รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามเพจ yuditown ได้เลย
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
4: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: M-Cot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
6: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cot Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา M-Cot Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย
7: กลับมาดูแลคุณรับฟังกันต่อนะครับชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับมาที่3วงดนตรีในตำนานนะครับในชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่ามีวงไหนบ้างครับ
5: M-Cot Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
7: 3วงดนตรีในตำนานวงแรกครับ

ลุ่มเด็กนักเรียนมัธยมใช้ชื่อวงว่าวงไฮสคูลและปัจจุบันก็คือวงนูนั่นเองมาที่ตำนานที่2นะครับนูไปแล้วนะครับตำนานที่2ครับผมเลือกวงนี้ครับวงอินคามาอยู่ใน3วงในตำนานนะครับในชั่วโมงนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับ

0: ินคาน
1: ูโว
0: เราหวังว่าคุณผู้ฟังจะชอบนะครับสิบนาฬิกา25นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวมาที่เพลงสากลกันบ้างครับคุณผู้ฟังสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับไทยบ้างสากลบ้างก็เพลงสากลนี้ก็จะมีคุณผู้ฟังเนี่ยขอมานะครับอ่ะเพลงสากลกันต่อครับ

บงซาตาน่านะคุณผู้ฟังเคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะคุณผู้ฟังจำได้นะครั้งหนึ่งวงซาตาน่าเนี่ยนะครับเขาทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกทั่วโลกแล้วก็มาทัวร์คอนเสิร์ตที่เอเชียแต่ไม่ได้มีโปรแกรมคอนเสิร์ตในประเทศไทยครับนะฮะไม่ได้มีคอนเสิร์ตในประเทศไทยไม่ได้มีโปรแกรมนะครับตอนนั้นที่ทัวร์คอนเสิร์ตมาที่เอเชียนะฮะเขาเลือกเวียดนามนะครับเล่นคอนเสิร์ตแต่ผลปรากฏว่าเวียดนามไม่สามารถเล่นคอนเสิร์ตได้เขาก็เลยตัดสินใจนะครับว่าเอ้ยเมื่อเล่นคอนเสิร์ตที่เวียดนามไม่ได้ก็เลยขอมูฟมาที่เมืองไทยแล้วกันเขาก็เลยเลือกอุดรครับเพราะว่าอุดรเนี่ยใกล้เวียดนามอ่ะก็เลยมาเล่นคอนเสิร์ตที่อุดรครับบังเอิญวันนั้นคุณผู้ฟังยังจำได้คอนเสิร์ตเขาวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยผมนัดเพื่อนไปเดินห้างเนี่ยสมัยก่อนห้างเซ็นทรัลเรานี่แหละสมัยก่อนจะเป็นเจริญศรีนะฮะติดกับเจริญศรีจะเป็นโรงแรมสมัยก่อนก็เป็นโรงแรมเจริญศรีแกรนหรือเปล่าผมก็นัดเพื่อนไปเที่ยวห้างกันวันเสาร์ก็ไปบังเอิญไปเจอนี่แหละนักร้องนำวงซานตาน่าคุณผู้ฟังนั่งรถตู้มาพอดีเลยผมก็สังเกตว่าเอ๊มีเด็กๆอ่ะจากโรงเรียนอนุบาลเนี่ยครับเขามายืนรอครับเหมือนยืนรอต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยยืนดูหน่อยว่าใครจะมาอะไรประมาณนี้ผลปรากฏว่าพอรถตู้วิ่งเข้ามาหน้าโรงแรมครับคนที่เดินลงมาจากรถตู้ก็คือนี่แหละครับนักร้องนำวงซานตาน่าครับผมไม่เฮ้ยซานตาน่าบอกกันอย่างงี้ซานตาน่าแต่เรารู้ว่ามันมีคอนเสิร์ตอะวันเสาร์เนี้ยที่โรงแรมแต่ไม่คิดว่าจะได้เจอแบบโอ้โหนักร้องระดับโลกครับวงซานตาน่าเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติวงซานตาน่าให้ฟังรวมไปถึงเพลงสมูทที่จบลงไปเมื่อสักครู่ครับที่เปิดให้ฟังนะคร่าวๆก็คือว่าปกติเนี่ยอย่างวงซานตาน่าเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นวงในตำนานนะครับเหมือนกับทุกวงทุกศิลปินครับพอมาถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยนะครับออกอัลบั้มแล้วเนี่ยจุดสูงสุดของวงของนักดนตรีแล้วหรือว่าของศิลปินแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่มันโรยลาลงมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับขึ้นไปโด่งดังอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่วงซานตาน่าเองก็เช่นกันนะครับแต่ไม่คาดคิดนะครับว่าหลังจากที่สูงสุดมาแล้วเนี่ยช่วงของวงที่มันกำลังโรยลาลงมาเนี่ยนะครับมาร่วมงานกับศิลปินที่เขาเป็นคนรุ่นใหม่ครับแล้วก็เขียนเพลงสมูทนี่ขึ้นมานะครับผลปรากฏว่าเพลงนี้พอปล่อยเพลงนี้ออกมาคุณผู้ฟังเชื่อไหมได้รับรางวัลรางวัลแกรมมี่อวอร์ดเนี่ย

0: าจะมอบรางวัลให้กับเพลงกับศิลปินกับนักแต่งเพลงมันก็จะมีสาขาหลายๆสาขาเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแล้วเขาก็จะมอบรางวัลให้เป็นแกรมมี่อวอร์ดของระดับโลกอ่ะคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าเพลงสมูทเนี่ยเพลงสมูทที่เปิดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเขาได้รับรางวัลก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วได้รับรางวัลใช่ไหมได้รับรางวัลจากแกรมมี่อวอร์ดก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกก็เป็นเรื่องปกติที่ได้รับรางวัลแต่ที่แปลกนี่เพราะว่าเพลงเดียวเนี่ยคุณผู้ฟังเพลงสมูทเนี่ยเขาได้รับรางวัลถึง9สาขารางวัลของแกรมมี่อวอร์ดโอ้โห9สาขารางวัลเพลงเดียวเนี่ย9สาขารางวัลนะแสดงว่าดังมากในยุคนั้นเดี๋ยววันไหนว่างๆจะเล่าประวัติซานตาน่าให้ฟังเพราะว่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วก็รวมไปถึงเพลงสมูทที่เขามาร่วมงานกับนักดนตรีคนรุ่นใหม่ได้ยังไงแล้วก็เขียนเพลงสมูทได้ยังไงเดี๋ยวว่างๆจะเล่าให้ฟังพักสักครู่ครับหลังโฆษณาเดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงกันต่อครับ
1: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
7: MCOT Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID MCOT91.5
8: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green
9: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
0: เดี๋ยวผมจะรับสายคุณผู้ฟังนะครับช่วงสายด่วนไม่ต้องรอนะครับขอ1สายครับมาพร้อมกับ1เพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังมากที่สุดเชิญเลยครับ
9: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: มาแล้วนะครับสวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณดีซีแล้วก็แฟนรายการทุกท่านครับผม
0: สวัสดีพี่แอมครับ
10: ครับ
0: นอนสะอาดมีอะไรจำเมาพี่แอมเวลาพี่แอมโทรมาก็จะต้องมีเรื่องเมาหรือว่าถามเฉยเลยครับ
10: ถามคุณดีซีก่อนว่าโอ้เจอศิลปินระดับโลกเนี้ยตื่นเต้นขนาดไหนครับ
0: โอ้ยผมนี่รู้พวกเรารู้จักซานตาน่าอยู่แล้วในยุคนั้นเขาดังนะเพลงเขาอะดัง

0: ก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมกับเพื่อนเนี่ยเป็นคนชอบดูคอนเสิร์ตเวลามีคอนเสิร์ตที่อุดรแหละเราก็จะชวนเพื่อนกันไปซานตาน่าเนี่ยมาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยก็เราก็รู้ว่าเอ้ยมันมีคอนเสิร์ตเย็นนี้นะอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่าจะได้เจอเพราะว่าไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตเพราะว่าบัตรแพงรู้สึกจะหลักพันก็เป็นวันเสาร์เพื่อนนัดเพื่อนกันไปเดินห้างไปเที่ยวห้างสมัยก่อนก็ไปแล้วก็ทีนี้รถเราเนี่ยไปจอดอยู่ที่โรงแรมจำได้เลยแล้วก็จะเดินนะฮะจอดโรงแรมแล้วก็จะเดินมาห้างก็ไปบังเอิญอ่ะเดินผ่านหน้าโรงแรมเอ๊ะทำไมมีเด็กๆนักเรียนอนุบาลนะครับยืนเต็มเลยครับต้องมีใครมาแน่ๆเหมือนมายืนต้อนรับอะไรเงี้ยแล้วก็ถือดอกลงดอกกุหลาบดอกไม้อะไรเงี้ยเราก็เลยเอ๊ะขอดูแป๊บนึงเพราะว่าเหมือนกำลังจะมาแล้วเขาตั้งแถวเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยสักครู่หนึ่งก็มีรถตู้อ่ะวิ่งเข้ามาหน้าโรงแรมแล้วก็คนที่เดินลงมาจากรถตู้นี่ก็คือนี่แหละฮะนักร้องนำวงซานตาน่าครับโอ้ยแต่เชื่อไหมพอผมเห็นวงซานตาน่าผมนึกถึงใครรู้ไหมเพราะว่าเขาเหมือนมากเลยน้าแอดคาราบาว
1: ใช่
0: น้าแอดคาราบาวเขาเป็นนักร้องเขาเป็นฝรั่งอะแต่เขาเป็นฝรั่งแบบหุ่นเอเชียเหมือนน้าแอดเลยตัวเล็กๆ
1: คร
0: ับ มาสไตล์แบบใส่หมวกเสื้อสีขาวจำได้เลยเสื้อขาวกางเกงขาวรองเท้าหนังใส่หมวกเนี่ยจำได้ผมจำได้เลยซานตาน่าครับก็เลยเฮ้ยก็เลยสะกิดเพื่อนซานตาน่าอะไรเงี้ยนั่นคือประสบการณ์ที่ได้เจอนะครับนักร้องระดับโลกนะครับแต่เสียดายไม่ได้ไปอ่ะอยากไปเหมือนกันเพราะว่าโอ้โหมันเราไม่ได้ดูกันง่ายๆนะแต่บัตรแพงอ่ะครับเราไม่มีตังค์อ่ะบัตรแพงก็เลยไม่ได้ไปครับมารู้อีกทีนึงก็เอ๊ะก็ยังแปลกใจว่าทำไมเขามาเล่นคอนเสิร์ตที่อุดรอ่ะเพราะว่าเขาเป็นนักร้องระดับโลกเนาะจริงๆตามโปรแกรมเขาไม่ได้มีโปรแกรมเขาทัวร์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแล้วเขาไม่ได้มีโปรแกรมที่ประเทศไทยของเราครับเขามีที่ฟิลิปปินส์เวียดนามอะไรสักอย่างนึงเหมือนสงครามโลกเขาเล่นคอนเสิร์ตจำได้ละข่าวผมจำข้อความได้ก็คือเขาเล่นคอนเสิร์ตตามที่เป็นพวกสงครามโลกเขาเรียกว่าอะไรเวียดนามฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยที่อเมริกาไปอะไรเงี้ยนึกภาพออกใช่ไหมเขาเลยเลือกประเทศประมาณนั้นไงแต่ไม่ได้มาที่เมืองไทยแต่ผลปรากฏว่าพอไปเวียดนามแล้วไม่สามารถเล่นคอนเสิร์ตได้ด้วยเหตุอะไรไม่ทราบเหมือนกันเขาก็เลยต้องมูฟเขาก็เลยเลือกประเทศไทยแล้วกันแล้วก็เลือกเอาที่ใกล้ๆเลยเพราะว่ามันกระชั้นชิดเลยมันจะต้องมูฟเพราะว่าเครื่องเสียงของเขาหมดเลยนะฮะมาทั้งเรือทั้งเครื่องบินนะฮะเขาก็เลยเลือกอุดรครับเพราะว่าเวียดนามอุดรเนี่ยก็คนเวียดนามก็จะอยู่เยอะเขาก็เลยเลือกที่อุดรนะครับมาเล่นคอนเสิร์ตประมาณเนี้ยคร่าวๆแล้วก็เดี๋ยววันไหนว่างๆผมจะเล่าเรื่องเพลงสมูทให้ฟังคือเรื่องเนี้ยเพลงสมูทเนี่ยมันมีที่มาที่ไปคนเขียนเพลงการได้มาการร่วมงานการบังเอิญโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ผลปรากฏว่าเพลงสมูทเนี่ยได้รับรางวัลจากแกรมมี่อวอร์ดเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วได้รับรางวัลแต่เขาได้รับรางวัลเพลงเดียวเนี่ย9สาขารางวัลน่ะดังมากเพลงนี้แล้วเนื้อหามันจะสื่ออะไรยังไงที่มาที่ไปโปรดิวเซอร์ที่เขาได้รับรางวัลเนี่ยเดี๋ยววันไหนว่างๆจะเล่าให้ฟังอุ๊ยคุยยาวเลย คุยเยอะถามสั้นๆ คุยยาวเลยโอเคอ่ะอะไรต่อ
1: ครับก็เอาตำนานของไทยแล้วกันครับ
0: เ
1: ออไอล็อก
0: โอ้
1: นี่บทเพลงนึงอ่ะที่ผมชื่นชอบนะฮะ
0: ตำนานครับครับ
1: ก็คือมี3ศิลปิน
0: ครับ
1: โอ้โหมีพี่เป้ร้องอยู่แล้ว
0: ครับ
1: คนที่เขียนเนี่ยก็คือพี่เสือธนพล
0: ใช
1: ่ส่วนคนที่อัดกีตาร์อัดลูกโซโล่เนี่ย
0: ครับ
1: ก็คือพี่หนูมิเตอร์ครับ
0: เออ
1: นี่แหละโอ้โหแบบถึงว่าเพลงออกมาแบบยอดจริงๆเพลงนี
0: ้เออใช่ใช่ใช่คือถ้าพูดถึงวงในตำนานแนวเพลงร็อกนี่ก็นะฮะไฮล็อกวงไฮล็อกนี่ก็ถือว่าเป็นวงที่พวกเราเนี่ยจะคิดถึงเป็นลำดับต้นๆเนาะเป็นต้นพี่เป้ไฮล็อกเคยไปดูคอนเสิร์ตไหมฮัลโหล
1: ครับ
0: เคยไปดูคอนเสิร์ตไหมของพี่เป้ผมเคยไปดูครั้งหนึ่ง
1: อ๋อของพี่เป้ไม่เคยไปดูครับ
0: สุดแล้ว

0: สุดเลยจริงๆครับสมัยก่อนเนี่ยนักดนตรีหรือว่าศิลปินเนี่ยเขามีสัญชาตญาณเนาะผมใช้คำนี้เลยว่าสมแล้วที่เกิดมาเป็นศิลปินคือเขาจะมีสัญชาตญาณอะเหมือนเราจะเห็นพลังของเขาเห็น power เห็นออร่าของเขาเวลาที่เขาเล่นคอนเสิร์ตเลยอะเอาเพลงอะไรล่ะวันนี้
1: อยากกลับมาครับ
0: อยากกลับมาโอเค
1: ครับผม

0: มาดูข้อความข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับเจริญสีคอมเพล็กซ์ครับ
1: นึกว่าใคร
0: เมื่อสักครู่ผมเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะครับว่าคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าผมเนี่ยเคยเจอนักร้องนำวงสัตนามาแล้วนะนั่นก็นะฮะที่อุดรนะครับก็เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเมื่อสักครู่แล้วก็บอกคุณผู้ฟังว่าที่ไปเนี่ยก็เพราะว่านัดเพื่อนเนี่ยไปเที่ยวไปเดินห้างกันนะครับวันเสาร์เพื่อนคนที่นัดไปเดินห้างกันก็นี่แหละครับคุณชัยรัตน์บอกชื่อเลยนะครับคุณชัยรัตน์ฟังอยู่ครับส่งข้อความมานะครับบอกว่าเจริญสีคลอมเพ็กครับ เดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวจะให้คุณชัยรัตน์นี่แหละเดี๋ยวเล่าเรื่องที่ว่าไปเจอคุณสันตนาให้ฟังเพราะว่าคนนี้เขาเล่าเป็นเขาเล่าเก่งขอบคุณคุณชัยรัตน์ครับ

ผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอนะครับมืดมองไม่เห็นนะครับเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะครับหรือว่าบางจุดอยากติดไฟเพิ่มนะครับแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงนะครับครอบคลุมพื้นที่นะครับ300ตารางเมตรนะครับตัวหลอด LED นะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงนะครับเปิดแล้วสว่างทันทีนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับความจุ 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับการชาร์จ1ครั้งนะครับใช้ได้นานต่อเนื่องนะครับกว่า12ชั่วโมงนะครับติดตั้งก็ง่ายนะครับมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบชุดเลยนะครับปรับมุมได้กันฝนกันแดดได้เครื่องใช้งานง่ายครับสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะครับสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์วันนี้นะครับตอนนี้รับเลยครับเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอนะครับแถมฟรีอีก1นะครับพร้อมโคมไฟ LED 2อันแล้วก็แว่นกันแดดคละแบบอีก1อันให้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทรีบโทรเลยนะครับโทรมาที่เบอร์นี้นะครับคุณผู้ฟัง02-114-3990 02-114-3990

0: ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยครับขอบคุณดินเน่าด้วยนะครับต่อไม้ปลูกอะไรก็ไม่โตนะครับใบไม่เขียวนะครับดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะครับแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มนะครับให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินนะครับให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์นะครับธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีครับการใช้งานก็ง่ายมากนะครับดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินนะครับก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับดินเน่า2ขวดนะครับแถมฟรีดินปราบมาร1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะครับโทร02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะครับและทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: เราเดินทางมาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็สำหรับหน้าที่ผมในวันนี้แล้วนะครับขอพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ฟังรายการจนจบนะครับส่งท้ายในวันนี้นะครับอย่าไปมองอดีตที่ทำให้เราเจ็บนะครับแล้วก็อย่าไปมองถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่จงทำวันนี้ให้ดีที่สุดและที่สำคัญจงรักตัวเองให้มากที่สุดครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมั่นใจในสิ่งที่ทำและก็ต้องทำในสิ่งที่ดีด้วยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ฟังว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้คุณรู้ไว้ว่าผมรักคุณผู้ฟังนะครับผมลาไปก่อนนะครับมีความสุข

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุภจีให้พาณิชย์เกษตรเร่งหาตลาดใหม่ช่วยกระจายกุ้งหลังมาเลเซียระงับการนำเข้าพร้อมเดินหน้าเจรจาต่อนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปว่าปกติสินค้าทุกตัวหากมีปัญหาจะต้องพยายามหาตลาดเพื่อมาทดแทนซึ่งกรณีนี้ต้องเกิดจากการที่กรมประมงทั้ง2ประเทศได้คุยกันก่อนแต่ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าผลการเจรจาเป็นอย่างไรและหากมีปัญหาจริงๆคงต้องยกระดับการเจรจาระดับอาเซียนและองค์การการค้าโลกหรือ WTO เพื่อให้มีการตอบโต้ทางการค้าอย่างถูกต้องในส่วนของทูตพาณิชย์นางสุภจีระบุว่าได้มีการให้โจทย์ไปว่าไปหาตลาดเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือระยะกลางและระยะยาวเพื่อไม่ให้เกิดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปเมื่อถามว่ากุ้งจำนวน300ถึง400ตันต่อเดือนจะกระจายได้หรือไม่นางสุภจีกล่าวว่าพออยู่แล้วและมีการวางไว้ว่าจะทำให้ได้ทันทีพร้อมย้ำว่าตนไม่ได้บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีปัญหาเพราะในแง่ของเกษตรกรที่ประสบปัญหานั้นเราดูแลอยู่แล้วสกัดจับไอซ์500กิโลกรัมขยายผลเครือข่ายเดิมลักลอบขนจากบึงการส่งปทุมธานีพลตำรวจตรีวุฒิพงษ์เย็นจิตผู้บังคับการตชด.ภาค2นำแถลงผลการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลเจรจาการขยายคดียาเสพติดเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายพร้อมยาไอซ์316กิโลกรัมในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นก่อนจะสืบทราบว่ากลุ่มเครือข่ายยังคงลักลอบขนยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนจังหวัดบึงกาฬเข้าสู่ภาคกลางอย่างต่อเนื่องต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลจากสายลับว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดผ่านเส้นทางสีทาสกระนวลจึงวางกำลังติดตามจนกระทั่งในช่วงเช้าวันที่8มิถุนายนพบรถต้องสงสัยบนถนนสายกระนวลกรุงเก่าในพื้นที่อำเภอท่ากันโทจังหวัดกาฬสินธุ์จึงเข้าทำการตรวจสอบซึ่งในการตรวจสอบคนขับรถกับเร่งเครื่องหลบหนีและรถไปเสียหลักที่บริเวณริมถนนหมายเลข2009ตำบลนาตาลอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจค้นภายในรถพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในถุงสีดำ10กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ500กิโลกรัมจับกุมผู้ต้องหาคือนายอาวุธอายุ40ปีผู้ต้องหาให้การรับว่าจ้างจากชายไทยที่พำนักอยู่ในสปป.ลาวให้ขนยาเสพติดจากอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬไปส่งลูกค้าในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยจะได้รับค่าจ้าง 500,000 บาทต่อเที่ยวเคยทำมาแล้ว2ครั้งโดยยาไอซ์ของกลางมีมูลค่ามากกว่า60ล้านบาทปัตตานียังคงปิดเส้นทางผ่านโรงไฟฟ้าระเบิดเคลียร์พื้นที่ความคืบหน้าหลังกลุ่มคนร้ายลอบวางระเบิดโรงไฟฟ้าชีวมวลบริษัทปัตตานีกรีนจำกัดเมื่อกลางดึกวันนี้ต

0: ตำรวจยังคงปิดกั้นพื้นที่เส้นทางสาย418ปัตตานียะลาทั้งทางเข้าและขาออกเพราะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบว่ายังมีระเบิดซุกซ่อนอยู่หรือไม่โดยแบ่งโซนตรวจสอบ15จุดยังเหลือตรวจสอบอีก8จุดที่จะเคลียร์ในวันนี้ส่วนพยานหลักฐานทั้งถังแก๊สวงจรระเบิดเจ้าหน้าที่นำไปตรวจพิสูจน์เพื่อหาความเชื่อมโยงของคนร้ายว่าเป็นการก่อเหตุของคนร้ายกลุ่มใดขณะที่ฝ่ายความมั่นคงตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั้งเส้นทางหลักและทางรองเพื่อตรวจค้นยานพาหนะรวมถึงบุคคลต้องสงสัยเพื่อป้องกันการเข้าก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ลังๆเป็นยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
5: เข้าปอกขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
4: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
5: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
4: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
5: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
4: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
5: ่ไม่
4: ลองเลย
6: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Test ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
7: มาแล้วมาแล้ว Mid Year Sale งานรวมสินค้าลดราคาสูงสุดถึง 70% ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าและของใช้แบรนด์ดังราคาสุดคุ้ม Adidas Mizuno Mixer Sport Gallop Hollywood Chariot Warrior IQ Shoe Skull Tulip Fountain Sketcher ตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายน2569เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มที่ลานกิจกรรมซอย1ศูนย์การค้า UD Town Mid Year Sale ลดแรงกลางปีแบบนี้ห้ามพลาด
8: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
9: คนชอบกินชอบรีวิวฟังทั้งนี้โอกาสแจ้งเกิดเป็นดาว TikTok คนใหม่มาแล้วศูนย์อาหารยูดีทาวชวนมาร่วมสนุกกับแคมเปญยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์ Next Gen แค่รีวิวเมนูเด็ดทำคลิปสั้นไม่เกิน1นาทีครึ่งแล้วโพสต์ลง TikTok แบบสาธารณะเช็คอินยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์แล้วแท็ก TikTok @yuditao พร้อมติด Hashtag yuditao Next Gen Contest ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 15,000 บาทส่งผลงานได้ตั้งแต่1ถึง22มิถุนายนนี้รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามเพจยูดีทาวได้เลย
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
11: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
12: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 024-3044-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cord Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีช่วงเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตฮิตเป็นพิเศษ

0: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM 2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: MCOT Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID MCOT 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green
0: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
6: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับเข้าสู่อสมท. อุดรธานี

0: 91.5 เมกะเฮิรตซ์กับช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์และนาทีของปังปอนค่ะทักทายกันช่วงนี้นะคะพร้อมกับงานเพลงเพราะที่คุณสามารถแนะนำเพิ่มเติมกับเรากันได้ทาง042-304-146 Facebook Fanpage อสมทอุดรธานี LINE ID mcot 91.5 ค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ขอบคุณเพลงที่เพิ่มเติมเข้ามาจากพี่ต้นโนนสูงนะคะทักทายเพลงเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะทาง042-304-146เห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยมีครึ้มๆนะคะแต่ว่ายังไม่ตกเหมือนกันเลยค่ะที่สถานีก็ยังไม่ตกนะคะแต่ว่าตรงโซนเส้นรอบเมืองนะคะเห็นเริ่มโปรยปลายลงมาแล้วแล้วก็เมฆมืดคึ้มดำมืดมาเลยทีเดียวนะคะในหลายๆพื้นที่นะคะเป็นยังไงกันบ้างแจ้งผลการรับฟังกันได้นะคะแจ้งสถานการณ์กันได้ทาง042-304-146นะคะกับช่วงของรายการเพลงรักจากเภสัชค่ะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านของแป้งเย็นเภสัชที่อยู่กับเรากันด้วยในเบรกนี้นะคะแป้งเย็นเภสัชค่ะไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นแต่ว่ามีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าความหอมเนี่ยทำให้คุณสาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่นะคะมีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นอีก 200% ค่ะแป้งเย็นเภสัชมีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจแบบอยู่ใกล้แล้วอดใจไม่ไหวนะคะอยากตัวหอมเช้ายันเย็นหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะคะใช้แป้งเย็นเภสัชค่ะหอมยั่วๆทุกกลิ่นนะคะทาให้คุณได้ลองค่ะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเภสัชสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจนะคะแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับน่าค้นหาแป้งเย็นเภสัชสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้หัวใจหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะบอกเลยว่าสาวๆเนี่ยเวลาอาบน้ำนะคะเขามีความสุขค่ะถ้าอาบน้ำนานอย่าไปเร่งนะคะสาวๆเขามีความสุขเวลาที่ได้ใช้เวลาในการดูแลตัวเองนะคะได้อาบน้ำดูแลผิวพรรณนะคะแล้วยิ่งได้ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาดูแลทำความสะอาดผิวอย่างสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปนะคะบอกเลยว่าอาบเพลินกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าสบู่เพศัตว์เขาหอมมากๆค่ะใครที่ยังไม่เคยลองนะคะต้องรีบหามาลองแล้วค่ะรับรองว่าติดใจแน่นอนนะคะเพราะว่าสบู่เพศัตว์เขามีให้คุณได้เลือกกันถึง2กลิ่นด้วยกันนะคะใครที่ชอบความหอมอ่อนๆนะคะละมุนเลือกสีเขียวไรมิลค่ะหอมละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวนะคะแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่นะคะตัวนี้ค่ะจะมีความหอมแบบสดชื่นแบบกลิ่นผลไม้นะคะถ้าชอบแบบไหนเลือกซื้อเลือกใช้กันได้ทั้ง2กลิ่นนะคะอาบบ้านนี้หอมไกลถึงบ้านโน้นนะคะขอบคุณทางด้านของสบู่เพศัตว์กันด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะมาขยับจังหวะกันนิดนึงนะคะเริ่มจากเวรกรรมผู้ใดน้อนะคะส่งให้ได้ติดตามกันแล้วก็มีขอเพิ่มเติมมาจากหลังไมค์นะคะสตรีขี้เมาเดี๋ยวรอสักครู่จะสั่นให้ค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

สตรีขี้เมานะคะส่งให้ได้ติดตามกันค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นที่เปิดไปนะคะเวรกรรมผู้ใดน้อนะคะยุ่งยิ่งกนกนั้นเนี่ยส่งให้ได้ติดตามกันในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะและช่วงท้ายนี้นะคะขอบคุณทางด้านของแป้งเย็นเพศัตว์นะคะสำหรับสาวๆนะคะที่อยากรู้ว่าอะไรหนุ่มๆหลงไหลแบบไม่ต้องลงทุนไปทำสวยให้เปลืองตังค์นะคะความหอมนี่แหละค่ะเป็นเสน่ห์ยั่วยวนใจนะคะหอมเย้ายวนยั่วยวนใจหนุ่มหน้าไหนก็หลงนะคะเหมือนกับความหอมของแป้งเย็นเพศัตว์ค่ะที่กลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวน

เขาอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินนะคะแป้งเย็นเพศัตมีให้คุณได้เลือกซื้อเลือกใช้กันถึง3กลิ่นด้วยกันนะคะบอกเลยว่าหอมกันคนละแบบแต่หอมทุกแบบทุกกลิ่นเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเพศัตสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจค่ะแป้งเย็นเพศัตสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับน่าค้นหาแป้งเย็นเพศัตสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้หัวใจนะคะแนะนำว่าลองใช้ได้ทุกกลิ่นเลยนะคะแล้วดูว่ากลิ่นไหนจะหอมยั่วยวนใจได้มากกว่ากันนะคะแล้วก็ขอบคุณทางด้านของสบู่เภสัชกันด้วยค่ะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซป2กลิ่นหอมคนละแบบสีเขียวไร้มิ้วหอมนวลละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวและสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้นะคะขอบคุณทางด้านของแป้งเย็นเภสัชและสบู่เภสัชที่อยู่กับเราในเบรกนี้ด้วยค่ะในช่วงของรายการเพลงรักจากเภสัชและหน้าที่ของปังปอนนะคะขอบคุณสำหรับสายหลังไมค์ที่ช่วยกันเลือกสรรงานเพลงเข้ามาด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกพื้นที่ในการติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะเราไปติดตามข่าวภาคเที่ยงนะคะจากนักข่าวไทยเบรกนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 12:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
1: นี้เวลา 12:00 น

0: ายกย้ำความร่วมมือตำรวจไทย FBI ผนึกกำลังปราบอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์เดินหน้าสร้างเครือข่ายความมั่นคงรับมือภัยคุกคามยุคใหม่ชัยชนกเปิดใจปมดราม่าเรื่องแม่วุฒิการศึกษายังไม่เคยปิดบังขอหากจะโจมตีให้พุ่งเป้ามาที่ตนอย่าโฟกัสผิดจุดบิ๊กโดนแจงปมจีนส่งรถถังที59ดีให้กัมพูชาเป็นดีลเก่าใช้ซ้อมรบยานการข่าวยังไม่พบนำมาชายแดนเตือนฮุนเซนจะใช้กำลังต้องคิดให้ดีเกิดเหตุจลาจลและประท้วงต่อต้านผู้อพยพทั่วกรุงเบลฟาสต์ของไอร์แลนด์เหนือหลังจากตำรวจตั้งข้อหาพยายามฆ่ากับชายผู้ลี้ภัยชาวซูดานวัย30ปีทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่10มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดารางการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยให้คุณผู้ฟังรับฟังครับ
0: ขอเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะภารกิจนายกรัฐมนตรีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะผู้จัดการประชุม FBI International Academy Associate Asia Pacific Chapter Retraining Conference ครั้งที่26นะคะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะโดยภายหลังการหารือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านายกได้ขอบคุณสมาคมนักเรียนเก่า FBI NA แห่งประเทศไทยค่ะที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ซึ่งก็ตรงกับวาระครบรอบ40ปีของสมาคมนะคะก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศมีต่อประเทศไทยและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยกับเครือข่าย FBI International Academy ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนายกบอกว่าภัยคุกคามในปัจจุบันมีความซับซ้อนแล้วก็ไร้พรมแดนมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมจึงไม่สามารถรับมือได้ด้วยการทำงานของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกค่ะรัฐบาลใจจึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับ FBI และเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศควบคู่กับการยกระดับเทคโนโลยีบุคลากรและกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบค่ะโดยนายกนะคะได้ยืนยันความพร้อมของไทยในการสานต่อความร่วมมือกับ FBI International Academy Associate และเครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมายทั่วโลกอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งนะคะคณะผู้จัดการประชุมได้กล่าวชื่นชมบทบาทของไทยในการเป็นพันธมิตรสำคัญด้านการบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคแล้วก็ขอบคุณสำหรับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการสืบสวนและการติดตามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์และอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งส่งผลให้การดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินและการช่วยเหลือผู้เสียหายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: นายชัยชนกนะครับออกตัวเรื่องของ TOR THAI Passport เพิ่มบันทึกแนบท้ายเข้าไปได้ครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์กรณีกระทรวง DE เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการ THAI Passport ในวันที่

0: มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้ครับคาดหวังผลอย่างไรว่าเจตนาคืออยากรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่สนใจและใส่ใจต่อโครงการนี้เพื่อที่จะถึงมือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและก็เป็นประโยชน์สูงสุดซึ่งความคาดหวังมีอยู่ในใจอยู่แล้วก็คืออยากปรับเปลี่ยนให้มีความชัดเจนมากขึ้นในการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าแต่อยากรอรับฟังความคิดเห็นก่อนตนรู้สึกเสียดายเล็กน้อยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาครับเห็นว่ามีกระบวนการทำให้หลายคนอยากแสดงความคิดเห็นรู้สึกไม่กล้าหรือว่ากังวลทั้งที่ทุกคนความคิดเห็นมีความสำคัญแต่ตนก็เชื่อว่าจะมีหลายคนครับร่วมแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวมาสรุปกันอีกครั้งเมื่อถามว่ารับฟังความคิดเห็นแล้วจะสามารถนำไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการถึงขั้นไหนนายชัชนกบอกว่าเท่าที่ตนศึกษาแล้วก็ได้ปรึกษากับปลัดกระทรวงดีอีในเชิงสิ่งที่ทำได้ต้องอยู่ในกรอบ TOR เดิมแต่เราสามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อไทยเจรจากับคู่สัญญาได้ครับคิดว่าทำได้เยอะพอสมควรตามความเข้าใจของคนหลายอย่างที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในโครงการขอให้รอสรุปทีเดียวเพื่อความชัดเจนเมื่อถามว่าใน TOR มีการเปิดช่องให้ยกเลิกสัญญาได้แต่แนวทางขณะนี้คือเดินหน้าต่อแน่นอนใช่หรือไม่นายชัยชนกบอกว่ารอฟังความเห็นในวันที่11มิถุนายนก่อนจริงๆทุกสัญญาต้องสามารถตอบได้ทุกอย่างแล้วหากตอบได้ทุกอย่างแล้วรู้สึกว่าอย่างไรก็จะนำไปสู่โครงการที่เป็นประโยชน์คุ้มภาษีประชาชนและก็เป็นธรรมตนคิดว่าสมควรที่จะเดินต่อครับเพราะเมื่อตรวจสอบในเชิงกระบวนการถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าไม่เป็นแบบนั้นตนก็พร้อมทำทุกอย่างไม่ได้ยึดติดเมื่อถามอีกว่าไม่กังวลโครงการนี้จะฉุดความนิยมของรัฐบาลใช่หรือไม่นายชัยชนกบอกว่าไม่ครับผมว่าเรามีความตั้งใจดีและคิดว่ารัฐบาลนี้ค่อนข้างที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างมากแม้เราจะโดนกระแสสังคมอย่างไรพอมีความคิดเห็นจากประชาชนว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็นำมาปรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรืออะไรต่างๆนานาตราบใดที่เป้าหมายเราเหมือนเดิมจะใช้เส้นทางไหนเดินก็โอเคเราไม่ได้ยึดมั่นตรงนั้นครับ
1: คุณชัยชนกยังพูดถึงกรณีที่มีการโจมตีเรื่องของมารดาด้วยนะคะก็บอกว่าขอชี้แจงรอบเดียวค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่จะดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองชัยชนกบอกว่าความสัมพันธ์กับคุณแม่นั้นนะคะทราบว่าหย่ากับนายเนวินชิดชอบบิดาของตนตั้งแต่ตอนอายุประมาณ 2-3 ขวบแล้วค่ะซึ่งยังจำความอะไรไม่ได้เลยแล้วพอจำความได้คุณกรุณาชิดชอบก็เป็นผู้ที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็เคยคิดจะถามเรื่องมารดาที่ให้กำเนิดกับคุณพ่อนะคะแต่ก็เป็นคำถามที่คุณพ่อไม่สบายใจที่จะตอบจึงไม่ได้ถามต่อถึงเหตุผลว่าทำไมเลิกกันโดยทราบว่าคุณแม่มีครอบครัวใหม่และมีความสุขดีคบกันมายาวนานหลาย10ปีแล้วนายชัชนกบอกว่าตนไม่ได้พบหรือว่าพูดคุยกับคุณแม่ค่ะโดยเมื่อเติบโตขึ้นก็ได้ติดตามความเป็นอยู่ของคุณแม่ก็ทราบว่าไม่ได้ลำบากอะไรนะคะส่วนคดีปี2554ที่ตำรวจบุกทลายบ่อนแล้วก็มีคดีความที่เกี่ยวข้องกับมารดาของตนนั้นนายชัชนกบอกว่าไม่เคยทราบมาก่อนแล้วก็เพิ่งจะมาทราบภายหลังทำให้ได้รู้จักคุณแม่มากขึ้นคราวนี้หากฝากอะไรถึงคุณแม่ถ้าเห็นข่าวนี้อยากบอกว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างไรขอบคุณที่ให้กำเนิดมาและเรื่องที่เป็นกระแสข่าวไม่ได้กระทบความรู้สึกขอให้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขค่ะส่วนสื่อมวลชนที่มีจุดประสงค์จะทำลายอนาคตการเมืองของตนหรือว่าดิสเครดิตตนก็ขอให้โฟกัสให้ถูกจุดอย่าเบี่ยงไปเรื่องอื่นเพราะว่าคุณแม่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆต่างคนต่างอยู่ต่างครอบครัวทุกคนมีความสุขอยู่แล้วค่ะเมื่อถามว่าตั้งแต่เกิดเรื่องคุณพ่อได้ให้คำแนะนำอะไรหรือไม่นะคะนายชัยชนกก็บอกว่าต้องอดทนเพราะว่าเราเป็นเป้าแล้วก็เป็นเรื่องปกติต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่ให้ได้ที่ตนเลี่ยงการเมืองมาตั้งแต่เด็กจนโตพอรู้ว่าการเมืองโหดร้ายและเมื่อเข้ามาเองก็ต้องยอมรับเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณพ่อสอนว่าถ้ามีเจตนาทำดีก็ให้ยึดมั่นและทำต่อไปค่ะพ่อถามถึงเรื่องของกรณีวุฒิการศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศถึง17ปีแต่เหตุใดจึงมาจบปริญญาตรีที่บุรีรัมย์นะคะนายชัชนกก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่เคยปิดบังค่ะเคยเรียนเพรพสคูลแล้วก็ไฮสคูลระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยมีการซ้ำชั้นมีฝึกงานสุดท้ายจึงออกจากการเรียนเพื่อไปทำสนามแข่งรถทางที่ยังเรียนไม่จบทั้งหมดไม่มีสิ่งใดที่เคยปิดบังทั้งครอบครัวและก็การศึกษาด้วยนะคะพอถามถึงกระแสวิจารณ์ว่ามองว่าเป็นการชกใต้เข็มขัดหรือเปล่านะคะนายชัชนกก็บอกว่าตนเป็นมือใหม่ทางการเมืองค่ะจะใต้หรือไม่ใต้ไม่ทราบแต่ว่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งตนจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้และยึดจุดยืนนี้ค่ะ
0: ส่วนกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคปท.เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกทวงถามเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเขากระโดงนายชัยชนกก็อธิบายด้วยนะครับว่าตามที่ได้ศึกษาข้อมูลมาขอให้ปล่อยเป็นตามกระบวนการ

0: กฎหมายขอยืนยันเหมือนเดิมตามที่เคยบอกในเรื่องของสิทธิ์และความถูกต้องสำหรับในส่วนที่ถูกขุดขึ้นมาเป็นประเด็นก็คือเรื่องที่นายชัยชิดชอบเรื่องนี้ตนอยากให้ไปเช็คข้อมูลด้วยตัวเองไม่ต้องฟังจากปากตนซึ่งเรื่องนี้เนื้อที่ที่ปู่ชัยเซ็นเพราะมีเอกสารไม่มีเอกสารสิทธิ์เพียง6ไร่และเห็นแล้วว่าหากไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครัวของเราก็เซ็นอยู่อะไรที่ไม่มีสิทธิ์และไม่ถูกต้องเราต้องยึดมั่นในความถูกต้องแต่ว่าพื้นที่ที่เหลือมันมีเอกสารสิทธิ์และเราครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ขอปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายครับส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ฟ้องในส่วนที่ดินที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวชิดชอบหรือไม่นายชัยชนกบอกว่าทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนกระบวนการของกฎหมายขอให้เป็นเรื่องของทีมฝ่ายกฎหมายมาตอบเพื่อความชัดเจนสำหรับประเด็นดังกล่าวจะเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลหรือไม่นายชัยชนกยืนยันว่าผมคิดว่าไม่ครับ12:10 นเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: มาดูเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้นะคะเหตุระเบิดหน้าโรงเรียนบ้านปูไลอำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อเช้าวานนี้มีผู้บาดเจ็บ10คนนะคะเป็นตำรวจ9นายประชาชนในพื้นที่อีก1คนค่ะฝ่ายความมั่นคงประเมินว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่รอยต่อตำบลบาหลออำเภอรามันจังหวัดยะลาแล้วก็ตำบลเรียงอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบนะคะขณะเดียวกันผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจทุกสภ.ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดขั้นสูงสุดค่ะโดยเน้นย้ำให้ด่านตรวจและจุดตรวจหลักเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะต้องสงสัยและวัตถุแปลกปลอมอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นการแฝงตัวเข้ามาสร้างสถานการณ์ในเขตเมืองนะคะมีรายงานจากหน่วยความมั่นคงนะคะว่าพบความเคลื่อนไหวของแกนนำระดับสั่งการเดินทางเข้ามาพบปะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอบันนังสตาร์และก็อำเภอทานโตค่ะก็ได้มีการสั่งการให้เร่งรัดการปฏิบัติการทางทหารต่อเจ้าหน้าที่รัฐแต่เน้นย้ำให้หลีกเลี่ยงความสูญเสียของฝ่ายตนนอกจากนี้ยังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มปฏิบัติการในพื้นที่บ้านจระแปตำบลทานโตและบ้านบัวทองตำบลบ้านแห่ด้วยนะคะซึ่งจากการตรวจสอบสถิติคดีความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.รามันจังหวัดยะลาพบว่าตั้งแต่ปี2565จนถึงตอนนี้มีเหตุลอบวางระเบิดเกิดขึ้นแล้ว13ครั้งค่ะส่วนที่ปัตตานีนะคะเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายไม่น้อยกว่า10คนนะคะวางระเบิดโรงไฟฟ้าชีวมวลบนถนนสาย418ปัตตานียะลาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีแม้ว่าจะเข้าสู่วันที่2แล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังปิดกั้นพื้นที่อยู่นะคะรวมถึงปิดกั้นเส้นทางสาย418สายปัตตานียะลาทั้งขาเข้าขาออกคราวนี้ก็เนื่องจากว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดได้ตรวจสอบเหตุระเบิดภายในโรงไฟฟ้าเมื่อวานนี้โดยเข้าตรวจสอบแล้ว7จุดพบระเบิดของคนร้าย2จุดค่ะแล้วก็เหลืออีก8จุดนะคะทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่ในวันนี้ส่วนพยานหลักฐานที่เจอในที่เกิดเหตุทั้งเศษถังแก๊สวงจรระเบิดเจ้าหน้าที่ก็นำไปตรวจพิสูจน์เพื่อหาความเชื่อมโยงกับคนร้ายว่าเป็นการก่อการร้ายของกลุ่มใดค่ะในขณะที่ทางฝ่ายความมั่นคงก็เพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยรวมถึงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั้งเส้นทางหลักเส้นทางรองเพื่อตรวจค้นยานพาหนะรวมถึงบุคคลต้องสงสัยนะคะเพื่อป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่หลังจะได้สืบทราบว่าทางกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบยังเคลื่อนไหวแล้วก็มีการเตรียมการก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้และสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องค่ะ
0: นายชัดชัยบรรชูดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็กล่าวถึงสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความถี่และก็เริ่มพุ่งเป้าไป

0: ที่เจ้าหน้าที่มากขึ้นครับว่าบ่ายโมงวันนี้ครับจะมีการประชุมร่วมกันกับกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าชื่อย่อว่ากพต.ซึ่งมีนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมประชุมด้วยคาดว่าน่าจะได้ทราบผลของการใช้กลไกผู้แทนพิเศษในการแก้ปัญหาเป็นอย่างไรขณะที่คณะพูดคุยสันติสุขก็ได้มีการลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาครับพบว่าก็มีทั้งกลุ่มที่พร้อมพูดคุยและต้องการเข้าร่วมในกระบวนการพูดคุยโดยเฉพาะภาคประชาสังคมและผู้นำทางศาสนาในส่วนของมาตรการเบื้องต้นที่จะมีการหารือในที่ประชุมวันนี้ครับนายชัดชัยบอกว่าวาระเบื้องต้นน่าจะเป็นการหาแนวทางในการบริหารจัดการและอาจจะมีเรื่องสำคัญที่ต้องการขับเคลื่อนโดยใช้กลไกของกรมนและสอบต.และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดระเบียบครั้งนี้สำหรับนโยบายของสมช.เองต้องมีการปรับแก้หรือไม่เลขาสมช.บอกว่าคงไม่ปรับแก้อะไรครับเนื่องจากเป็นนโยบายตามกฎหมายมีการเสนอต่อรัฐสภารวมถึงได้รับการยอมรับจากภาคประชาสังคมมาแล้วมองว่านโยบายที่ใช้มีส่วนร่วมกันเป็นนโยบายที่ดีอยู่แล้วและเชื่อว่าผู้แทนพิเศษก็จะใช้นโยบายนี้เป็นหลักในการทำงานเช่นกันครับ
1: มาดูเรื่องของกัมพูชากันต่อนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงกรณีที่ทางการจีนได้ขอเข้าพบหลังจากส่งรถถัง T-59D ให้กัมพูชา35คันค่ะได้บอกว่าเมื่อวานนี้ตนก็เดินทางไปกับนายกรัฐมนตรีที่เวียดนามนะคะไปประชุมแล้วก็พาผู้บัญชาการเหล่าทัพไปกระชับความสัมพันธ์แล้วก็มีโอกาสได้พบกับรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมของเวียดนามก็เป็นเรื่องปกติในโอกาสที่ตนได้รับตำแหน่งใหม่ค่ะพอถามถึงกรณีที่จีนส่งมอบรถถังให้กัมพูชาทางจีนอธิบายเรื่องนี้กับฝ่ายไทยอย่างไรนะคะพลโทอดุลบอกว่าจีนและกัมพูชามีการฝึกร่วมกันมานานตั้งแต่ปี2016ค่ะซึ่งเป็นรถถังเก่าที่จีนได้รีโนเวทขึ้นมาใหม่แล้วไทยก็รับทราบมาว่าทางกัมพูชามียุทธปกรณ์ใหม่ซึ่งนำมาใช้ในการป้องกันประเทศพอถามว่าการส่งมอบรถถังในครั้งนี้จะมีผลต่อการป้องกันชายแดนหรือไม่นะคะพลโทอดุลบอกว่าคงต้องดูว่ากัมพูชานำมาไว้ที่ไหนค่ะตอนนี้ทางการข่าวรับทราบว่ามีการนำเข้ามาที่ท่าเรือของกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาที่ชายแดนและขณะนี้เรามี joint statement ในเรื่องของการนำยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้ามาพื้นที่ชายแดนพอถามว่าการส่งมอบครั้งนี้ถือว่าเป็นดีลเก่าระหว่างจีนกับกัมพูชาหรือไม่นะคะพลโทอดุลบอกว่าเป็นดีลเดิมค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ประมาทนะคะเรารู้ว่าเป็นดีลเก่าในการฝึกร่วมกันที่มีการรับปากกันว่าจะมีการนำยุทโธปกรณ์บางส่วนซึ่งก็คือรถถังT-59Dมาถามว่าจะมีการโต้แย้งหรือว่าหารือกับจีนประเด็นนี้หรือไม่นะคะเพราะว่าตามสัญญาเนี่ยจะมีการส่งมอบรถถังถึง93คันพลโทอดุลบอกว่าต้องดูค่ะว่ากัมพูชานำมาแล้วเอามาไว้พื้นที่ชายแดนหรือไม่นะคะและทางจีนก็ยังบอกว่าจะมีการส่งมอบเรือให้กัมพูชาด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มาค่ะพลโทอดุลบอกว่าหลังจากนี้ตนก็น่าจะเดินทางไปพบในโอกาสที่รับตำแหน่งใหม่นะคะอาจจะไปจีนค่ะซึ่งจะต้องพบกับทุกประเทศที่เป็นพันธมิตรของไทยสืบเนื่องจากนายกได้เดินทางไปฝรั่งเศสและเวียดนามรวมถึงรัสเซียที่จะเดินทางไปอีกรอบนะคะเมื่อถามว่ามีการประเมินหรือไม่ว่าทำไมกัมพูชาถึงมีอาวุธเข้ามาตอนนี้นะคะพลโทอดุลบอกว่าตอนที่มีการสู้รบกันเนี่ยเราสังเกตดูหลังจากสู้รบกับไทยจบเนี่ยเรื่องการได้เปรียบเสียเปรียบในพื้นที่เราทราบอยู่แล้วเป็นสิ่งที่กัมพูชาพยายามจะสร้างกระแสความรักชาติให้เกิดขึ้นในประเทศหรือว่าการหาเสียงของเขาภายในประเทศเราห้ามเขาพูดเขาทำอะไรไม่ได้ค่ะแต่ถ้ามีผลคุกคามกับไทยในทางนโยบายซึ่งเราก็สังเกตว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของเรานายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วได้เดินสายในลักษณะการทูตเชิงรุกกับทุกประเทศตั้งแต่ฝรั่งเศสเวียดนามแล้วตอนนี้กำลังเดินทางไปญี่ปุ่นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเป็นเรื่องการทูตเชิงรุกที่ทำควบคู่กับงานด้านความมั่นคงก็ขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าตนก็มีหน้าที่เรื่องนโยบายและในส่วนของความพร้อมก็ขอให้เชื่อว่ากองทัพพร้อมค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวก

0: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมบอกว่าหากเหล็กของซินเคอหยวนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดโรงงานได้อีกครั้งหนึ่งไร้คุณภาพสามารถสั่งปิดได้อีกเตรียมชี้แจงกระทู้สดฝ่ายค้านวันพรุ่งนี้ครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดกลับมาเปิดดำเนินกิจการต่อใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณาว่าตนขอทำความเข้าใจก่อนว่าในการเปิดหรือว่าปิดโรงงานจะอยู่ในยุรพินิจและก็การดำเนินงานของอธิบดีและกรมโรงงานอุตสาหกรรมดังนั้นขั้นตอนการปิดหรือว่าเปิดไม่ว่าจะก่อนหรือว่าหลังตนรับตำแหน่งก็ไม่ได้ผ่านการเห็นชอบของตนแต่เท่าที่ได้รับรายงานมาจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็คือเงื่อนไขต่างๆที่ทางกรมโรงงานได้ยื่นไปให้ซินเคอหยวนปรับปรุงก็ได้มีการปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายวันนี้ทางบริษัทได้ทำครบถ้วนตามเงื่อนไขแล้วซึ่งในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพรุ่งนี้ครับคาดว่าจะมีการกระทู้ถามสดของฝ่ายค้านก็จะถือเป็นโอกาสที่ดีที่ตนจะได้ชี้แจงเพิ่มเติมแล้วก็นำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่หลายฝ่ายเป็นกังวลพร้อมยืนยันว่าความปลอดภัยของประชาชนคือหัวใจสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐบาลชุดนี้แล้วก็จะนำเสนอแนวทางกำกับดูแลให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปสำหรับการเปิดอนุญาตที่กรมโรงงานได้มีการอนุญาตเฉพาะโรงงานปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วรวมในส่วนของคุณภาพเหล็กด้วยหรือไม่นายวราวุฒิก็บอกว่าวันนี้ทางกรมโรงงานจะมีการส่งข้อมูลมาให้ตนเพราะตนเองก็เพิ่งทราบข่าวเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนวันจันทร์อังคารก็เดินทางเยือนเวียดนามเดี๋ยววันนี้ทางกรมโรงงานจะส่งข้อมูลมาให้ตนและนำเสนอในการถามกระทู้สดว่าจะร่วมกันหาวิธีแก้ไขความอุ่นใจหากประชาชนจึงมีข้อกังวลอยู่อย่างไรนะครับในส่วนของเรื่องคุณภาพเหล็กที่มีความกังวลอยู่หากไม่มีคุณภาพสวนทางกับเงื่อนไขที่โรงงานผ่านเกณฑ์แล้วจะสามารถสั่งปิดได้อีกหรือไม่นายวราวุฒิยืนยันว่าหากมีสินค้าออกมาแล้วไม่ได้มาตรฐานก็จะเป็นเหตุสำคัญที่จะขอให้มีการปรับปรุงและหากปรับปรุงไม่ได้ก็ต้องปิดโรงงานได้อีกครั้งหนึ่งครับ
2: จากเรื่องของเหล็กมาที่เรื่องของกุ้งนะคะที่ประเทศมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเรื่องนี้เกิดจากที่มาเลเซียมีการกำหนดมาตรการนำเข้าสัตว์น้ำจากไทยโดยการตรวจสารในปลากระพงขาวจนกระทบกับกุ้งจึงถูกระงับชั่วคราวจนกว่าประเทศมาเลเซียจะประเมินความสามารถของไทยการป้องกันและควบคุมโรคเสร็จแล้วค่ะอย่างไรก็ตามได้มีการประสานขอหารือกับดาสรีมูฮัมหมัดชาบูรัฐมนตรีเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลย์นะคะเพื่อจะแก้ปัญหานี้อย่างถาวรตนก็ขอให้มีการกำหนดวันเจรจาก็พร้อมที่จะเดินทางไปหารือตามคำเชิญของมาเลเซียค่ะโดยเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาร่วมกันได้และกุ้งไทยสามารถกลับไปส่งออกประเทศมาเลเซียได้นะคะสำหรับแนวทางการเจรจากับมาเลเซียเพื่อให้หยุดระงับการนำเข้ากุ้งจากไทยนายสุริยะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทำหนังสือไปยังมาเลเซียเพื่อให้ขอให้ยกเลิกคำสั่งระงับก่อนค่ะโดยได้รับรายงานว่าที่ผ่านมามาเลเซียปฏิเสธการเจรจาแต่นั้นก่อนที่จะเดินทางไปเจรจาจึงขอให้รัฐมนตรีเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียสั่งการเจ้าหน้าที่เพื่อเจรจาเรื่องนี้ในเบื้องต้นก่อนนะคะส่วนการเดินทางไปเจรจาด้วยตนเองจะสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่นายสุริยะบอกว่าเรื่องนี้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายดังนั้นในระดับนโยบายก็น่าจะเป็นไปได้ที่จะจบค่ะ
1: เช่นเดียวกับนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับบอกว่าตอนนี้กระทรวงพาณิชย์เกษตรกำลังเร่งหาตลาดใหม่ช่วยกระจายกุ้งอยู่นะครับโดยนางสุภจีบอกว่าปกติสินค้าทุกตัวหากมีปัญหาจะต้องพยายามหาตลาดเพื่อมาทดแทนซึ่งกรณีนี้ต้องเกิดจากการที่กรมประมงของทั้งสองประเทศได้คุยกันก่อนแต่ว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าผลการเจรจาเป็นอย่างไรและหากมีปัญหาจริงๆคงต้องยกระดับการเจรจาในระดับของอาเซียนและองค์การการค้าโลกหรือ WTO เพื่อให้มีการตอบโต้ทางการค้ากันอย่างถูกต้องส่วนเรื่องของสินค้าที่ส่งไปยังมาเลเซียนั้นนางสุภจีบอกว่าต้องดูว่ามีข้อติดขัดอะไรบ้างอย่างกรณีที่กุ้งถูกห้ามนำเข้ามาเลเซียตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาทราบว่าประเทศไทยส่งกุ้งไปที่มาเล300ถึง400ตันต่อเดือนเราจึงต้องหาตลาดทดแทนเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขณะที่ในส่วนของผู้ประกอบการและชาวประมงภาคใต้ได้มีการกระจายกุ้งไปยังตลาดทั่วภูมิภาคเราได้มีความร่วมมือกับโมเดิร์นเทรดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคกุ้งเนื่องจากไม่อยากให้มีภาระเรื่องของค่าขนส่งซึ่งเรามีโครงการไทยช่วยไทยอยู่แล้วในการช่วยกระจายสินค้าตรงนี้จึงจะถือเป็นการช่วยในระยะสั้นครับทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นางสุปจีบอกว่าได้มีการให้โจทย์ไป

0: ว่าให้หาตลาดเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือในระยะกลางและระยะยาวเพื่อไม่ให้เกิดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปเมื่อถามว่าจำนวนกุ้ง300ถึง400ตันต่อเดือนจะกระจายได้หรือไม่นางสุภชีบอกว่าพออยู่แล้วและมีการวางไว้ว่าจะทำให้ได้ทันทีพร้อมย้ำว่าตนไม่ได้บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีปัญหาเพราะในแง่ของเกษตรกรที่ประสบปัญหาเราดูแลอยู่แล้วและพยายามจะดูว่ามีการกระจายรวมถึงหาช่องทางการตลาดและจัดกิจกรรมด้วยจึงเชื่อว่าปริมาณกุ้งที่ได้รับผลกระทบจะสามารถบริหารจัดการได้ซึ่งตนไม่อยากให้ไปพูดว่าสุภชีบอกว่าไม่มีปัญหามีปัญหาครับแต่ว่าเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาครับ
1: เกิดอุบัติเหตุอีกแล้วนะคะสำหรับพระที่ถูกรถชนขณะบิณฑบาตค่ะเหตุการณ์ล่าสุดนี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่เมื่อวานนี้นะคะเป็นหญิงอายุ58ปีเป็นแม่ค้าค่ะขี่รถจักรยานยนต์ชนพระสงฆ์อายุ60ปีขณะออกบิณฑบาตที่ย่านถนนวัวลายในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะหลังเกิดเหตุก็มีพระสงฆ์ที่ออกบิณฑบาตเห็นเหตุการณ์วิ่งเข้ามาช่วยพยุงร่างของพระเข้าข้างฟุตบาทก็ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะกระแทกพื้นถนนค่ะมีแผลถลอกตามร่างกายส่วนแม่ค้าที่ขี่รถจักรยานยนต์ชนนะคะก็นอนนิ่งอยู่กลางถนนสักพักก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็มีพลเมืองดีพยุงตัวออกจากกลางถนนไปนั่งที่ฟุตบาทค่ะมีเลือดกบปากฟันร่วงหลายซี่แล้วก็มีแผลถลอกที่หัวเข่านะคะพลเมืองดีก็ประสานรถพยาบาลรถกู้ชีพมารับตัวส่งโรงพยาบาลค่ะทีมข่าวก็ไปสอบถามทางผู้กำกับสภ.เมืองเชียงใหม่นะคะก็ได้ความคืบหน้าคดีแล้วก็อาการของผู้บาดเจ็บค่ะทางผู้กำกับบอกว่าทั้งคู่อาการปลอดภัยแล้วนะคะพระสงฆ์มีบาดแผลบริเวณเนื้อคิ้วขวาหัวไหล่และเท้ายังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมีอาการเจ็บศีรษะเวียนหัวยังจำเหตุการณ์ไม่ได้ค่ะส่วนผู้หญิงที่ขี่รถจักรยานยนต์มีบาดแผลที่ปากและฟันหน้าร่วงเกือบทั้งหมดนะคะเบื้องต้นจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดหลายมุมค่ะดูเหมือนว่าทางพระสงฆ์เนี่ยจะเดินข้ามถนนแบบกระทันหันจนคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทันตั้งตัวนะคะแต่ต้องรอให้ผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายอาการดีขึ้นก่อนถึงจะเรียกมาสอบปากคำอย่างละเอียดเพื่อให้ความเป็นธรรมค่ะพร้อมฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนคนเดินข้ามควรจะมองซ้ายมองขวาให้ดีนะคะก่อนที่จะข้ามเพื่อความปลอดภัยส่วนคนที่ขี่รถก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกครั้งนึงนะคะที่ประสงค์ถูกรถชนขณะออกบิณฑบาตถ้าย้อนไปเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก็มีเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระนรงค์หรือว่าพระคิมอายุ61ปีพระลูกวัดน้ำบ่อหลวงขณะเดินข้ามถนนหลังจะออกบิณฑบาตเพื่อจะกลับวัดซึ่งพระคิมนั้นอาการหนักถึงขั้นมรณภาพค่ะก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะ
0: ส่วนความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะครับเกิดเหตุจลาจลและก็ประท้วงต่อต้านผู้อพยพทั่วกรุงเบลฟาสต์ของไอร์แลนด์เหนือครับหลังจากตำรวจตั้งข้อหาพยายามฆ่ากับผู้ชายลี้ภัยชาวซูดานวัย30ปีซึ่งก่อเหตุใช้มีดทำครัวแทงชายวัย40ปีอย่างโหดเหี้ยมทางตอนเหนือของเมืองครับกลุ่มผู้ประท้วงสวมหน้ากากจุดไฟเผารถจนหลายคันรวมถึงรถตำรวจและรถบัสประจำทางบริเวณทางหลวงสาย1ในกรุงเบลฟาสต์นอกจากนี้ก็ยังมีการปาระเบิดเพลิงจนส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังไฟไหม้เสียหายมีรายงานกลุ่มชายชะกันกว่า100คนบุกพังประตูและก็ทุบกระจกหน้าต่างบ้านเรือนในฝั่งตะวันออกของเบลฟาสต์ตลอดจนมีการบุกทำลายร้านรวงของชาวต่างชาติความไม่สงบไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเบลฟาสต์แต่ว่าขยายตัวไปยังเมืองอื่นๆในไอแลนด์เหนือด้วยนะครับเช่นมีการเผารถตำรวจในเมืองพอร์ตตาดาวรวมถึงเกิดการรวมตัวประท้วงในลอนดอนกลาสโกแล้วก็เอดินเบอระด้วยเหตุจลาจลครั้งนี้ครับเกิดขึ้นจากความไม่พอใจกรณีชายชาวซูดานวัย30ปีที่เดินทางมายังไอร์แลนด์เหนือแล้วก็ยื่นขอสิทธิ์ผู้ลี้ภัยในปี2023และได้รับสิทธิ์ให้อยู่ต่อได้ชั่วคราวจนถึงปี2028ใช้อาวุธมีดทำร้ายชายวัย40ปีบริเวณหน้าอาคารที่พักแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของกรุงเบลฟาสต์เมื่อกลางดึกคืนวันจันทร์ส่งผลให้เหยื่อบาดเจ็บสาหัสและมีบาดแผลชะกันที่ใบหน้าดวงตาคอและหลังที่น่าตกใจก็คือมีผู้บันทึกคลิปเหตุการณ์ขณะมือมีดนั่งบนตัวเหยื่อที่บาดเจ็บแล้วก็เตรียมใช้มีดตัดศีรษะเหยื่อก่อนจะมีกลุ่มพลเมืองดีกลูเข้าไปช่วยระงับเหตุไว้ได้ทันก่อนที่ตำรวจจะมาถึงครับคลิปดังกล่าวถูกแชร์อย่างต่อเนื่องแล้วก็กลายเป็นไวรัลทั่วโลกอย่างรวดเร็วโดยแกนนำกลุ่มขวาจัดรวมถึงอีลอนมัสก์เจ้าของแพลตฟอร์ม X ที่นำคลิปนี้ไปแชร์ต่อเพื่อปลุกระดมให้ผู้คนออกมารวมตัวประท้วงบนท้องถนนชายผู้ก่อเหตุถูกตำรวจจับกุมในเวลาต่อมาครับแล้วก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าครอบครองอาวุธมีดในที่สาธารณะและขู่ฆ่าโดยมีกำหนดถูกนำตัวขึ้นศาลในสัปดาห์นี้ครับ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณณรงค์

0: ทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Station Music Station 91.5 อุดรธานี
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ประเทศไทยเราเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเลื่องลือไปทั่วโลก
5: ผ้าต้อไหมมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ทำด้วยมือและเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีคุณค่า
6: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
7: ไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
8: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
9: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
10: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมท.ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMcot Radio Go Green
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยค่าพู

0: ันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เตรียมคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: องค์กรของเรา
3: ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
2: บมจ.อสมท.มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสมีคุณธรรมและตรวจสอบได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีกทั้งตระหนักดีว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชันเป็นภัยร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบมจ.อสมท.หนึ่งในองค์กรคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสานขอเชิญติดตามรายการดีๆที่มีครบทุกแง่มุมอีสาน360องศาท่องเที่ยวกีฬาอาหารข่าวสารทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสานเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่วมชี้เป้าข่าวสำคัญทั่วภาคอีสานได้ที่

0: 360องศา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการอีสาน360องศาค่ะวันนี้เจอกันก็วันที่10นะคะวันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะคะพุธที่10มิถุนายน2569นะคะก็วันนี้เป็นคิวของบุรีรัมย์นะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็นะรับหน้าที่ยาวนะคะต่อเนื่องกันไป2วันนะคะคุณผู้ฟังอ่ะก็เดี๋ยววันนี้มีข่าวสารที่น่าสนใจจากทางโคราชรวมถึงทางอุดรด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะรายการของเราก็จะเป็นรายการที่นำเสนอเรื่องของข่าวสารการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมต่างๆนะคะทอล์คข่าวแบบฟรีสไตล์ค่ะโดยจัดร่วมกัน3จังหวัดนะคะก็จะมีโคราชอุดรธานีแล้วก็บุรีรัมย์นะคะแล้วก็วันนี้เป็นหน้าที่ของบุรีรัมย์นะคะเป็นแม่ข่ายค่ะก็ออกอากาศไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายในภาคอีสานกันด้วยค่ะและดิฉันดีเจปลอยฝนขวัญเรือนจินดาพงศ์นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนี้ด้วยค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันนะคะจังหวัดแรกค่ะเห็นบอกว่าทางโคราชจะพาไปเที่ยววัดนะคะไปเที่ยววัดเอ๊ะวัดไหนยังไงนะคะเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดนะคะจากดีเจหญิงนุ้ยคุณัญญานะคะก็เดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ
2: Talk of the Town Talk of the Townสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะดีเจหญิงนิคุณัญญาค่ะจากอสมทนครราชสีมาค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกท่านนะคะไปท่องเที่ยวนะคะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้เราจะพาเที่ยวกันที่วัดเขาจันงามชมภาพเขียนสีโบราณกว่า 4,000 ปีหนึ่งในเส้นทางที่เรียกว่าเป็นจีโอพาร์คนะคะที่คุณจะต้องมาเลยกับโคราชจีโอพาร์คค่ะงานนี้ต้องมาสักครั้งในชีวิตนะคะโดยภาพเขียนสีนะคะที่เขาจันงามค่ะเป็นแหล่งศิลปะยุคแบบโบราณเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะเพียงแห่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมากันอีกด้วยโดยที่นี่ค่ะเป็นวัดป่าที่มีบรรยากาศที่สงบเงียบร่มรื่นโดยภูมิประเทศโดยรอบของวัดนะคะจะอยู่ในพื้นที่ด้านลาดของเขาใหญ่เที่ยงบริเวณนี้ค่ะน่าจะเป็นที่อยู่นะคะของคนยุคโบราณเนื่องจากว่าในลักษณะพื้นที่เนี่ยมีเป็นลักษณะของร่องเขานะคะมีเพียงหินนะคะที่หลบแดดหลบฝนได้ค่ะโดยพิกัดนี้นะคะจะอยู่ที่วัดเขาจันงามอยู่ที่ตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะใครที่เป็นสายท่องเที่ยวอยากจะไปท่องเที่ยวชมภาพเขียนสีโบราณกว่า 4,000 ปีสามารถไปชมกันได้นะคะที่

0: วัดเขาจันงามค่ะตำบลละบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคะเขาก็เปิดให้ชมกันทุกๆวันเลยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าการที่จะเข้าไปในวัดเนี่ยเนื่องจากเป็นวัดป่าดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของการงดการใช้เสียงและก็ต้องอยู่ในอาการสงบสำรวมกันด้วยนะคะถ้าขึ้นไปเนี่ยก็จะชมเป็นทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามค่ะเป็นภูมิประเทศบนเขาและก็จะได้เห็นถึงความงดงามของทัศนียภาพโดยรอบและก็ไปชมภาพเขียนสีโบราณกว่า 4,000 ปีที่วัดป่าเขาจันงามกันนะคะและนี่ก็คือ Talk of the Town ของโคราชกันในวันนี้เอาเป็นว่าใครสนใจก็สามารถไปกันได้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าโอกาสหน้าค่ะ Talk of the Town Talk of the Town
1: ค่ะก็ขอบคุณดีเจหญิงนุ้ยคุณัญญานะคะจากทางโคราชกันด้วยค่ะที่นำข่าวดีๆมาเล่าสู่กันฟังในช่วงของ Talk of the Town กันนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทอล์กกันต่อค่ะที่อุดรนะคะอุดรก็จะมีเรื่องของการเชิญชวนนะคะให้ผู้ที่สนใจเนี่ยมาสมัครนะคะสมัครประกวดนาฏศิลป์ไทยแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นนะคะตอนนี้ดีเจปองปอนอยู่ในสายกับดิฉันแล้วเรียบร้อยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ปอยฝนนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะดีเจปังปอนจากอสมทอุดรธานีค่ะ
1: นะคะก่อนที่เราจะไปรู้ข้อมูลเรื่องของการรับสมัครเนาะนะคะนางไม่ใช่นางนะคะเป็นนาฏศิลป์ไทยนะคะเดี๋ยวอากาศเป็นไงบ้างวันนี้ฝนตกดีไหม
2: ตอนนี้ฝนกำลังตกเลยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
2: ฝนกำลังตกมาเลยค่ะพี่ฝนค่ะ
1: ก็น่าจะช่ำๆสิช่วงนี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะวันนี้ชุ่มฉ่ำค่ะแต่ว่าในส่วนของการเดินทางนะคะอาจจะต้องแบบเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยเหลือเกินค่ะ
1: หนักมากไหม
2: วันตอนนี้ยังไม่หนักค่ะยังไม่หนักค่ะแต่ว่าจริงๆมันก็มีฝนตกมาตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับตกหนักมากค่ะก็มาแบบเรื่อยๆต่อเนื่องค่ะ
1: นะคะ
2: แล้วก็มีเมื่อช่วงเช้านี้ก็มีเมฆครึ้มมานะคะแล้วก็พอสายมาหรือว่าช่วงเที่ยงเมื่อสักครู่ค่ะสายฝนก็ตกลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้อุดรธานีก็ในตัวเมืองก็ชุ่มฉ่ำกันไปค่ะ
1: ชุ่มฉ่ำนะทางอุดรชุ่มฉ่ำตอนนี้ที่บุรีรัมย์นะคะบุรีรัมย์เมื่อวานไม่ตกวันก่อนตกนะแต่ดูละท่าทางวันนี้เหมือนจะเริ่มครึ้มมาในช่วงบ่ายนะเดี๋ยวต้องรอลุ้นแล้วล่ะว่าช่วงเย็นจะยังไงจะมีมาหรือเปล่าเมื่อคืนมีมาตกเมื่อวานมีมานะคะลืมนะตกหนักด้วยนะฉะนั้นช่วงนี้ต้องพยายามดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็โรคด้วยเนาะโรคที่มากับหน้าฝนเยอะมากยุงลาย
2: ตาแดงอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของฟ้าและฟ้าร้องน่ากลัวมากค่ะช่วงนี้เหมือนแบบว่าฟ้าร้องแล้วแบบร้องถี่อ่ะพี่ฝนคือแบบมีความแบบเสียงร้องฟ้าร้องนี่น่ากลัวเหมือนกันเนี่ยแล้วยิ่งเพิ่งมีข่าวเรื่องของฟ้าผ่าไปอันนี้ก็เฝ้าระวังกันนิดนึงนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ด้านนอกนะคะอย่าอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งนะคะอันนี้อันตรายนะคะ
1: ทุกวันนี้เหมือนกับว่ามันไม่เลือกอ่ะฟ้าอยากจะลงมันลงเลยอะเท่าที่สังเกต
2: มัน
1: ปีนี้ดุมากเลยนะคะในเรื่องของฟ้าถ้าขนาดเราอยู่ในบ้านเห็นไหมได้ยินข่าวไหมอยู่ในบ้านเนี่ยฟ้ายังลงประมาณนั้นเลยโอ้น่ากลัวนะคะ
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองกันต่อไป
1: ค่ะ
2: เรื่องของภัยธรรมชาติ
1: ค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้มีเรื่องของการประกวดนาฏศิลป์ไทยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะ
2: ใช่ค่ะวันนี้นะคะ Talk of the Town จากอุดรธานีค่ะมาเชิญชวนนะคะสำหรับในส่วนของน้องๆ นะคะระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาค่ะมาประกวดนาฏศิลป์ไทยนะคะซึ่งประกวดในงานมหกรรมอาหารอร่อยค่ะพุงกลางที่เซ็นทรัลนะคะวันที่18ถึง24มิถุนายนนะคะจะมีการจัดในส่วนของพุงกลางเสน่ห์ไทยฟู้ดแฟร์นะคะแล้วก็จะมีการเปิดรับสมัครนะคะประกวดนาฏศิลป์ไทยค่ะระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะประกวดกันในวันที่20ถึง21มิถุนายนนะคะที่เซ็นทรัลอุดรค่ะเงินรางวัลรวมกว่า 22,000 บาทนะคะก็ขอเชิญสำหรับทางด้านของน้องๆระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาค่ะได้มาร่วมประชันความสามารถในการประกวดนาฏศิลป์ไทยนะคะชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 22,000 บาทค่ะประเภทนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์นะคะซึ่งการประกวดระดับประถมศึกษา

นะคะจะปรากฏกันในวันที่20มิถุนายนค่ะและระดับมัธยมศึกษานะคะจะปรากฏในวันที่21มิถุนายนค่ะที่เซ็นทรัลอุดรนะคะภายในงานโครงการเสน่ห์ไทยฟู้ดแฟร์ค่ะซึ่งเท่ากับว่างานนี้นะคะนอกจากจะมีในส่วนของมหกรรมอาหารได้เลือกชมเลือกชิมเลือกช็อปกันแล้วนะคะก็มาร่วมส่งกำลังใจนะคะให้น้องๆทั้งระดับประถมแล้วก็มัธยมค่ะในการประชันความสามารถการประกวดนาฏศิลป์ไทย

0: คณะครูอาจารย์ค่ะอยากจะส่งนักเรียนนะคะเข้าร่วมประกวดค่ะสามารถที่จะสมัครได้นะคะผ่านทางเพจ Facebook พุงกลางเสน่ห์ไทยฟู้ดแฟร์นะคะ Facebook พุงกลางเสน่ห์ไทยฟู้ดแฟร์ค่ะสามารถที่จะสมัครเข้าประกวดกันได้แล้วก็ระดับประถมศึกษาจะแข่งขันกัน20มิถุนายนมัธยมศึกษาแข่งขันกัน21มิถุนายนนี้ที่เซ็นทรัลอุดรค่ะ
1: ค่ะเรียกว่างานนี้นะคะเป็นทั้งงานกินด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเห็นบอกว่าพุงกลางใช่ไหม
0: ทั้งโชว์ทั้งประกวดเลยค่ะ
1: โอ้โหนะคะไปทีเดียวจบครบเลยในงานเดียวนะคะไปกิน
0: แล้
1: วก็อาจจะไปเที่ยวได้ด้วยแล้วก็ไปให้กำลังใจน้องๆนะคะที่จะเข้าร่วมประกวดได้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังคงเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่เท่าไหร่คะพอจะทราบไหมคะหรือว่า
0: ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครกันอยู่นะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามผ่านทางเพจ Facebook พุงกลางเสน่ห์ไทยฟู้ดแฟร์ค่ะหรือว่าจะโทรสอบถามกันได้นะคะที่0960437021ค่ะซึ่งเชื่อว่าจนกว่าจะถึงวันประกวดนะคะก็ยังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สามารถกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะ
1: ค่ะก็เหลือเวลาประมาณ3 วันก็น่าจะทันนะสำหรับใครที่สนใจมีความสามารถอยู่แล้วเนาะก็สมัครกันได้โอเคงานเริ่มวันที่14ใช่ไหม
0: ในส่วนของงานมหกรรมนะคะจะจัดวันที่18ถึง24ค่ะแต่ว่าการประกวดเนี่ยระดับประถมจะแข่งขัน20มิถุนายนค่ะอีก10วันค่ะพี่ฝนแล้วก็มัธยมค่ะจะจัดวันที่21มิถุนายนค่ะก็คือในส่วนของการประกวดจะจัด2วันค่ะแต่ว่าในส่วนของงานมหกรรมอาหารเนี่ยจะจัดตั้งแต่18ถึง24มิถุนายนแบบยาวๆเลย
1: 18.
0: แล้วก็ในส่วนของการประกวดนาฏศิลป์เนี่ยจะเป็นช่วงของวันที่20และ21 2วันนี้ค่ะในการประกวดค่ะ
1: อ๋อนะคะก็อย่าลืมนะสำหรับใครที่สนใจค่ะงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดนะคะไปเที่ยวกันได้ก็วันนี
0: ้
1: ขอบคุณน้องปังปอนมากๆเลยยังไงก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเนาะไปทานข้าวให้เรียบร้อย
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ปอนฝนขอบคุณผู้ฟังค่ะดีเจปังปอนจากอสมทอุดรธานีขอบคุณทุกคนค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก็เป็นสายจากทางอุดรธานีนะคะวันนี้เราไปเที่ยวนะทั้งเที่ยววัดนะโคราชก็พาไปเที่ยววัดเขาจันนะคะส่วนอุดรเนี่ยก็มีเรื่องของการประกวดนะคะประกวดนาฏศิลป์ไทยแล้วก็มีในเรื่องของงานนะคะที่จัดขึ้นด้วยนะกินเที่ยวครบเลยอ่ะเดี๋ยวมาต่อที่บุรีรัมย์กันบ้างนะคะบุรีรัมย์ก็งานดีเช่นเดียวกันนะคะในช่วงของ Talk of the Town กันค่ะสำหรับใครนะคะกำลังหาสถานที่ที่แบบสงบแล้วก็อยากจะมาขอพรค่ะถ้าเกิดว่าเดินทางมาโซนบุรีรัมย์ก็แนะนำนะคะแวะพักค่ะนะคะเติมพลังศรัทธามาขอพรพระแม่มารีนะคะที่โบสถ์โคกปราสาทอยู่ที่อำเภอประคำนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์แห่งความสงบในจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยค่ะวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหันทานั่นเองนะคะก็คือโบสถ์คาทอลิกนะคะที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เสียงเล่าขานนะคะถึงพระเมตตาของพระแม่มารีค่ะนะคะความพิเศษของที่นั่นคืออะไรก็คือการประดิษฐานนะคะขององค์พระแม่มารีนะคะไว้ใจกลางแห่งแท่นนะคะแท่นปราสาทขอมโบราณด้วยค่ะซึ่งภายในโบสถ์เนี่ยก็สวยงามตระการตานะคะมีความงามที่เกิดจากความศรัทธานะคะของคนในชุมชนคาทอลิกที่มีมายาวนานนะคะกว่า60ปีค่ะยังไงก็ไปสัมผัสนะความสงบร่มเย็นไปขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตเราได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่วันหยุดที่จะถึงนี้นะคะถ้าหากว่าเดินทางมาเที่ยวที่บุรีรัมย์ก็อย่าลืมแวะมานะคะมาเยี่ยมชมแล้วก็มาขอพรกันได้นะคะที่นะคะบ้านโคกปราสาทนะคะอยู่ตำบลไทยเจริญอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาทอกันในช่วงนี้นะคะกับ Talk of the Town ในช่วงของรายการอีสาน360องศานะคะคุณผู้ฟังตอนนี้12 นาฬิกากับอีก49 นาทีเดี๋ยวเราพักเบรกกันครู่เดียวค่ะ

0: ียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมท.ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
5: อีสาน360องศาโดยเครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสาน
6: 12นาฬิกากับอีก53นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงของรายการอีสาน360องศาค่ะวันนี้นะคะเป็นหน้าที่ของบุรีรัมย์นะคะ92ค่ะนะคะแล้วก็ดิฉันดีเจปลอยฝนขวัญเรือนจินดาพงรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนี้ด้วยคุณผู้ฟังสามารถติดตามผ่านทาง Facebook Live ที่เราไลฟ์สดกันอยู่นะคะที่เพจหลักก็คืออสมท.บุรีรัมย์92นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้มาติดตามในช่วงของฟรีสไตล์Variety ค่ะ
0: Freestyle Variety
6: ช่วงของ Freestyle Variety วันนี้นะคะก็มีเรื่องของการเปิดสวนทุเรียนนะคะเมื่อวานค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางบุรีรัมย์เราเองก็มีการเปิดงานนะคะเป็นการเปิดสวนทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์นะคะเทศกาลเปิดสวนทุเรียนเนื้อขสัตนะคะโดยเรียกว่านะคะเป็นสวนของนางเทียที่รัก

0: หรือว่ายายเทียนนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะของฤดูกาลค่ะนะคะแล้วก็มีการเรียกว่าเป็นการตัดนะคะตัดทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ลูกแรกด้วยนะคะเพื่อเป็นปฐมฤกษ์นะคะแล้วก็เป็นสิริมงคลให้แก่พี่น้องเกษตรกรนะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานนี้นะคะท่านก็เป็นคนที่ตัดนะคะทุเรียนลูกแรกในครั้งแรกของฤดูกาลด้วยค่ะนะคะอยู่ที่ตำบลดงอีจานนะคะอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์นะคะต้องบอกว่าทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์เนี่ยนะคะไม่ใช่แค่แบบทุเรียนพันหมอนทองธรรมดานะคะแต่ว่ามันเป็นทุเรียนที่นะคะมีความโดดเด่นค่ะเพราะว่าพื้นที่ปลูกมันตั้งอยู่บนรอยต่อนะคะที่ราบสูงทางโคราชแล้วก็แนวภูเขาไฟแบบโบราณนะคะที่มีดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุนะคะจากหินบักซ้อนะคะน้ำผุดนะคะหรือว่าน้ำซับน้ำซับตามธรรมชาติที่มีคุณสมบัตินะคะที่จะเป็นน้ำแร่ค่ะก็เลยทำให้ทุเรียนนะคะมีลักษณะเฉพาะก็คือผิวสัมผัสภายนอกเนี่ยมันจะแห้งนะคะเนื้อในจะละเอียดนุ่มรสชาติจะหวานมันแล้วก็มีกลิ่นหอมละมุนค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์นะคะแล้วก็เลยเป็นคำนิยามนะคะจากผู้บริโภคว่ากรอบนอกนุ่มละมุนเนื้อเนียนนุ่มดุจคัสตาร์ดนะคะดิฉันก็อยากจะนะคะอยากจะชิมเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นประมาณไหนนะคะก็ถือว่าเป็นการยกระดับทุเรียนนะคะของบุรีรัมย์ให้มีมาตรฐานแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนนะคะตอบโจทย์ในการที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันของการภาคการเกษตรนะคะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็เป็นการเสริมสร้างนะคะเศรษฐกิจในระดับชุมชนด้วยค่ะทั้งนี้นะคะสำหรับพื้นที่บุรีรัมย์นะคะจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะมีพื้นที่ปลูกทุเรียนเนี่ยมากที่สุดนะคะ5อำเภอก็จะมีโซนอำเภอโนนสุวรรณนะคะอำเภอปักคำอำเภอละหันทรายนะคะอำเภอบ้านกลวดนะคะอำเภอหนองกี่ด้วยค่ะนะคะพื้นที่ปลูกทุเรียนเนี่ยก็มีจำนวน 5,990 ไร่ค่ะเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจำนวนโอ้โหเยอะนะเยอะมากค่ะ786รายนะคะโดยที่อำเภอโนนสุวรรณนั้นก็จะมีจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนะคะจำนวน394รายค่ะนะคะมีพื้นที่ปลูกประมาณ 2,908 ไร่ซึ่งก็ถือเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพสูงนะคะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีภูมิประเทศที่มีอัตลักษณ์นะคะด้านธรณีวิทยาค่ะแล้วก็เป็นการใช้น้ำแร่ธรรมชาติที่มาจากน้ำที่อยู่ใต้ดินนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาไฟเดิมในการที่จะลดนะหล่อเลี้ยงต้นทุเรียนนี่แหละนะคะทำให้ทุเรียนของที่นี่นะคะก็คืออำเภอโนนสุวรรณเนี่ยเป็นทุเรียนน้ำแร่ดินภูเขาไฟนะคะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์นะคะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าทุเรียน GI ในนามทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์นั่นเองค่ะนะคะสำหรับใครที่มีโอกาสนะคะก็ลองอาจจะไปเยี่ยมนะคะไปเที่ยวสวนนะคะทุเรียนกันได้ทางอำเภอโนนสุวรรณค่ะเพราะว่ามีพื้นที่หรือว่ามีสวนค่อนข้างเยอะนะคะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงของ Freestyle Variety สำหรับวันนี้ค่ะมองดูเวลาตอนนี้ 12:00 น.กับอีก 58 นาทีแล้วนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการอีสาน360องศาเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะตั้งแต่เที่ยงครึ่งเช่นเคยนะคะรับหน้าที่อีก1วันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: อีสาน360องศาโดยเครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสาน
2: Mcot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
4: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.สถานีวิทยุอสมท.อุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีจี้ถามรัฐมนตรีปลัดมหาไทยคืบหน้าปราบมาเฟียภูเก็ตผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางกลับมายังตึกไทยคู่ฟ้าก่อนยืนคุยกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยสีหน้าเคร่งเครียดโดยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงความคืบหน้าการจัดการมาเฟียภูเก็ตเนื่องจากล่าสุดยังได้รับรายงานว่าปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขนายพีรพลเปิดเผยภายหลังการพูดคุยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ไปดำเนินการสิ่งที่ยังค้างคาและยังไม่สำเร็จซึ่งจะลงไปบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทางนี้มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลโดยนายกรัฐมนตรีจะนั่งตำแหน่งเป็นประธานด้วยตนเองก่อนจะมอบหมายให้นายพีรพลให้นายพลพีเป็นผู้รับผิดชอบเหมือนกับที่นายชาดาไทเศษเคยได้รับหน้าที่นี้ในขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพาวุฒิพักประชาชนซัด THAI Passport ส่อหัวครั้งใหญ่นายพาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนกล่าวถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็นของโครงการ THAI Passport ว่าวันพรุ่งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนซึ่งสิ่งหนึ่งที่ประชาชนสงสัยคือปลัดกระทรวงออกมาบอกว่ารับฟังไปแล้วแต่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้จึงตั้งข้อสงสัยว่าก่อนที่จะมีโครงการนี้ขึ้นมาเหตุใดถึงไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นทำไมจึงมาเปิดรับฟังความคิดเห็นย้อนหลังเป็นการสะท้อนให้เห็นชัดว่าโครงการนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากความต้องการของประชาชนโครงการนี้เริ่มต้นจากมีเงินเหลือแล้วจะเอาเงินเหลือออกมาจากกองทุนได้อย่างไรเมื่อถามว่าจะติดตามการเปิดรับฟังความเห็นของกระทรวงดีอีอย่างไรนายภาวุฒิกล่าวว่านางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่ามีการรับฟังความเห็นเปิดกว้างแต่ใน TOR ใครที่จะเข้ามาร่วมประมูลโครงการนี้จะต้องเป็นบริษัทที่เคยรับงานมีมูลค่า400ล้านบาทในช่วง8ปีที่ผ่านมาซึ่งจะมีบริษัทเทคโนโลยีในประเทศไทยกี่บริษัทที่มีความสามารถในการรับโครงการลักษณะนี้ได้มีเพียงไม่เกิน15บริษัทเท่านั้นโดย15บริษัทนี้รู้จักกันดีจึงส่อให้เห็นถึงการหัวนักเตะทีมชาติอิหร่านอาจอยู่ในสหรัฐได้เพียง1วันความคืบหน้าการแข่งขันฟุตบอลโลกล่าสุดนักเตะทีมชาติอิหร่านออกมาทักทายแฟนบอลก่อนจะลงฝึกซ้อมที่เมืองติฮัวนาประเทศเม็กซิโกภายหลังจากกระทรวงความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยในวันเดียวกันว่าทีมชาติอิหร่านจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสหรัฐได้ในวันแข่งเพียง1วันเท่านั้นและต้องออกจากประเทศทันทีทัพนักเตะอิหร่านเดินทางถึงเมืองติฮัวนาตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองก่อนหน้านี้สื่อหลายสำนักรายงานว่าทีมชาติอิหร่านอาจต้องเดินทางเข้าสหรัฐและออกจากประเทศภายในวันเดียวกับการแข่งขันก่อนที่เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำเม็กซิโกยืนยันว่าผู้ที่ได้รับวีซ่าแล้วไม่ได้ถูกจำกัดสิทธิ์ในการพักค้างคืนภายในสหรัฐแต่อย่างใดอิหร่านมีโปรแกรมลงสนามพบกับนิวซีแลนด์ที่นครลอสแอนเจลิสในวันที่15มิถุนายนจากนั้นพบกับเบลเยียมที่ลอสแอนเจลิสเช่นกันในวันที่21มิถุนายนก่อนจะเดินทางไปพบกับอียิปต์ที่เมืองซีแอตเทิลในวันที่26มิถุนายน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากท

0: ทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมท จำกัดมหาชน
3: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
4: สถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
5: มาแล้วมาแล้ว Mid Year Sale งานรวมสินค้าลดราคาสูงสุดถึง 70% ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าและของใช้แบรนด์ดังราคาสุดคุ้ม Adidas Mizuno Mixer Sport Gallop Hollywood Chariot Worry IQ Shoe Skull Tulip Fountain Sketcher ตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายน2569เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มที่ลานกิจกรรมซอย1ศูนย์การค้า UD Town Mid Year Sale ลดแรงกลางปีแบบนี้ห้ามพลาด
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
7: คนชอบกินชอบรีวิวฟังทั้งนี้โอกาสแจ้งเกิดเป็นดาว TikTok คนใหม่มาแล้วศูนย์อาหารยูดีทาวชวนมาร่วมสนุกกับแคมเปญยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์ Next Gen แค่รีวิวเมนูเด็ดทำคลิปสั้นไม่เกิน1นาทีครึ่งแล้วโพสต์ลง TikTok แบบสาธารณะเช็คอินยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์แล้วแท็ก TikTok @yuditown พร้อมติด Hashtag yuditown Next Gen Contest ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 15,000 บาทส่งผลงานได้ตั้งแต่1ถึง22มิถุนายนนี้รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามเพจยูดีทาวได้เลย
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
2: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
9: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท.จังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ M-Court Radio ช่วงอสมท.เพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยปิยาภรณ์พุทธดี

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง M-Card Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Card Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชน

0: ผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถกลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID MCOT 91.5
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green
3: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง M-Card Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกพท.ถกนัดแรกจับตาเคาะมาตรการแก้ปัญหาชายแดนใต้หลังก่อเหตุทีคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพท.ประชุมนัดแรกโดยมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมซึ่งจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานความมั่นคงเข้าร่วมประชุมด้วยก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามในวันมูฮัมหมัดนอมะทาถึงการก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้ที่ช่วงนี้มีการก่อเหตุถี่ขึ้นว่าน่าจะมาปัจจัยใดนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาบอกเพียงสั้นๆว่าต้องถามเจ้าหน้าที่ส่วนในฐานะคนในพื้นที่มองว่าเกี่ยวข้องกับการเดินหน้าเจรจาหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาไม่ได้ตอบคำถามนี้ก่อนเข้าร่วมประชุมทันทีขณะที่นายภาสกรระบุว่าการประชุมวันนี้น่าจะมีคำสั่งเบื้องต้นออกมาส่วนรายละเอียดอื่นๆให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ชี้แจงท่านี้ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงความเคลื่อนไหวชายแดนไทยกัมพูชากับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกแต่ไม่ได้คำตอบคำถามนี้พร้อมเดินเข้าร่วมประชุมทันทีผบ.ทร.ยันเตรียมพร้อมชายแดนจันทบุรีตราดหลังจีนส่งรถถังที่59ดีให้กัมพูชาพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวถึงกรณีที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้บัญชาการเหล่าทัพเดินทางเยือนประเทศเวียดนามพร้อมคณะนายกรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หมดแล้วส่วนเรื่องความคืบหน้าโครงการเรือฟรีเกตในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทเอกชนผบ.ทร.กล่าวว่าไม่เกินเดือนนี้เมื่อถามถึงกรณีโครงการเรือฟรีเกตลำที่2หลังมีรายงานว่าต้องเลื่อนออกไปเป็นปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี2571นั้นจะกระทบต่อแผนกองทัพเรือหรือไม่ผบ.ทร.กล่าวว่าอันนี้ one on track อยู่ในขั้นตอนเมื่อถามถึงกรณีประเทศจีนส่งมอบรถถังที่59ดีให้กัมพูชาจะกระทบไทยหรือไม่เพราะอาจนำมาไว้บริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราดผบ.ทร.กล่าวว่าเตรียมพร้อมและย้ำว่ายังคงดูแลชายแดนเข้มข้นอย่าไปบอกว่าเปิดด่านไม่เคยบอกตรงไหนเลยว่าจะเปิดด่านครูบาดวงแก้ววัดป่าดวงแก้วโพธิญาณจังหวัดลำปางเข้าให้กำลังใจหญิงที่ถูกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาและขับรถชนได้รับบาดเจ็บและลูก2ขวบเสียชีวิตรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: ความคืบหน้ากรณีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเมาแล้วขับรถจนเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชน2แม่ลูกแม่ขาหัก2ท่อนยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางส่วนลูกน้อยวัย2ขวบเสียชีวิตในเช้าของวันนี้ทางครูบาดวงแก้วแห่งวัดป่าดวงแก้วโพธิญาณได้เข้าเยี่ยมได้ให้กำลังใจแม่พร้อมทั้งนำร่างของน้องออกจากโรงพยาบาลไปไว้ที่วัดศรีเกิดอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสถานที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลโดยมีญาติรอรับและนำขนมอาหารของเล่นไปรอรับน้องก่อนที่จะนำร่างเข้าสู่ตู้เย็นซึ่งมีสภาพยังคงเหมือนคนกำลังนอนปกติจากนั้นครูบาดวงแก้วได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุกรวดน้ำและแผ่เมตตาให้กับน้องโดยทางญาติจะขอสวดพระอภิธรรมศพ1คืนก่อนที่จะปิดศพไว้รอจนกว่าแม่ของน้องจะสามารถออกจากโรงพยาบาลมาส่งน้องเป็นครั้งสุดท้ายได้ซึ่งครูบาดวงแก้วได้ฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่มักจะดื่มสุรายาเมาแล้วขาดสติจึงเกิดความเสียหายกับคนอื่นขอให้มีสติและขอให้ศพของน้องเป็นศพสุดท้ายส่วนทางด้านอำเภอเมืองลำปางในอำเภอเมืองลำปางได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีบกพร่องในทางความประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดื่มสุราแล้วขับรถโดยประมาทจนทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตายโดยจะมีการเริ่มสอบในวันพรุ่งนี้ทางด้านคดีอาญาและทางแพ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมความเสียหายทั้งหมดและจะเรียกผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินคดีต่อไปรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุน ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
11: มาแล้วมาแล้ว Mid Year Sale งานรวมสินค้าลดราคาสูงสุดถึง 70% ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าและของใช้แบรนด์ดังราคาสุดคุ้ม Adidas Mizuno Mixer Sport Galop Hollywood Chariot Warri IQ Shoe Skull Tilly Fountain Skechers ตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายน2569เวลา 10:00 นถึง 3:00 นที่ลานกิจกรรมซอย1ศูนย์การค้า UD Town Mid Year Sale ลดแรงกลางปีแบบนี้ห้ามพลาด
12: คนชอบกินชอบรีวิวฟังทั้งนี้โอกาสแจ้งเกิดเป็นดาว TikTok คนใหม่มาแล้วศูนย์อาหารยูดีทาวชวนมาร่วมสนุกกับแคมเปญยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์ Next Gen แค่รีวิวเมนูเด็ดทำคลิปสั้นไม่เกิน1นาทีครึ่งแล้วโพสต์ลง TikTok แบบสาธารณะเช็คอินยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์แล้วแท็ก TikTok @yuditown พร้อมติด Hashtag yuditown Next Gen Contest ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 15,000 บาทส่งผลงานได้ตั้งแต่1ถึง22มิถุนายนนี้รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามเพจ yuditown ได้เลย
9: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
13: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยปิยาพรพุทธดี

0: อยู่ด้วยกันในช่วงของงานเพลงลูกทุ่งนะคะส่งงานเพลงพร้อมให้คุณได้ติดตามกับอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ0423041465 Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีทักทายพูดคุยกันได้ค่ะ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: ขอบคุณหลังไมค์นะคะมีขอเจ็บซ้ำฟ้าแต่ว่าขอเป็นเวอร์ชั่น cover นะคะมีเวอร์ชั่นของเบลนิพาดานะคะส่งให้ได้ติดตามกันในช่วงนี้ค่ะ

0: ขอบคุณสำหรับสายหลังไมค์นะคะแนะนำเพลงเข้ามาค่ะจัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะช่วงนี้นะคะติดตามข่าวจากกรมการจัดหางานค่ะกรมการจัดหางานนะคะเปิดรับช่างเชื่อมช่างประกอบโกอินเตอร์ไต้หวันค่ะรายได้รวมกว่า 40,000 บาทต่อเดือนนะคะสมัครฟรีวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ค่ะอธิบดีกรมการจัดหางานนะคะนายสมชายมรกตศรีวันค่ะได้พูดถึงในเรื่องของกรมการจัดหางานนะคะเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันค่ะกับบริษัทประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรท่อและหม้อไอ้น้ำทนแรงดันสูงขนาดใหญ่นะคะโดยเปิดรับสมัครรวม32อัตราค่ะประกอบไปด้วยตำแหน่งช่างเชื่อม22อัตราค่ะและตำแหน่งช่างประกอบ10อัตราการรับสมัครครั้งนี้นะคะเป็นการจัดส่งแรงงานโดยรัฐผ่านกรมการจัดหางานผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือว่าค่าบริการใดๆค่ะยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้วก็สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์TOEA.DOE.GO.TH ตลอด24ชั่วโมงนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง23ขออภัยค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง30มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมกันได้ผ่านทาง Facebook แรงงานไทยไปต่างประเทศค่ะโดยรัฐจัดส่งและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามสายด่วนของกรมการจัดหางานก็สามารถโทรไปได้ค่ะ1506กด2นะคะ1506กด2ค่ะสายด่วนกรมการจัดหางานค่ะ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

0: M Cloud Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M Cloud Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: MCOT Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID MCOT 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green
0: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: ฮัลโหลค่ะงานจากฟิล์มเฟียร์นะคะส่งให้ได้ติดตามกันขอบคุณสายจากพี่ต้นด้วยนะคะพี่ต้นเลือกน้ำมันหมดนะคะฝากเข้ามาถึงพ่อหนองพี่วันชัยน้องสุน้องแบงค์แฟนรายการทุกคนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสายนะคะทักทายเข้ามาจากทางหนุ่มภูธรบ้านผือนะคะบอกว่าวันนี้บ้านผือฝนไม่ตกนะแต่ว่าครึ้มๆมาว่าอย่างนั้นนะคะมีเมื่อคืนนี้ก็ครึ้มเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่อุดรตอนนี้ฝนเพิ่งหยุดไปนะคะเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยเพิ่งตกกันไปเลยทีเดียวนะคะขอบคุณสำหรับการแนะนำเพลงเพิ่มเติมแล้วก็แจ้งบรรยากาศการรับฟังเข้ามานะคะสำหรับหนุ่มภูธรบ้านผือนะคะขอเพลงมาลัยของลีโอนะคะฝากถึงคุณต้นด้วยนะคะขอบคุณสำหรับเพลงที่แนะนำเพิ่มเติมกันเข้ามาทาง 02-304-146 ค่ะ

0: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: ช่วงนี้ค่ะขอบคุณทางด้านของคนอนะคะคนออร่อยชัวรสหมูสุดใหม่เข้มข้นถึงรส2เท่าค่ะทำได้ทุกเมนูทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงนะคะคนออร่อยชัวสุดใหม่เข้มข้นกว่าเดิม2เท่าดับเบิลความหอมของเครื่องเทศค่ะให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงหอมเครื่องเทศกว่าเดิมเพิ่มกระเทียม3เท่าพร้อมพริกไทยและมีส่วนผสมของเนื้อหมูแท้นะคะคุ้มค่าซอง800กรัมปรุงได้200จานค่ะละลายง่ายนะคะเข้มข้นเข้าเนื้อชูรสชาติเด็ดทุกจานค่ะทั้งผัดหมักต้มทอดทำได้หลายจานนะคะควบคุมต้นทุนได้คงที่ทำอาหารได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนยิ่งปรุงในอาหารอีสานยิ่งแซ่บเลยล่ะค่ะคนออร่อยชัวรสหมูสุดใหม่เข้มข้นถึงรส2เท่าค่ะ
0: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: ขอบคุณหลังไมค์สายจากกระนวลด้วยนะคะขอเพลงชวนน้องล่องใต้เข้ามาส่งท้ายปิดเบรกในช่วงนี้ค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาในช่วงของงานเพลงสติงฮิตอีกสักครู่ติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยค่ะ
0: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง

M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง M-Card Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: 15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีย้ำปราบยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาตินางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จการปฏิบัติการบุกตรวจค้นและจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่โกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการโดยย้ำกลางที่ประชุมครม.ว่าการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติได้สั่งการ4หน่วยงานคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมติดตามและขยายผลจากคดีนี้อย่างต่อเนื่องให้ถึงผู้บงการผู้สนับสนุนเครือข่ายลำเลียงตลอดจนแหล่งผลิตและแหล่งเงินทุนที่อยู่เบื้องหลังตำรวจสอบสวนกลางทลายโกดังกาแฟปลอมสวมเลขอย.มัชชะฉลากลวงสร้างขายออนไลน์ส่งขายออนไลน์ยึดของกลางกว่า1ล้านชิ้นพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่วนที่กำลังหลายฝ่ายปฏิบัติการทลายโกดังกระจายผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายลวงขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการตรวจยึดของกลาง26รายการกว่า1ล้านชิ้นมูลค่ากว่า12ล้านบาทโดยสืบเนื่องจากกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมีมาตรการในการเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ไม่ได้คุณภาพโดยพบผลิตภัณฑ์กาแฟรวมถึงผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปที่มีการแสดงเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่นมาแสดงบนฉลากเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยมีมาตรฐานและหลงเชื่อซื้อสินค้าไปบริโภคทำการสืบสวนจนพบสถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในพื้นที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการพร้อมนำหมายค้นศาลแขวงสมุทรปราการเข้าตรวจค้นโกดังดังกล่าวและตรวจยึดของกลางจากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่าโกดังเก็บสินค้าดังกล่าวมีการบริหารจัดการในลักษณะเก็บแพ็คส่งโดยนายกุยพนักงานชาวจีนแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นของนายทุนสัญชาติจีนซึ่งจะเป็นผู้สั่งสินค้าที่เป็นกระแสและกำลังเป็นที่นิยมในสื่อออนไลน์มาจากประเทศจีนจากนั้นจะนำมาเก็บไว้ที่โกดังเก็บสินค้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อรอคำสั่งซื้อและส่งให้กับลูกค้าชาวไทยมียอดการส่งสินค้าวันละ200ถึง300ชิ้นโดยทำมาแล้วประมาณ6เดือนกกร.คาด GDP ปี69ขยายตัว 1.6% ถึง 2% ไทยช่วยไทยพลัสช่วยพยุงกำลังซื้อนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทยนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ว่าเศรษฐกิจไทยในวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางกกร.คาดการ GDP ปี2569ขยายตัวที่ร้อยละ 1.6% ถึง 2.0 จากเดิม 1.2 ถึง 1.6% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดอยู่ที่ 2.5 ถึง 3% และปรับเพิ่มคาดการการส่งออกเป็นขยายตัว 8 ถึง 10% จากเดิมคาดว่าจะทรงตัวกกร.มีความกังวลต่อแรงกดดันจากเขตขาล่างที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการส่งออกและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ที่เพิ่มขึ้นจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กว่า300บริษัทล่าสุดที่ชี้ว่าได้รับผลกระทบในด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและรายได้ปรับลดลงจึงจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจปรับเขตขาบนเป็นตัวเร่งซึ่งภาคเอกชนมองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสวงเงิน 170,000 ล้านบาทจะช่วยพยุงและขับเคลื่อนกำลังซื้อช่วงครึ่งปีหลังได
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดา และทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้ว่ะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
1: เข้าก็ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
0: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
1: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
0: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
1: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
0: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
1: ่ไม่
0: ลองเลย
2: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
5: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
6: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยปิยาพรพุทธดี
7: M-Court Radio

0: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังคะตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนใช้สมาร์ทโฟนนะคะแล้วแอปพลิเคชันที่อยากให้มีติดโทรศัพท์เอาไว้ค่ะกับแอปพลิเคชัน M-Court Connect นะคะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะเรารวมทุกสื่อนะคะของอสมทเอาไว้ที่นี่ที่เดียวค่ะทั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมรวมถึงวาไรตี้ที่น่าสนใจนะคะคุณสามารถที่จะเข้าไปเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นนะคะกับแอปพลิเคชันM-Court Connect ค่ะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะคะ M-Court Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะ

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมงไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: โตโยต้าขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษค่ะไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้นะคะรับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีค่ะบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์เลเจนด์และสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วค่ะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยค่ะ
0: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท

0: M Cloud Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M Cloud Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันสัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่นเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID MCOT 91.5
12: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Cord Radio Go Green
0: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: ตรงนี้ค่ะขอบคุณทางด้านของเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์นะคะคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดค่ะแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันค่ะแรงจริงด้วยพลังแรงถึง90บาทนะคะฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมค่ะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบค่ะแล้วที่สำคัญนะคะพิเศษสุดพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวนะคะหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะคะตัวเครื่องค่ะออกแบบให้จับถนัดนะคะน้ำหนักเบาแต่ทนทานค่ะใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนค่ะใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานนะคะไม่ต้องรอชาร์จค่ะยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะพร้อมกับกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดค่ะแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบอีกด้วยนะคะในชุดนะคะจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์นะคะก็คือเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทค่ะแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้นะคะรับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทค่ะมูลค่ารวมทั้งหมดจะอยู่ที่3,870 บาทนะคะแต่วันนี้ค่ะเราให้คุณจ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะคะแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มค่ะและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะคะรีบโทรได้เลยที่02-666-0008ย้ำอีกทีค่ะ02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดนะคะอัลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังคะบางทีเราอยู่นอกบ้านนะคะก็เลี่ยงไม่ได้ถ้าหากว่าเจอยุงเยอะยุงชุมแล้วโดนยุงกัดเสี่ยงที่จะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะคะโดยเฉพาะคนที่เรารักถ้าหากว่าโดนกัดไปนะคะก็อาจจะเสียทั้งเงินแล้วก็เวลาในการรักษาโรคเหล่านี้ด้วยนะคะแต่ถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงค่ะจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายค่ะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจนะคะให้ยุงลอยเข้ามาแล้วโดนลมในเครื่องดูดลงไปค่ะและไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะคะเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันค่ะปลอดภัยต่อคนในบ้าน1เครื่องนะคะสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรค่ะตั้งกลางบ้านช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวค่ะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้โชคดีมากนะคะเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นค่ะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องนะคะได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นค่ะราคาปกติเครื่องละ1,990 บาทนะคะแต่ถ้าโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มค่ะกับหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทนะคะและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทค่ะรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทค่ะไม่ต้องจ่ายค่ะเราให้คุณจ่ายแค่990บาทนะคะย้ำว่า990บาทเท่านั้นค่ะโทรมาได้เลยที่02666008 02666 0008สินค้าเรารับประกัน1ปีค่ะเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยทันทีนะคะย้ำเบอร์อีกทีค่ะ02666 0008ของแท้ต้องที่ทีวีเดเล็กเท่านั้นค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น.สถานีวิทยุอสมท.อุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทองดิง 2,000 บาทคนแห่ซื้อและขายเยาวราชแน่นคิวยาวล้นออกนอกร้านบรรยากาศการซื้อขายทองคำที่ย่านเยาวราชตลอดทั้งวันเป็นไปอย่างคึกคักหลังราคาทองคำในประเทศปรับลดลงแรงถึง 2,000 บาทจากระดับสูงสุดก่อนหน้าส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาซื้อและขายทองคำกันอย่างต่อเนื่องโดยร้านทองชื่อดังหลายแห่งมีลูกค้าเข้าแถวรอใช้บริการยาวล้นออกมานอกร้านผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจพบว่าประชาชนที่เดินทางมาซื้อทองคำส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าการปรับตัวลดลงของราคาทองคำในครั้งนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อสะสมเนื่องจากจะมองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยสามารถรักษามูลค่าได้ระยะยาวท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความผันผวนและความไม่แน่นอนจากหลายปัจจัยโดยบางรายระบุว่าแม้ราคาทองคำจะปรับลดลงในระยะสั้นแต่เชื่อว่ายังมีโอกาสกลับมาปรับตัวสูงขึ้นได้ในอนาคตขณะที่ประชาชนอีกส่วนหนึ่งนำทองคำออกมาขายโดยให้เหตุผลว่าราคาทองคำที่ปรับขึ้นมาอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาทำให้สามารถทำกำไรได้ในระดับที่น่าพอใจและต้องการนำเงินสดไปต่อยอดหรือลงทุนหมุนเวียนในธุรกิจซึ่งมองว่าจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าการถือครองทองคำในช่วงนี้สำหรับราคาทองคำล่าสุดสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 65,300 บาทขายออกบาทละ 65,400 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,057.76 บาทและขายออกบาทละ 66,200 บาทเอกนิติเผยประชุมพรุ่งนี้ทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก้ปัญหาลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีทำพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการพิจารณาหลักเกณฑ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้มีการทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันพรุ่งนี้ประเด็นสำคัญที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการคือการทบทวนเกณฑ์เรื่องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของบุตรที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของพ่อแม่โดยพบว่าปัญหาเมื่อบุตรนำชื่อบิดาบรรดาไปใช้ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูระบบจะตัดสิทธิ์พ่อแม่ทันทีทั้งที่ในความเป็นจริงบุตรบางคนอาจไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูจริงๆทำให้พ่อแม่ที่เดือดร้อนต้องเสียสิทธิ์ในเงินช่วยเหลือรายเดือนซึ่งรัฐมีความเห็นใจจุดนี้และต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์ให้สะท้อนความเป็นจริงมากขึ้นส่วนเกณฑ์อื่นใช้ตามเดิมเมื่อถามว่าหากมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วจะมีแค่ปีภาษีเดียวหรือไม่นายเอกนิติกล่าวว่าเดิมมีการทบทวนสิทธิ์จะทำทุก5ปีซึ่งครั้งล่าสุดคือปี2565แต่ปัจจุบันเรามีฐานข้อมูลที่ละเอียดและชัดเจนมากขึ้นจึงจำเป็นต้องนำมาทบทวนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสกรรมธิการพัฒนาการเมืองเตรียมถกลายหลุดช่วยน้ำเงินด้วยพรุ่งนี้นางสาวพักคำมนหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าในวันที่11มิถุนายนเวลา 9:30 น.ที่ประชุมกรรมธิการจะพิจารณาเรื่องลายหลุดช่วยน้ำเงินด้วยโดยหน่วยงานที่เชิญมาชี้แจงมีทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการการเลือกตั้งอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยโดยได้มีการระบุไว้แล้วว่าหากอธิบดีไม่สะดวกก็ขอให้ตัวแทนของกรมมาชี้แจงยังไม่มีหน่วยงานใดตอบรับมายืนยันว่าการชี้แจงต่อกรรมาธิการไม่มีธงว่าจะตัดสินหรือจะเชื่อไปในทางใดเพียงแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าตั้งแต่แชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยออกมาประชาชนทั้งประเทศตั้งคำถามเชื่อว่าข้าราชการปกครองทุกประเทศมีข้าราชการน้ำดีเกิน 90% ดังนั้นการที่อธิบดีหรือตัวแทนของกรมการปกครองเข้ามาชี้แจงกับกรรมาธิการอย่างน้อยเป็นการให้เกียรติในการปกป้องลูกน้องของตัวเอง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
4: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
12: เข้าบอกขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
11: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน

0: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
1: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
0: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
1: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนมอร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
0: ่ไม่ไม
1: ่ลองเลย
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: M-Cot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
6: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cot Radio ดำเนินรายการโดยวารุณีบัวมาศ
7: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางสนับสนุนโดยกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: M-Cot Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

0: ื่อเพลงดอกไม้ที่รอฝนนะคะคุณผู้ฟังโดยทอยและนนทนนท์ค่ะสวัสดีทักทายกัน M-Cord Radio 2ชั่วโมงสุดท้ายนะคะที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz นะคะมาพร้อมกับแสงแดดเปรี้ยงๆนะคะเมื่อช่วงเช้านี่ก็ครึ้มๆอึมครึมนะคะช่วงเที่ยงก็มีสายฝนโปรยปลายลงมาในบางพื้นที่ด้วยนะคะช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยอากาศแปรปรวนกันสักนิดนึงยังไงก็อย่าลืมใส่ใจดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะวารุณีบัวมารับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะรับช่วงต่อจากดีเจปังปอนนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจนถึง18นาฬิกาค่ะชั่วโมงแรกเป็นช่วงหลังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะร่วมสนับสนุนรายการในช่วงนี้โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆนะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนที่ต้องบอกว่าการขับรถขับรานะคะฝนตกนะทัศนวิสัยในการมองไม่ค่อยดียิ่งถ้าเกิดว่าเร่งความเร็วเข้าไปเนี่ยนะคะโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็แรงปะทะเวลาที่เกิดขึ้นนั้นต้องบอกว่าน่ากลัวทีเดียวนะคะความสูญเสียเราไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้ที่สำคัญต้องจำไว้เลยว่าเราเกิดมามีอะไรเพียงแค่คนละหนึ่งชิ้นนะคะหายไปไม่สามารถที่จะหามาทดแทนได้เพราะฉะนั้นดูแลใส่ใจนะคะขับรถด้วยความระมัดระวังกันทุกท่านค่ะอยากฟังเพลงไหนด้วยกันขอเพลงเพิ่มเติมมาได้ผ่านทาง LINE ID นะคะ MCOT 91.5 หลังไมค์เบอร์เดิมค่ะ042-304-146 ค่ะ
1: M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: วัยรุ่นไทยชอบขี่มอเตอร์ไซค์หัวใจไม่ธรรมดาหมวกกันน็อกล็อกให้แน่นใส่ก่อนไปโลดแล่นไม่เร่งไม่เร็วไม่แรงไม่แสงไม่ปาดทำตามกฎจราจรอารมณ์ไม่ร้อนกับเพื่อนร่วมทางวัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ดีมีวินัยสร้างสังคมใหม่เราทำได้นายก็ทำได้ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: แท็กสุดท้ายนะคะหนึ่งงานเพลงที่คุณป้อมช่วยเลือกมาจากห้องขอเพลงงานจากดาเอนโดฟินนะคะจบไปก่อนหน้านั้นค่ะ Move on แบบไดโจอี้ภูวศิษฐ์รวมไปถึงเพลงซ่อนไม่หานะคะจากเจฟชาร์เตอร์ค่ะส่งให้ได้ฟังกันกับ M-Cord Radio ค่ะอสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz นะคะถ้าช่วงเวลาของความรักที่มันหมดอายุลงนะคะสามารถพูดคุยกันจากกันได้ด้วยดีมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆทีเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจบได้แบบไม่สวยนี่ก็ต้องบอกว่าชีวิตก็คงจะหาความสุขได้ยากไปอีกสักพักใหญ่ๆนะคะยังไงก็ขอให้จากกันด้วยดีละกันนะคะมาถึงช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะเราจะไปติดตามสารคดี1นาทีกับกปท.กันค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวนะคะการขับรถคือสิ่งที่สำคัญนะคะการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ถือว่าเป็นความประมาทก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายการหลับในก็คือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายคนถ้าเกิดอาการหลับในเวลาที่รถเกิดอุบัติเหตุนั้นก็จะไม่รู้ตัวแล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องดูแลตัวเองให้ดีๆค่ะสารคดี1นาทีกับกปท.วันนี้นะคะไปดูเรื่องของการป้องกันการหลับในทำได้อย่างไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: 1นาทีกับกปท.
2: การขับรถในขณะง่วงนอนนั้นส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถเท่ากับการเมาแล้วขับเพราะประสาทสัมผัสทุกอย่างช้าลงส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดแตะเบรกหรือหักรถหลบหลีกได้ช้ากว่าปกติซึ่งอาการหลับในมักเกิดบนเส้นทางตรงที่มีระยะทางไกลหากขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผู้ขับขี่วูบหลับหรือหลับในประมาณ 3-5 วินาทีจะทำให้รถวิ่งโดยปราศจากการควบคุมเป็นระยะทางกว่า100เมตรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้หากพุ่งชนรถและวัตถุอื่นบนถนนแรงปะทะจะเท่ากับการตกอาคารสูง10ชั้นโดยเฉลี่ยคนส่วนใหญ่จะทนต่อการง่วงนอนได้ประมาณ20นาทีเมื่อผู้ขับขี่เริ่มง่วงนอนควรหาที่จอดรถบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อพักหลับหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยคลายอาการง่วงนอนและป้องกันการหลับในที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ครับ

0: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: ความปลอดภัยคือของขวัญที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน M-Corp Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: Africa อุ่นเครื่องบอลโลกนะคะคุณผู้ฟังวากาวากานะคะเสียงของชักกิราค่ะก็เป็นเพลงบอลโลกนะคะปี2553จัดที่ประเทศแอฟริกาใต้นะคะส่วนปี2026-2569ในปีนี้จัดที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะคะเป็นเจ้าภาพร่วมค่ะถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขัน3ประเทศแล้วก็เป็นการแข่งขันที่มีทีมเข้าร่วมมากถึง48ทีมด้วยกันที่สำคัญนะคะบ้านเราก็ยังไม่ได้มีการสรุปเลยล่ะนะคะว่าคนไทยจะไม่มีโอกาสได้ดูฟุตบอลโลกกันบ้างหรือเปล่าเพราะว่ามีเอกชนไทยนะคะใครที่ติดตามข่าวก็จะทราบว่าเสนอในการที่จะขอซื้อลิขสิทธิ์แต่ว่าราคาลิขสิทธิ์มันแพงมากนะคะทางฟีฟ่าก็ไม่ยอมลดให้1,300ล้านบาทรวมน้นรวมนี่ก็อาจจะบวกเข้าไปอีกนะคะแต่ทางเวียดนามทางลาวเนี่ยทราบมาว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้ซื้อลิขสิทธิ์ไปเรียบร้อยด้วยราคาที่ถูกกว่าเราเป็นเท่าตัวทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวยังไงก็รอลุ้นกันนะคะยังมีเวลาจนถึงที่12มิถุนายน2569ดิฉันจำได้แต่ละปีนะมีการแข่งขันบอลโลกเนี่ยหลายคนก็จะตั้งหน้าตั้งตารอหน้าจอนะคะเวลาตื่นไปทำงานก็จะกลายเป็นหมีแพนด้าเข้าไปแต่ละคนเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงของการที่หาวิธีการในการดูบอล นะคะคุณผู้ฟังนอนดึกไม่เป็นไรแต่อย่าลืมใส่ใจดูแลสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ต้องขับรถแล้วก็ต้องเดินทางไกลนะคะเพราะว่าการพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะหลับในและทำให้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้ด้วยความปรารถนาดีสุขในช่วงนี้จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
1: Mcord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

191นะคะงานจากลาบานูนค่ะสายทางหลังใหม่จากผู้ก่อการดีช่วยเลือกมานะคะแล้วก็ยังมีคิดถึงเธอแรปเตอร์นะคะที่คุณต้นช่วยเลือกมาค่ะคนเก่งนะคะของเต๋าสมชายแล้วก็ทักทายพ่อหน่องด้วยนะคะมีขอเพลงก้าวเดียวของวงเอาเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งขอเวลาค้นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะส่งให้ได้ฟังค่ะก่อนอื่นมาเตือนภัยเรื่องของการเมาแล้วขับหรือจะใครที่มีโรคประจำตัวเกิดอาการวูบแล้วขับนะคะเหตุการณ์นี้ดิฉันนั่งดูคลิปวิดีโอเหมือนกันนะคะที่จะมีภาพพ่อแม่ลูกนะคะ3คนพ่อจุงแขนลูกอยู่ข้างนึงแม่จุงแขนลูกอยู่ข้างนึงเดินไปด้วยกันคุยกันแบบกระนุ้งกระนิ้งคือน่าจะเป็นภาพแห่งความสุขนะคะอยู่ริมถนนสักพักหนึ่งนะคะก็มีรถนะคะขับมาด้วยความเร็วแล้วก็มาพุ่งชนรถคันที่จอดอยู่อีกคันหนึ่งและรถคันที่จอดอยู่ด้วยแรงปะทะก็พุ่งเข้าไปชน3พ่อแม่ลูกนะคะเป็นเหตุให้ลูกนะคะซึ่งเป็นเด็กอายุเพียงแค่2ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตนะคะส่วนพ่อกับแม่ก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะคะเหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปางงาวตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะซึ่งผู้ก่อเหตุนั้นเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะอ้างว่าการขับรถที่เกิดอุบัติเหตุเกิดจากอาการวูบนะคะไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แต่อย่างใดแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าในวันเกิดเหตุนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้ไม่ยอมนะคะที่จะเป่าแอลกอฮอล์นั่นเองล่ะค่ะเจ้าที่ตำรวจก็กำลังอยู่ในช่วงเวลาของการดำเนินการในการที่จะหาทางนะคะเรื่องของข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังตามข้อมูลเนี่ยก็เจ้าของร้านประดับยนต์ซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุนี้ครอบครัวผู้เสียหายนะคะนำรถมาเปลี่ยนไฟที่หน้าร้านระหว่างรอการซ่อมค่ะแม่กับลูกชายก็เดินไปนั่งที่ร้านกาแฟซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ30เมตรกระทั่งทางร้านเปลี่ยนไฟเสร็จพ่อก็เดินไปรับภรรยาและลูกก่อนที่จะจูงมือกันเดินกลับมายังรถก็เลยเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวทำให้เกิดความสูญเสียตามมานะคะส่วนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ก่อเหตุนะคะคุณผู้ฟังอายุ57ปีชื่อนายเดชค่ะเป็นคนขับกระบะเดินทางเข้าไปพบพนักงานสอบสวนเรียบร้อยนะคะมีการนำเอกสารหลักฐานไปมอบให้กล่าวเพียงสั้นๆบอกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเจตนาก่อเหตุแล้วก็อ้างบอกมีโรคประจำตัวเกิดอาการวูบในขณะขับรถแล้วก็ยืนยันบอกไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะพร้อมรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านของนายจ้างของผู้เสียชีวิตญาติผู้เสียชีวิตนะคะเจ้าของรถคันที่ได้รับความเสียหายอีก2คันก็เดินทางนะคะเข้ารับทราบแนวทางการดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนด้วยนะคะซึ่งนายจ้างของผู้เสียชีวิตเองนี่ก็

ต้องการให้เจ้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามข้อเท็จจริงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ต้องการรอผลจากโรงพยาบาลเพราะว่าวันเกิดเหตุนั้นผู้ก่อเหตุไม่ยินยอมให้มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จริงๆแล้วเจ้าที่ตำรวจน่าจะบังคับได้นะดิฉันว่าพูดถึงเรื่องของ

0: ว่าเหตุเกิดในช่วงเวลากลางวันค่ะคุณผู้ฟังหากพบว่ามีการซื้อหรือจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายกำหนดก็จะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปไม่ว่าจะเป็นคนที่ขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในช่วงเวลานั้นนะคะก็สามารถที่จะสาวเราเรื่องไปถึงใครนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องได้รับโทษด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุช่วงเวลากลางวันก็จะมีการขยายผลนะคะคุณผู้ฟังว่าดื่มหรือว่าซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มาจากจุดไหนมาจากร้านไหนหากร้านค้าขายนอกเวลาก็จะถูกดำเนินคดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เพิ่มความระมัดระวังค่ะความประมาทเพียงแค่นี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังบางท่านบางทีอาจจะบอกว่าไม่ได้ไปซื้อที่ร้านนะคะซื้อในช่วงเวลาที่เขาขายนั่นแหละแต่เอามาตุนไว้ที่บ้านดื่มที่บ้านแล้วก็ไปขับรถนี่ถือได้ว่าเป็นความประมาทอย่างยิ่งยวดและที่สำคัญก่อให้เกิดอุบัติเหตุทำให้มีคนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่อยู่แวดล้อมถ้ารู้ตัวนะคะว่าคนในครอบครัวเพื่อนเราตอนนี้เนี่ยมีอาการเมาอย่าให้ขับรถเด็ดขาดเพราะเวลาที่เกิดก่อให้เกิดความสูญเสียตามมาเราเรียกคืนไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นคนที่บาดเจ็บอะไรร่างกายที่มันหลุดไปนะคะมันไม่มีเปลือกมันไม่มีซ่อมและชีวิตที่เสียไปเรียกคืนมาไม่ได้ค่ะ
1: M-Cop Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง M-Cop Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: M-Corp Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: ดื่ม
2: อาชา
1: ดับยาสะคืดว่าดื่มหรอครับสิบ่เป็นอีหยังเด้อย้อนไว้แอลกอฮอล์สิเฮ็ดให้สมองซ่าหิวนอนซึมเบ้อเห็นภาพซ้อนเฮ็ดให้เจ้าควบคุมรถบ่ได้การตัดสินใจแล้วก็การตอบสนองซ่าลงเสี่ยงเสียทรัพย์เสี่ยงตายดับแนวทั้งเจ้าของแล้วก็ผู้อื่นดื่มทอกับดับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุขการเดินทางกรมการขนส่งทางบกแล้วก็กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใส่รถใส่ถนน
3: ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะเวลาในชั่วโมงนี้หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยว 17:00 นเวลาเลิกงานค่ะติดตามข่าวต้นชั่วโมงกับทีมข่าว

0: นักข่าวไทยอสมทนะคะหลังข่าววารุณีกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อค่ะ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยห่วงใยใส่ใจเพื่อนร่วมทางสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ขณะนี้เวลา 17:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลรัฐธรรมนูญตีตกปมร้องกกต.ทำบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งฝ่าฝืนระเบียบทำให้เกิดบัตรเสียศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัยในคดีที่นายรัชเขตโรจนมนเทียนที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ว่าการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กำหนดรหัสแท่งหรือบาร์โค้ดลงในบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสียฝ่าฝืนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2566ข้อ129และการกระทำของกกต.ที่เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นทางการเมืองโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2562มาตรา26และเมื่อสิทธิ์หรือเสรีภาพของผู้ร้องขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบหากนายรัชเขตเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพอาจใช้สิทธิ์ทางศาลอื่นได้ดังนั้นนายรัชเขตจึงไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ศาลรัฐธรรมนูญสั่งรอความเห็นและเอกสารจากผู้เกี่ยวข้องในคดีพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านที่ศาลเรียกไปก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรคหนึ่งโดยศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาจึงให้รอความเห็นและเอกสารหลักฐานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเรียกไปก่อนหน้านี้นายกเปิดทำเนียบหารือหอการค้าไทยชี้ภาคเอกชนคือกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างการหารือกับคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยว่าภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและรัฐบาลพร้อมทำงานร่วมกับภาคธุรกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันการค้าการลงทุนและการขยายตลาดไปยังต่างประเทศนายอนุทินกล่าวว่าเพิ่งเดินทางกลับจากการเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนภาคเอกชนไทยร่วมคณะเดินทางไปหารือกับภาครัฐและภาคธุรกิจของเวียดนามซึ่งถือเป็นรูปแบบความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จและช่วยสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมให้กับทั้งสองฝ่ายนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพราะเชื่อว่าการทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศได้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางนี้รัฐบาลพร้อมสนับสนุนภาคธุรกิจภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดเพื่อให้ท่านสามารถไปเปิดตลาดการค้ากับต่างประเทศได้ขณะเดียวกันรัฐบาลพร้อมที่จะเปิดช่องทางการค้าใหม่ๆกับประเทศต่างๆทั่วโลกบ้านมือ2ทอส.ปิดยอดประมูลครั้งที่2ปี2569จำนวน771รายการมูลค่า840ล้านบาทธนาคารอาคารสงเคราะห์รายงานผลการจัดการประมูลบ้านมือ2ทอส.ครั้งที่2ประจำปี2569เมื่อวันที่6มิถุนายน2569ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมากสามารถจำหน่ายทรัพย์ได้771รายการคิดเป็นมูลค่ารวม840ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการบ้านมือ2ซึ่งทรัพย์ที่ประมูลขายได้ในราคาสูงสุด 8,830,000 บาทได้แก่ทรัพย์ประเภททาวน์เฮาส์4ชั้นขนาดเนื้อที่ 48.4 ตารางวาในเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครเพราะอยู่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกครบครัน ส่วนทรัพย์ที่ประมูลขายได้ในราคาต่ำสุด 65,000 บาทได้แก่ทรัพย์ประเภทห้องชุดชั้นที่2ขนาดเนื้อที่ 21.84 ตารางเมตรในอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเพราะตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลางๆเป็นยังไงบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะ
1: โอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
0: เข้าก็ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
1: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
0: อุ๊บว่าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
1: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
0: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
1: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริง
0: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
1: ่ไม่ไม
0: ่ลองเลย
2: มาแล้วมาแล้ว Mid Year Sale งานรวมสินค้าลดราคาสูงสุดถึง 70% ไม่ว่า

0: จะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าและของใช้แบรนด์ดังราคาสุดคุ้ม Adidas Mizuno Mixer Sport Galop Hollywood Chariot Warrior IQ Shoe Skull Tulip Fountain Sketcher ตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายน2569เวลา 10:00 นถึง 3:00 นที่ลานกิจกรรมซอย1ศูนย์การค้า UD Town Mid Year Sale รถแรงกลางปีแบบนี้ห้ามพลาด
1: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
2: คนชอบกินชอบรีวิวฟังทั้งนี้โอกาสแจ้งเกิดเป็นดาว TikTok คนใหม่มาแล้วศูนย์อาหารยูดีทาวชวนมาร่วมสนุกกับแคมเปญยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์ Next Gen แค่รีวิวเมนูเด็ดทำคลิปสั้นไม่เกิน1นาทีครึ่งแล้วโพสต์ลง TikTok แบบสาธารณะเช็คอินยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์แล้วแท็ก TikTok @yuditao พร้อมติด Hashtag yuditao Next Gen Contest ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 15,000 บาทส่งผลงานได้ตั้งแต่1ถึง22มิถุนายนนี้รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามเพจยูดีทาวได้เลย
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
4: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
5: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยวารุณีบัวมาศ
4: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

จ็บจนพอนะคะงานจากแว่นใหญ่ค่ะสวัสดีทักทายกันชั่วโมงสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟัง M-Cord Radio ค่ะที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz นะคะแสงแดดยังเปรี้ยงๆนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าบางทีถ้าดวงตะวันขยันหน่อยนะคะบ่าย 5:00 น.นะคะคุณผู้ฟังก็จะมีแสงแดดคล้ายๆกับช่วงเวลาบ่าย 3:00 นะคะความร้อนก็ยังคงครอบคลุมกันทั่วทุกพื้นที่นะคะสำหรับท่านใดที่เลิกงานนะคะขับรถเดินทางกลับบ้านถนนเส้นไหนนะคะคุณผู้ฟังรถราคาคร่ำก็ต้องใจเย็นๆกันหน่อยก็แล้วกันนะคะส่วนวันนี้เนี่ยสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะไปซื้อทองเมื่อเช้านี้ดูข่าวนะคะคุณผู้ฟังราคาดิ่งแรงตั้งแต่ช่วงเช้านะคะลดลงมา 2,000 บาทนะคะล่าสุดก็คือปิดตลาดทองคำวันนี้ลดลงไป 2,350 บาทต่อบาททองคำนะคะทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 64,850 บาทขายออก 65,050 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่ 63,550 บาท72สตางค์แล้วก็ขายออก 65,850 บาทนะคะใครที่ขายไม่ทันในช่วงเกือบ 80,000 เสียดายกันบ้างไหมเนี่ยแล้วก็ดูข่าวนะคะพอทองลงค่ะคุณผู้ฟังแถวๆเยาวราชก็บอกว่าคุณไปแห่ซื้อทองแน่นร้านทีเดียวเรียกกันได้ว่าคิวยาวล้นออกมานอกร้านกันว่างั้นเถอะนะคะบรรยากาศที่อุดรธานีของเราไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างมีใครไปซื้อไปขายทองหรือไม่อย่างไรนะคะส่งข่าวสารกันหน่อยนะคะกับช่วงเวลาของเราค่ะ M-Cord Radio ที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz นะคะอยู่กับดีเจนุ่มวารุณีจนถึง 18:00 น.นะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนด้วยกันก็ขอเพลงเพิ่มเติมเข้ามาได้ผ่านทาง LINE ID MCOT 91.5 LINE ID M-Cord 91.5 ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะคะค้นหากันได้เจอแล้วเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็ขอเพลงถูกใจกันเข้ามาได้เช่นกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะใครชื่นชอบอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะชอบดูทีวีชอบฟังวิทยุนะคะติดตามข่าวสารออนไลน์เชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน M-Cord Connect มาใช้งานนะคะเป็นแอปพลิเคชันเดียวค่ะที่เชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลทีวี M-Cord HD หมายเลข30นะคะวิทยุในเครืออสมทฟังได้ทุกคลื่นทั่วประเทศค่ะเว็บไซต์ออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารอัปเดตจากสำนักข่าวไทย9 M-Cord นะคะหรือว่าจะเป็น 100.5 M-Cord News Network แล้วก็อีกหลายเว็บไซต์ของอสมทของเรานะคะมีกิจกรรมวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์นะคะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นนะคะกับแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้ฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ค่ะ

0: M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: Your Request
2: เพลงนี้ติดค้างพ่อหน่องเอาไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะก้าวเดียวจากวงเอาค่ะ

0: ดเรดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานี
1: Your Request
2: เพลงนี้ก็ติดค้างเอาไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเช่นกันนะคะมีคนใจตรงกันขอเพลงดาวอินโดฟินพร้อมกัน2คนก็เลยเปิดได้ชั่วโมงละเพลงคุณผู้ฟังไม่เปลี่ยนชื่อศิลปินดิฉันก็เลยมาเปิดในชั่วโมงนี้ให้ฟังนะคะเธอมีฉันฉันมีใครค่ะ

ธอมีฉันฉันมีใครนะคะคุณผู้ฟังเสียงจากดาเอนโดฟินค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังที่อำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ใกล้ๆอุดรธานีของเรานะคะคุณผู้ฟังมีการจับยาไอซ์ล็อตใหญ่นะคะมีการแถลงข่าวค่ะคุณผู้ฟังหลังจากที่เจ้าที่ส่วนที่กำลังนะคะไปไล่ล่าสกัดรถยนต์ขนไอซ์นะคะก่อนเสียหลักในพื้นที่อำเภอท่าคันโทกาฬสินธุ์ค่ะยึดไอซ์กว่า500กิโลกรัมมูลค่ากว่า60ล้านบาทนะคะจับผู้ต้องหาได้1คนค่ะมีการขยายผลจากเครือข่ายเดิมลอบขนยาเสพติดจากชายแดนอีสานสู่ภาคกลางตอนนี้ก็โดนรวบไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังอะไรที่มันถูกต้องตามกฎหมายนะคะอะไรที่มันซื่อสัตย์สุจริตทำไปนะคะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่านะคะมันจะเหน็ดมันจะเหนื่อยแต่เราก็ใช้เงินได้อย่างสบายใจเนาะอะไรที่มันผิดกฎหมายนะคะต่อให้มีตังค์เยอะๆได้ตังค์เยอะๆก็ไม่มีโอกาสใช้นะคะเหมือนการขนยาบ้านี่แหละนะคะเลิกได้ก็เลิกซะนะมาถึงช่วงนี้ก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะคะคุณผู้ฟังเลิกงานกันเรียบร้อยนะคะผ่อนคลายกันเรียบร้อยชวนคุณผู้ฟังไปช้อปปิ้งกับงาน Mid Year Sale ที่ยูดีทาวน์กันดีกว่านะคะเริ่มแล้วนะคะคุณผู้ฟังสำหรับงาน Mid Year Sale ลดกลางปีแบบจัดเต็มนะคะลดสูงสุดถึง 70% ค่ะเขารวมสินค้าแฟชั่นรองเท้าเสื้อผ้าของใช้ในบ้านแบรนด์ดังนำมาลดคุ้มสุดๆแห่งปีนะคะที่ลานกิจกรรมซอย10การค้ายูดีทาวน์วันนี้ถึง15มิถุนายนนี้นะคะสินค้าแบรนด์ดังยกขบวนพาเหรดมาลดราคากันเพียบทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็น Adidas Mizuno Mixer Sport Gallop Hollywood Chariot Warwick IQ

0: ทูชูสกอร์ค็อกโคไดยืนพื้นโอเซเว่นซูเปอร์ล็อกทิวลิปฟาวเทนสเกชเชอร์แบรนด์เนมวัยรุ่นชลบุรีนะคะไปช็อปกันได้เลยวันนี้ถึง15มิถุนายนนี้นะคะช็อปกันได้ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มตรงค่ะที่ลานกิจกรรมซอย10การค้ายูดีทาวน์นะคะของดีราคาปังช็อปกันได้แบบเพลินๆนะคะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังรีบมาเลือกกันเลยนะคะก่อนที่ของจะหมดนะคะเพราะฉะนั้นเลิกงานเรียบร้อยไปช็อปกันได้เจอกันที่ยูดีทาวน์นะคะ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ส่งท้ายครึ่งชั่วโมงนี้งานจาก AB Normal ที่คุณโน้ฟังขอเอาไว้นะคะเลือกเพลงนี้ส่งให้แล้วเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งครึ่งชั่วโมงหลังกลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะ

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาท

0: 02-266-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID MCOT 91.5
5: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green
6: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ

คนเกิดมาหน้าตาดีนี่ก็ถือได้ว่ามีรูปเป็นทรัพย์ละนะคะคุณผู้ฟังจะทำอะไรจะไปที่ไหนก็จะได้รับความเอ็นดูนะคะจากผู้คนมาก

ว่าคนที่หน้าตาธรรมดาธรรมดาทั่วไปใครที่เกิดมาหน้าตาธรรมดาหน้าตาบ้านๆอาจจะต้องอาศัยความพยายามมากขึ้นไปหน่อยนะคะแต่ยังไงก็ตามแต่ค่ะคุณผู้ฟังคนเราจะคบกันแบบจริงๆจังๆเนี่ยนะหน้าตาอย่างเดียวมันไม่พอค่ะนิสัยใจคอนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากๆทีเดียวถ้า

0: ที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะคะคุณผู้ฟังพาคุณผู้ฟังหลีกหนีความน่ารำคาญของยุงของแมลงด้วยตัวช่วยใหม่นะคะที่จะทำให้คุณนอนหลับแบบสบายๆนะคะเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยแมลงเยอะยุงก็เยอะโดยเฉพาะยุงเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเวลามันมาเนี่ยมากัดเรามันไม่ใช่กัดให้เรารำคาญอย่างเดียวมันเอาโรคร้ายมาด้วยไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างแล้วก็ยังมีโรคร้ายอีกมากมายแต่ป้องกันได้ค่ะเวลานอนหลับนอนในมุ้งนะคะคุณผู้ฟังขอแนะนำผู้ช่วยนะคะที่จะช่วยคุณหลับสบายกับมุ้งครอบแบบพับกันยุงขนาด6ฟุตนะคะมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านค่ะกันยุงแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายแล้วก็พับเก็บได้ด้วยตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ค่ะระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมค่ะใช้กันยาวๆนะคะสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะสั่งซื้อตอนนี้นะคะกับมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ค่ะในราคาเพียง590บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทรเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียโทรไปสั่งซื้อได้เลยนะคะพร้อมส่งให้ถึงบ้านค่ะ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: Your Request
0: ส่งเพลงให้ฟังกันต่อนะคะขอบคุณทุกข้อความค่ะขอบคุณทุกสายทุกเสียงกับทุกเพลงที่ช่วยกันเลือกมาข้อความนี้จากทางขอนแก่นนะคะ
3: One

หัวใจผูกกันนะคะบอยโกศิยพงศ์ค่ะฟิชเชอริ่งกับบอยพีซเมเกอร์ค่ะเพลงจบก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟัง M-Cord Radio ที่นี่อสมท. อุดรธานี FM 91.5 MHz นะคะวันนี้หลายๆพื้นที่มีฝนโปรยปรายบางพื้นที่นะคะต้องบอกว่าแดดแจ่มแดดจัดมากๆทีเดียวนะคะแต่ดูพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะคุณผู้ฟังมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะในพื้นที่จังหวัดไหนบ้างมีจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษนะคะอุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้จะอยู่ที่24-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่34-35องศาเซลเซียสนะคะใครที่ต้องขับรถต้องเดินทางไกลเตรียมรับมือกับเรื่องของฝนกันหน่อยนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังหลังเคารพธงชาติในช่วง18นาฬิกาไปติดตามรายการ2มุมข่าวจาก M-Cord News Network นะคะไปฟังคุณไพศาลมังกรชยาคุณณรงค์จันทองหรือจะเป็นคุณอัญชลีพรกุสุมนะคะมาวิเคราะห์ข่าวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบวันให้ได้ฟังกันพร้อมรายการต่างๆของอสมที่คุณฟังได้24ชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้เช้าส่งช่วงต่อให้กับ DJTC นะคะใครชื่นชอบเพลงยุค90เพราะๆนะคะฟังได้เต็มอิ่มตั้งแต่8โมงถึง11โมงเช้ากับ DJTC นะคะภาคกลางวันและรอบบ่ายค่ะฟังลูกทุ่งฮิตสตริงฮิตสากลฮอตกับ DJ ปังปอนนะคะและ2ชั่วโมงสุดท้ายค่ะ DJ นุ่มวารุณีกลับมาใหม่นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังส่งทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ในเวลา 18 นาฬิกาขอเชิญเคารพธงชาติจากนั้นขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการ2มุมข่าวจาก MCOT News Network FM

0: หายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: วันดีวันนี้แม่ทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
2: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองMCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
3: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมามสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ทั้งฝั่งสวัสดีครับคุณอัญครับ
6: โอเคได้ยินละ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: ได้ยินละได้ยินละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: ก็พบกันช่วงเย็นวันพุธนะครับวันนี้10มิถุนายนเมื่อวานนี้คุณอัญขออนุญาตลาไปหนึ่งวันคุณณรงค์คุณณรงค์ก็มาทำหน้าที่แทนนะฮะก็คุณนันก็มาพร้อมกับราคาทองคำที่หลุด 4,200 เหรียญไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เข้าไปดูราคาโกลด์สปอตล่าสุดเลยเหลือ 2,000 เท่าไหร่เหลือ 4,170 เหรียญ4,170 เหรียญไปดูล่าสุดเลยนะลงไป92เหรียญเมื่อวานนี้ลงไป100กว่าเหรียญวันนี้ยังไม่จบวันดีนะลงไปแล้ว92ราคาล่วงหน้าก็4,191ลงไป95แต่ราคาสปอตเนี่ยลงมากกว่านะ4,070ล่าสุด
6: 4,070ตาย
5: 4,000 กับ70 4,170ประทานโทษ4,170อ่ะก็หลุด 4,200 มาเมื่อคืนนี้ยัง 4,200 ลงมาอย่างรวดเร็วนะก็ราคาที่หลุดระดับ 4,200 เหรียญดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นการแตะระดับต่ำสุดในรอบ11สัปดาห์หลังจากค่าเงินดอลลาร์และราคาน้ำมันก็ปรับตัวสูงขึ้นจากการกลับมาปะทุของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านรวมทั้งความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะโดยวันนี้เนี่ยค่าเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นส่งผลให้ทองคำซึ่งกำหนดราคาเป็นสกุลเงินดอลลาร์มีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ถือครองด้วยสกุลเงินอื่นๆในขณะที่ราคาน้ำมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 1% ทำให้ตลาดยิ่งกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อตอกย้ำมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่คาดนะอินยาสปิวัคซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์เศรษฐกิจมหาภาคระดับโลกของบริษัท Tasty Life บอกว่าปัจจัยสำคัญที่จะกดดันราคาทองคำก็คือการเปลี่ยนแปลงของการคาดการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐรวมทั้งการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและการแข่งข้าของเงินดอลลาร์ปัจจัยที่จะขับเคลื่อนหลักจริงๆก็คือการเปลี่ยนแปลงของการคาดการนโยบายเฟดการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและการแข่งข้าของเงินดอลลาร์ซึ่งทั้งหมดกำลังกดดันราคาทองคำนะก็คือคืนนี้จะมีตัวเลขเงินเฟ้อหรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภค CPI เดือนพฤษภาคมที่จะประกาศการรวมทั้งดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ที่จะเปิดเผยในวันพฤหัสเพื่อประเมินทิศทางนโยบายของเฟดสปีวักบอกว่าหากราคาทองคำหลุด 4,100ภาพรวมทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานของตลาดทองคำจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเขาบอกว่าหากหลุดระดับ 4,100 เหรียญผมคิดว่าแนวโน้มหลักของตลาดทองคำจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนและเราอาจเริ่มมองระดับ 3,500 เหรียญเป็นเป้าหมายถัดไปภายในก่อนสิ้นปีนี้ 3,500
6: ไม่รู้จะว่ายังไง
5: ทองคำเคยขึ้นมาทำสถิติสูงสุดประมาณ 5,500 กว่าเหรียญ
6: ถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณวันที่28 29มกราคมนะคะ
5: 80,000กว่า
6: 80,000
5: กว่าส่วนวันนี้เนี่ยสมาคมค้าทองคำประกาศปรับลดราคาทองคำไทยลงมารวมแล้ว 2,350 บาทนะครับตอนนี้ทองคำแท่งก็เหลือขายออก65,050 บาท
6: กี่ครั้งนะคะพี่ไพศาลพี่ไพศาลนับที่เท่าไหร่ดิฉันข้อมูลที่มีอยู่ในมือเนี่ยถ้าเป็นปิดตลาดครั้งที่38นะคะ
5: 40ครั้งนะ
6: โอ้ไป40เลยเหรอคะ
5: ครับปิดตลาดปิดละ17:22ปิดตอน 17:22 นะครั้งที่40
6: ครั้ง
5: รวมแล้วลบไป 2,350 บาท
6: 3,200 เหรอ
5: 2,000 2,300
6: อ๋อ 2,300
5: 2,350 บาทวันนี้นะฮะทั้งวันครับ
6: แสดงว่าขึ้นมาเพราะตอนที่38เนี่ยถ้าในมือดิฉันเนี่ยนะคะพี่พิจารณ์ครั้งที่38เนี่ยลบไป101แล้วก็รับซื้อถ้าเป็นทองแท่งบาทละ64,750ถ้าทองรูปพรรณก็คือ63,459บาทแสดงว่าถ้าครั้งที่40ก็คือลงไปอีกสิ 2,300
5: ก็รวมแล้ว 2,350 ที่ปรับลดลงครับ
6: ค่ะค่ะโอเค
5: นี่เรื่องทองคำนะฮะ
6: แล้วเราจะทำยังไงดีคะอ่านข่าวต่อไปใช่ไหมคะ
5: ติดตามข่าว
6: เพราะเราไม่มีเวลาเพราะเราไม่มีเวลาไปร้านทองอะค่ะพี่เ
5: อ อยู่ในสถานะอะไรล่ะฮะอยู่ในสถานะผู้ที่มีเงินสดและอยากจะช้อนซื้อ ใช่ไหมฮะ ก็เมื่อเช้าผมก็เล่าให้ฟังละว่า ไอ้ตอนที่มันลงมา4,500 เนี่ยก็ช้อนกันไปรอบแล้วก็หัก
6: หักค่ะ
5: ลงมา 4,400 ก็ช้อนหัก
6: ค่ะ
5: ลงมา 4,300 ก็ช้อนหักลงมา 4,200 ก็หักอันนี้มันหลุด 4,200 ลงมาแล้วมันเหลือ 4,100 กว่าๆไม่รู้ว่าจะปลอดภัยหรือเปล่านะแต่นักวิเคราะห์เขาก็บอกไงบอกว่าวันนี้รอดูเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนะซึ่งผมก็คิดว่าตัวเลขเงินเฟ้อมันก็คงจะตามคาดเนี่ยมันก็คงจะสูงขึ้นเพราะว่าราคาน้ำมันราคาพลังงานมันยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่ไอ้ตัวนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ดันเรื่องเงินเฟ้อเป็นคอสต์พุชอินเฟลชันอันนี้พอเงินเฟ้อมันสูงอย่างเงี้ยสิ่งที่ในขณะนี้นักลงทุนเข้ากังวลกันก็คือว่าธนาคารกลางเกือบทุกแห่งทั่วโลกรวมทั้งธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยน่าจะส่งสัญญาณที่สัดส่อแสดงว่าหมดช่วงเวลาของการปรับลดดอกเบี้ยละคือจะเห็นการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้อีกต่อไปเราจะเห็นแต่การคงดอกเบี้ยหรือว่าขึ้นดอกเบี้ยจะเป็นทิศทางสำคัญซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นผลร้ายต่อพวกสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะทองคำก็เอาเรื่องนี้มาคุยเป็นเรื่องแรกก่อนครับ
6: เดี๋ยวเราพักก่อนนะคะ
5: ครับ
7: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
8: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชา

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสิบสามนาทีแล้วครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
3: ค่ะนอกจากเรื่องทองแล้วพี่ภัยสารคะเอาเป็นว่าอะไรที่มันอยู่ในใจพี่ภัยสารบ้างวันนี้เรื่องราวมันหลายเรื่องมากเลย
2: มันมีเรื่องที่
3: มันมีเรื่องบ้านเมืองมันมีเรื่องดราม่าการเมืองมีเรื่องระหว่างประเทศมีเรื่องการมีเรื่องปัญหาในการพัฒนาประเทศใช่ไหมคะมีเรื่องเหล็กมีเรื่อง AI Thailand AI Pass มีเรื่องเหล็กซินเคอหยวนซึ่งจะว่าเขาก็ไม่ได้เพราะตัวเองไปแก้มาตรฐานมอกเปิดช่องให้เขามีเรื่องเขมรกับไทยมีเรื่องคุณอนุทินไปอิใน Facebook มันเป็นทั้งเรื่องจริงและเป็นเรื่องที่ก็ไม่อยากจะเรียกว่าดราม่ามันก็เรื่องจริงทั้งหมดแหละมันเป็นเกมที่หนักด้วย
2: ครับ
3: อะไรที่อยู่ในใจพี่ไพศาลบ้าง
2: คือผมดูเอาคนที่วันนี้ดูจะพูดกับสื่อเยอะนะ
3: ค่ะค่ะ
2: เป็นคุณชัยชนกซึ่งผมก็บางเรื่องผมก็พอทราบบางเรื่องผมก็ไม่ทราบที่มาที่ไปนะแต่คุณชัยชนกเข้าที่บายก็เลยพอเข้าใจได้ว่ามันเป็นประเด็นที่มีการไปพูดถึงหรือยังไงที่ทำให้คุณชัยชนกเขาเกิดความวิตกกังวลอันนี้เราก็ไม่ได้ไปตามดูเนื้อหานะว่าจุดตั้งต้นเนี่ยมันมาจากเรื่องอะไร อย่างผมดูเนี่ยชัยชนกเปิดใจปมดราม่าเรื่องแม่วุฒิการศึกษาย้ำไม่เคยปิดบังขอหากจะโจมตีให้พุ่งเป้ามาที่ตนอย่าโฟกัสผิดจุดเตรียมปรึกษาทนายเอาผิดแม้ไม่อยากก่อกรรมเพิ่มวันนี้เป็นวันประชุมครม.ปกติแล้วสื่อก็จะดักสัมภาษณ์ปรากฏว่าคุณชัยชนกเนี่ยวันนี
3: ้พูดกับสื่อยาวเลย
2: พูดกับสื่อยาวเลย
3: เดนคิดว่าเป็นการพูดหลังจากที่เตรียมมาหมดแล้วล่ะไม่ได้พูดแบบโดยธรรมชาติหรอกมีการเคลียร์แล้วล่ะว่ามันจะต้องพูดวันนี้จะต้องพูดในทางไหนคำว่าทุกคนก็มีความสุขดีทุกคนก็มีความสุขดีเนี่ยเรียนรู้เลยว่าเนี่ยเป็นคำพูดที่เขาไฮไลท์มาให้ว่าคุณต้องพลิกมาเต็มดี
2: แล้วก็มีลูกเทพมายืนให้กำลังใจอยู่ด้านหลังหมดเลยนะ
3: ค่ะ
2: สองพี่น้อง
3: ใครบ้างคะ
2: ก็เนี่ยคุณเจเศษไทยเศษคุณสาบีดาแล้วก็คุณอะไรอีกคนน่ะคุณหน้าอยู
3: ่ขาวสะอาด
2: ไม่แน่ใจ
3: ว่า
2: ไม่แน่ใจแต่รู้ว่าอยู่ในกลุ่มลูกเทพนี่แหละเป็นรัฐมนตรีด้วยเหมือนกันแต่ว่านึกชื่อเห็นจำหน้าได้ว่าเป็นรัฐมนตรีแต่ว่านึกชื่อไม่ออกนะคุณชัยชนกบอกว่ามันมีกระแสโจมตีเกี่ยวกับเรื่องมารดา
3: สองเรื่องค่ะเรื่องแม่แล้วก็เรื่องเรียนไม่จบอยู่อังกฤษ17ปีแต่ไม่จบปริญญาสองเรื่องค
2: ่
3: ะ
2: เพราะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่จะดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองความสัมพันธ์กับคุณแม่นั้นตนทราบว่าได้หย่ากับคุณพ่อเนวินบิดาของตนตั้งแต่ตนอายุประมาณ2-3ขวบซึ่งยังจำความอะไรไม่ได้เลยและเมื่อจำความได้คุณแม่กรุณาชิดชอบเป็นผู้เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กจนโตซึ่งตนเอ๊ะก็เคยคิดจะถามเรื่องมารดาที่ให้กำเนิดแต่เป็นคำถามที่คุณพ่อไม่สบายใจที่จะตอบจึงไม่ได้ถามต่อถึงเหตุผลว่าทำไมถึงเลิกรากันโดยทราบว่าคุณแม่มีครอบครัวใหม่และก็มีความสุขดีอันนี้ตนไม่ได้พบหรือพูดคุยกับคุณแม่โดยเมื่อเติบโตขึ้น ก็ได้ติดตามความเป็นอยู่ของคุณแม่ซึ่งทราบว่าไม่ได้ลำบากอะไรส่วนกรณีคดี2554ที่ตำรวจบุกทลายบ่อนและมีคดีความที่เกี่ยวข้องกับมารดาของตนนั้นตนไม่เคยทราบมาก่อนและเพิ่งมาทราบภายหลังทำให้ได้รู้จักคุณแม่มากขึ้นทั้งนี้หากฝากอะไรถึงคุณแม่หากได้เห็นข่าวนี้อยากบอกว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างไรขอขอบคุณที่ให้กำเนิดตนมาและเรื่องที่เป็นกระแสข่าวไม่ได้กระทบความรู้สึกขอให้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขส่วนสื่อมวลชนที่มีจุดประสงค์จะทำลายอนาคตทางการเมืองของผมหรือดิสเครดิตผมขอให้โฟกัสให้ถูกจุดอย่าเบี่ยงไปเรื่องอื่นเพราะคุณแม่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆต่างคนต่างอยู่ต่างครอบครัวและทุกคนก็มีความสุขอยู่แล้วนะฮะเมื่อถามว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยคุณพ่อได้ให้คำแนะนำอะไรหรือไม่อันนี้สื่อถามนะคุณชัยชนกบอกว่าก็บอกว่าต้องอดทนเพราะเราเป็นเป้าและเป็นเรื่องปกติต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองต้องอยู่ให้ได้ที่ตนเลี่ยงการเมืองมาตั้งแต่เด็กจนโตเพราะรู้ว่าการเมืองโหดร้ายและเมื่อเข้ามาเองก็ต้องยอมรับเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณพ่อสอนว่าหากมีเจตนาดีก็ให้ยึดมั่นและทำต่อไปประเด็นต่อมาถามถึงกรณีวุฒิการศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศถึง17ปีแต่เหตุใดจึงมาจบปริญญาตรีที่จังหวัดบุรีรัมย์คุณชัยชนกบอกว่าเรื่องนี้ตนไม่เคยปิดบังเคยเรียนเพรสคูลและไฮสคูลระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยก็มีการซ้ำชั้นมีฝึกงานและสุดท้ายจึงออกจากการเรียนเพื่อไปทำสนามแข่งรถทั้งที่ยังเรียนไม่จบทั้งหมดไม่มีสิ่งใดที่เคยปิดบังทั้งเรื่องครอบครัวและการศึกษาเมื่อถามถึงกระแสวิจารณ์ครั้งนี้มองว่าเป็นการชกใต้เข็มขัดหรือไม่คุณชัยชนกบอกว่าตนเป็นมือใหม่ทางการเมืองอาจจะใต้หรือไม่ใต้ไม่ทราบแต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งตนจะไม่ทำสิ่งเหล่านั้นและยึดจุดยืนนี้เมื่อถามว่าจะใช้สิทธิทางการเมืองเพื่อปกป้องตนเองหรือไม่คุณชัยชนกบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยได้มอบหมายฝ่ายกฎหมายไปดูแลหากรับได้ก็อาจไม่จำเป็นต้องดำเนินการเพราะไม่อยากก่อกรรมเพิ่มแต่จะขอปรึกษาทีมกฎหมายก่อนอันนี้เป็นส่วน2ประเด็นนะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องคุณแม่ที่แท้จริงกับเรื่องวุฒิการศึกษานะ
3: คุณโจมิเตอร์บอกว่าก็เห็นพูดในสภาว่าเป็นลูกพ่อเนวินแม่กรุณาเขาก็เลยคิดว่าเป็นลูกคุณกรุณาใช่ลืมไปแล้วเนี่ยคุณโจขอบคุณมากที่ลืมไปเนี่ยว่าคุณชัยชนกเนี่ยเคยพูดในสภาแบบนี้จริงผมลูกพ่อเนวินแม่กรุณาถูกต้อง
2: ให้ตายเถอะผมก็ลืมไปเลย
3: อะไรที่ทำให้พี่ไพศาลลืม
2: คือผมก็ไม่ได้ไปสนใจไอ้เรื่องแบ็คกราวด์อะไรเงี้ยแต่ว่าผมเนี่ยเคยสัมภาษณ์เคยคุยกับคุณเนวินกันแบบค่อนข้างใกล้ชิดตั้งแต่ตอนที่คุณเนวินก็เพิ่งเป็นส.ส.คือตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันในเรื่องการอภิปรายเรื่องสปก. 4/01เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะนัดสื่อเนี่ยมาคุยกันตามสถานที่ต่างๆกันอยู่สม่ำเสมอจะคอยให้ข่าวช่วยอะไรคุณเนวินก็จะเป็นเขาจะเป็นตัวหลักมีคุณไพโรจน์สุวรรณชวีมีอะไรหลายคนตอนนั้นเขาใช้ชื่อว่ากลุ่ม16เขาเป็นคนแล้วก็ตอนหลังก็มีการยื่นอภิปรายพรรคประชาธิปัตย์เรื่องสปก. 4/01แล้วก็พรรคพลังธรรมของพลตรีจำลองก็ประกาศถอนตัว
3: คุณไปประกาศถอนที่ลานพระรูป
2: คุณชวนก็ต้องประกาศยุบสภา
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อันนั้นเป็นผลงานคุณเนวินคราวนี้มันก็มีว่าหลายๆครั้งที่นัดกินข้าวกันเนี่ยไม่ใช่ผมไปคนเดียวกับคุณเนวินนะมีสื่อเป็นกลุ่มกันไปเนี่ยผมก็จะเห็นว่าคุณเนวินเขาจะมากับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วมีบางคนบอกว่าคนนี้เป็นแฟนเขา
3: เป็นแม่ของลูกเนี่ยใช่ไหมฮะ
2: เอาเขาบอกว่าเป็นแฟนแล้วต่อมาเนี่ยก็มีคนก็บอกผมว่าก็เป็นภรรยานั่นแหละมีลูกมีอะไรกันแต่ผมเนี่ยลืมข้อมูลนี้ไปเลยแล้วก็มาได้ข่าวอีกทีว่าเขาแต่งงานกับคุณกรุณาลูกของพ่อเลี้ยง
3: พอเรียงคะแนนสุภา
2: คะแนนสุภาพอเรียงมหาเศรษฐีของจังหวัดเชียงใหม
3: ่เจ้าของบริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นซึ่งเป็นผู้ที่เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างใหญ่มากที่เชียงใหม่แล้วก็ได้งานเยอะมากช่วงหลังเห็นว่า 14,000 ล้านอะไรเนี่ยมีพวกสื่อที่เขาไปเอามารายงานอยู
2: ่ครับเนี่ยผมลืมไปเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปใส่ใจอะไรมากแต่ว่าพอมันมีสะกิดเรื่องนี้แล้วคุณชัยชนกเข้ามาเนี่ยเราก็นึกใช่คุณเนวินเขาเคยมีภรรยาเก่าอยู่ก่อนที่จะแต่งงานกับคุณตายคุณแม่ตายของคุณชัยชนกครับ
3: มุมของ
2: พี่ชนะแต่ไม่มีรายละเอียดจำไม่ได้ว่าเขามีลูกกี่คนแต่ก็เพิ่งมารู้ทีหลังเนี่ยว่ามีลูกกัน2คน
3: เอางี้นะคะเรียนไม่เคยรู้มาโดยตลอดแต่ไม่เคยพูดเลยและไม่เคยลืมด้วย
2: พอรู้ว่าเป็นลูกต่าง
3: เพราะอะไรไหมคะพี่เ
2: ม
3: ย์สาวประมาณปี2541 42อ่ะตอนนั้นที่พลตรีสนั่นขจรประสังหมอเปรมศักดิ์เพียรยุราอักกำลังเป็นดาวซุปเปอร์สตาร์ซัดกันหยดเลยอ่ะพี่เ
2: ม
3: ย์สาวจำได้ไหมคะว่าบ้าน
2: คุณหมอเปรมศักดิ์นี่ชาติไทยใช่ไหม
3: พักความหวังใหม
2: ่โอเค
3: พี่เมย์สาวจำได้ไหมคะว่าบ้านคุณเนวินน่ะเกิดระเบิดขึ้นที่เมืองทองธานีที่ในตอนนั้นหนังสือพิมพ์พาดหัวว่าบ้านถูกขว้างระเบิดแต่กระเดื่องระเบิดตกในบ้านอ่ะนึกออกยังคะว่าคุณเนวินบอกว่ามีคนขว้างระเบิดเข้าไปในบ้านแต่มีการไปพบว่ากระเดื่องระเบิดอ่ะมันตกอยู่ในบ้านแล้วก็ตอนนั้นอยู่กับภรรยาและลูก
2: แต่ตามซื้อผู้สื่อข่าวก็เลยต้องรายงานเพราะว่าไม่ได้คิดว่าเป็นสาระสำคัญแต่ก็ต้องรายงานโอเคเขาอยู่กับบ้านกับภรรยาและลูก
3: อยู่ในบ้านกับภรรยาและลูกค่ะ
2: ตอนนั้นไม่ใช่ซ้อตายแน่นอนมีวสนั้น
3: เอ๊ะเดี๋ยวนะ
2: ซ้อตายไม่เคยอยู่ที่เมืองทองอันนี้ชัดเจนซ้อตายแต่งแล้วก็
3: ไม่ใช่ปีนั้นค่ะพี่วิสารครับขอโทษทีขออภัยไม่ใช่ปี42ไม่ใช่ปี42เอาไปว่ามันเกิดกรณีนี้ขึ้นก็แล้วกันเรียนขออภัยผิดปีไม่ใช่ปีนั้นแต่ว่ามันเคยเกิดระเบิดขึ้นที่บ้านที่คุณเนวินเนี่ยอยู่กับภรรยาที่เป็นคุณแม่ของคุณชัยชนกแล้วมันเกิดระเบิดขึ้นและตอนนั้นก็มีการบอกว่ามีการปาระเบิดเข้าไปในบ้านหลังนั้นนะฮะแล้วก็ดิฉันเนี่ยตอนช่วงหนึ่งก็คือไปอ่านข่าวอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เคยถูกแอสไซน์ให้ไปทำข่าวว่าตอนนั้นน่ะคุณเนวินเป็นนักการเมืองที่ดังมากข่าวอะไรรู้ไหมคะข่าวการแต่งงานคุณเนวิน
2: กับพ่อลูกกับลูกสาวพ่อเลี้ยงคะแนน
3: ไปทำข่าวอ่ะเรียนรู้ก็ไปทำข่าว
2: พ่อเล
3: ี้
2: ยงคะแนนสุภา
3: ถ้าจำไม่ผิดอ่ะโรงแรมอีสติงที่เชียงใหม่เพิ่งสร้างเสร็จเลยแต่งงานใหญ่มากก็ไปทำข่าวนักข่าวก็ไปทำกันเยอะแยะแหละดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นนักข่าว
2: ตอนนั้นคุณเนวินก็เป็นนักการเมืองหนุ่มชื่อดังนะ
3: ถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะประมาณปี2537พอ38ดิฉันไม่ได้อ่านข่าวแล
2: ้
3: วไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดแล้วแล้วคุณชัยชนกแกเกิดปี2533แกถึงอายุ36ไงถ้าปี2533ดิฉันไปทำข่าวไม่ได้หรอกยังไม่ได้อ่านข่าวเลย
2: ครับ
3: ค่ะเดี๋ยวไม่เคยลืมหรอกแต่ก็อย่างที่คุณชัยชนกพูดแหละมันไม่เกี่ยวก็เลยไม่อยากพูดแต่ถ้าเขาพูดกันก็เล่าให้ฟังว่าเข้าใจมาโดยตลอดแหละแต่ก็ไม่อยากจะพูด
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ก็เพิ่งจะมาทราบอีกทีนึงว่าพอคุณชัยชนกเขาผมก็ไม่ทราบนะว่าตกลงมาอะไรยังไงนะแต่พอคุณชัยธนกก็พูดเดี๋ยวผมก็เลยมาค้นดูทีอ๋อก็พี่น้องแม่เดียวกันคุณชัยธนกเขามี2คนนะแล้วก็น้องชาย2คนของเขาเนี่ยอันนี้เป็นลูกซ้อตายก็ถ้าคุณเนวิน
3: แล้วลูกสาวนั่นเป็นลูกของใครฮะ
2: ก็เป็นพี่สาวคุณชัยธนก
3: อ
2: ๋
3: อเป็นลูกของคุณสมบัติ
2: เป็นลูกของคุณสมบัติ
3: ค่ะ
2: คุณสมบัตินี่คือภรรยาเก่าของคุณเนวินนะชื่อเดิมคุณสมบัติเป็นคนบุรีรัมย์ด้วยกันเห็นว่าเป็นคนบุรีรัมย์ด้วยกัน
3: นามสกุลมณีรัมย์
2: ถ้ามีลำแล้วใช
3: ่คุณชัยชนกถ้าอยากจะทราบว่าคุณแม่ของคุณชัยชนกหน้าตาเป็นไงก็ให้ดูหน้าคุณชัยชนกนั่นแหละร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนคุณแม่ค่ะ
2: ครับอันนี้ว่าก็ถือว่าก็เป็นนักการเมืองก็มีโอกาสนะที่จะต้องมีข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าถ้าโดยมุมมองของผมเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่มันจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับตัวคุณภาพการเป็นนักการเมืองอะไรของคุณชัยชนกเขาเนี่ยมันเรื่องที่ในขณะนี้เขากำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เนี่ยที่มันเป็นสาระสำคัญก็คือไอ้เรื่องโครงการในไอ้ไทยแลนด์ AI พาสปอร์ตนั้นมากกว่า นะหลายเรื่องการที่ไปขุดคุยอะไรมาอย่างนี้ก็มันก็กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นคนแต่ผมดูแล้วมันก็ไม่ได้เป็นสาระสำคัญนะของสิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับบทบาททางการเมืองของคุณชัยชนกครับ
3: แต่คนสนใจนะ
2: คนสนใจผมคิดว่าที่มันพอจะมีประเด็นมากกว่าเรื่องคุณแม่ตัวจริงอะไรเงี้ยนะก็คือเรื่องการเรียนนะเพราะว่ามันก็ยังดูคุมเครืออยู่นะพูดตรง
3: ๆไม่คุมเครือนะพี่เขาเปิดหมดนะคะแล้วเขาเปิดมานานแล้วเขาก็เลยไปย้อนดูที่เขาเคยสัมภาษณ์เขาบอกเขาเป็นเด็กติดเกมค่ะพี่เขาเป็นเด็กติดเกมแล้วเขาก็อย่าลืมสิคะว่าสนามฟุตบอลของเขาเนี่ยสนามเมื่อก่อนเรียกชื่ออะไรมันเปลี่ยนหลายชื่อแล้วแต่สปอนเซอร์ใช่ไหมคะที่บุรีรัมย์อะค่ะตั้งแต่ใครเป็นสปอนเซอร์เขาก็เปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนชื่อตามสปอนเซอร์ของเขา
2: ก่อนที่จะเป็นช้างใช่ไหมก่อนที่จะเป็นช้างอารีนามันเคยเป็นไอโมบายสเตเดียม
3: แล้วก็ธุรกิจหนึ่งของเขาอ่ะเขาทำอีสปอร์ตที่สนามเขาแล้วตัวเขาเองเขาก็บอกเขาเป็นเด็กติดเกมก็ไม่แปลกนะคะถ้าจะเรียนไม่จบแล้วก็กลับมาก็เรียนวิทยาลัยที่ก็จบอะค่ะก็เรียนที่บุรีรัมย์
2: มาวิทยาลัยการจนาพิเศษกัน
3: ไม่ใช่ค่ะเฉลิมการจนาค่ะ
2: วิทยาเขตบุรีรัมย
3: ์ฐานเขาอยู่ที่ไหนทราบไหมฮะ
2: เขามีจังหวัด
3: เขาอยู่ฐานเขาเลยอยู่ร้อยเอ็ด
2: อ๋อ
3: ศรีสะเกดศรีสะเกดมั้งหลักเลยเนี่ยเริ่มต้นน่าจะเป็นที่ศรีสะเกดเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่วัดศรีสะเกดแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีนครศรีธรรมราชวันก่อนเดียนพูดถึงว่าเดียนไปเขาค้อเดียนก็เห็นเพชรบูรณ์ก็มีแล้วตอนนี้เขาก็พุ่งเป้าไปเรื่องปบคณะพยาบาลอะไรเงี้ยเพราะว่าพยาบาลเนี่ยมันทำตลาดได้คนจะชอบเรียนเพราะมันไม่ตกงานนะคะ
2: ได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคณะพยาบาล
3: ได้รับสมัครพนักงานนักเรียนอยู่นะฮะ
2: โอเคเพราะมันเคยมีนักเรียนเรียนพยาบาล
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา32นาทีครับ
3: ค่ะ
2: คุณอันครับ
3: ก็เรื่องเครดิตของคุณอะไรคุณชัยชนกอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาเป็นใครอะไรก็โอเคดิฉันคิดว่ามันก็ไม่มีอะไรที่จะปิดบังแล้วเขาก็ไม่ได้ปิดบังด้วยเขาก็เปิดเผยส่วนเรื่องคุณม่งคุณแม่อะไรเขาก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาพูดอะค่ะแต่ถ้าอยากจะรู้ก็โอเคเปิดก็ได้ก็เท่านั้นนะคะ
2: แต่เพียงแต่ว่าผมเข้าใจวิถีของการเมืองนะเพราะว่าบรรดานักการเมืองอย่างคุณชัยชนกหรือว่าลูกหลานนักการเมืองใหญ่ที่เขาเรียกว่าเป็นพวกลูกบ้านใหญ่หรือลูกเทพอะไร
3: ลูกเทพทั้งหลาย
2: ลูกเทพทั้งหลายเนี่ยความได้เปรียบก็คือว่ามี ครอบครัวมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นฐานสนับสนุน

0: ผลักดัน
1: คือจะเรียนอะไรมาก็ได้เป็นน่ะ
2: ไม่จำเป็นว่าต้องมีคุณสมบัติอะไรต่างๆเขาก็สามารถจับมาถึงก็จะมานั่งเป็นรัฐมนตรีจะมานั่งเป็นส.ส.อะไรก็ได้ทันทีหลังจาก
1: แต่อายุถึงก็เป็นส.ส.อายุถึงก็เป็นรัฐมนตรีกันไป
2: แต่ว่าเมื่อมาอยู่ในสปอตไลท์แล้วเนี่ยไอการถูกตรวจสอบในแบบทุกมิติเนี่ยผมคิดว่ามันหลีกเลี่ยงไม่พ้นแม้จะดูว่ามันเป็นมิติที่มันไม่น่าจะต้องเอาประเด็นเรื่องเหล่านี้มาก็ตามนะแต่หลีกเลี่ยงยากที่จะต้องถูกขุดคุยมาเรื่องนู้นเรื่องนี้นะทุกเม็ดแล้วผมบอกได้เลยนะจะไม่ใช่แค่คุณชัยชนกลูกเทพทั้งหลายเนี่ยที่คิดว่าเป็นลูกเทพทั้งหลายพ่อแม่ปั้นมาเลยนะแล้วมาเป็นรัฐมนตรีกันอะไรกันเต็มไปหมดเนี่ยก็ให้พึงสำเนียกไว้นะฮะมีจังหวะขึ้นมาก็ผมคิดว่ามันก็ต้องเตรียมตั้งรับกันอยู่พอสมควร
1: เบนเข้าใจว่าคนที่ตรวจสอบเนี่ยเขาไม่ได้อิจฉาเขาไม่ได้อยากจะทำลายแต่เขามีความรู้สึกว่าการที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาบริหารประเทศรับผิดชอบที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองรับผิดชอบต่อภาษีอากรใช้ภาษีอากรของเขาควรจะเป็นคนที่ถูกเลือกมาได้คุณสมบัติที่มีความเหมาะสมถ้าหากว่าคุณเลือกด้วยคุณสมบัติอันดับแรกคือดูสายเลือดก่อนเนี่ยคนก็ยังมีความรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ถึงขนาดไม่ถูกต้องค่ะพี่ไพศาลแต่เขาคงจะคิดได้ว่ามันน่าจะมีคนที่เหมาะสมแล้วก็มีความสามารถสูงกว่านี้ไหมมาทำหน้าที่นี
0: ้
1: แต่ถ้าหากว่าเรียนแบบนี้จบแบบนี้อายุขนาดนี้แต่คุณสมบัติหลักคือมีพ่อแม่อยู่ในตระกูลนักการเมืองมีความจำเป็นที่ต้องเอาเข้ามาเพื่อสืบทอดอำนาจกันแบบนี้ก็ประลองกำลังกันหน่อยเรียกว่าสังคมมองอย่างนั้นเขามองว่าพวกคุณเข้ามาเพื่อบริหารและใช้ภาษีของเขาแต่ถ้าคุณเลือกพวกเดียวคุณเองขนาดนี้ก็โอเค อย่าพลาดนะนี่ไม่ให้เรียนพูดนะเรียนคิดว่ากระแสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแบบนั้น
2: ไม่โดนกันมาทุกคนไม่ได้ว่าโดนไม่ใช่ว่าเฉพาะคุณชัยชนกหรือว่าลูกเทพของพรรคภูมิใจไทยนะ
1: ค
2: ุ
1: ณล
2: ุ
1: งอ
2: ิ
1: งไง
2: คุณลุงอิงก็โดน
1: คุณยิ่งรักไง
2: ใช
1: ่คุณสมชายวงสวัสดิ์ก็ด้วยถึงจะเป็นปลัดกระทรวงถึงจะเป็นอะไรกันมาก่อนแต่คุณไม่เคยลงมาเป็นส.ส.ปกติอ่ะอยู่ๆคุณมาเพราะว่าสืบสายเลือดกันมาแบบนี้
2: คนที่พอจะดูแล้วอาจจะมีความพร้อมค่อนข้างสูงกว่าคนอื่นๆเนี่ยอย่างคุณเชนยศนันนะผมเชื่อว่าเขามีแบ็คกราวด์ที่อาจจะมีความพร้อมมากนะก็อาจจะเบาหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดโปร่งนะยังต้องดูกันต่อไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่จะถูกขุดคุยขึ้นมานะเพราะว่าคุณยศนันก็ไม่ได้มีการปูพื้นเรื่องการวงการเมืองอะไรมาเลยนะถ้าไม่ใช่ว่าเป็นเครือข่ายของชินวัตรก็โอกาสที่จะเข้ามาสู่ตำแหน่งสำคัญในพรรคเพื่อไทยก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ต้องอาศัยเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็มีโอกาสแต่ว่าเนื่องจากว่าเขามีต้นทุนที่สูงใช่ไหมเป็นศาสตราจารย์เป็นถึงว่าไม่เข้ามาในวงการเมืองเขาก็มีเวทีอะไรที่เขาอยู่ในฐานะบุคลากรที่มีคุณภาพอยู่ในแวดวงการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอันนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มกันตัวคุณยศนันท์เขาได้พอสมควร
1: แต่ว่าก็ดูว่าพอไปอยู่การเมืองแล้วทำอะไรได้อะ
2: อันนั้นคือเป็นสิ่งที่ต้องดูต่อไปไม่ได้หมายถึงว่าจะรอด
1: คุณเป็นอาจารย์คุณไปยืนบรรยายหน้าห้องตามวิชาการที่คุณเรียนมาเด็กก็อ้าปากฟังคุณอึ้งๆทึ่งๆกันไปแต่เวลาคุณมาเป็นรัฐมนตรีมันไม่ใช่แค่พูดอะค่ะพี่อาจารย
2: ์
1: มันไม่ได้พูดตามตำรามันจะมีอะไรที่มันเป็นพัฒนาการของประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยจะได้ติดอะไรของโลกบ้างไหมพี่อาจารย์ทราบไหมว่าทุกวันนี้ มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีคณะอินเตอร์เพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายในทุกมหาวิทยาลัยเลยนะคะแล้วเขาก็ต้องสอบ
2: ค่าเรียนแพงกว่าเด็กที่เรียนปกติไหม
1: แพงกว่าแน่นอนแพงกว่าหลายเท่าแต่โอเคคนไทยเขาก็จ่ายกันได้ส่วนหนึ่งนะคะแต่ทีนี้ก็คือคะแนนของเด็กที่ไปยื่นสูงกว่าพวกที่สูงกว่าไอวี่ลีกนะคะพี่ไพศาลคะแนนเด็กในประเทศไทยอะค่ะ
2: ที่ไปยื่นเข้าเรียนเนี่ยเหรอ
1: ใช่คะแนน SAT เนี่ย 1,500 กว่าจะได้ที่ว่าไอ้วิริยยังไม่ขนาดนั้นเลยค่ะพ่อแม่ใช้เงินเยอะมากหมดกันหลายแสนมากในการติวลูกเงินเท่านั้นใช้เงินเท่านั้นค่ะพี่ไพศาลเป็นโอกาสของคนมีเงินเท่านั้น
2: ก็น่าจะเป็นแค่หลักแสนคนในสังคมไทยนะ
1: มันก็เป็นเรื่องความเหลื่อมล้ำไงฮะ
2: หลักแสนคน
1: ในขณะที่เราไม่สามารถทำการศึกษาสแตนดาร์ดเนี่ยให้เป็นไบลิงควอหรือว่าอินเตอร์ได
2: ้
1: มันก็เหลื่อมล้ำขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ
2: ครับ
1: ดิฉันก็โยนโจทย์อย่างเงี้ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวหรือว่ากระทรวงศึกษามีใครบ้างที่หยิบเรื่องนี้ไปแล้วก็แก้ปัญหาได
2: ้เดี๋ยวนี้ผมไปบางทีไปทานข้าวหรือไปเดินอะไรเงี้ยก็เห็นคุณพ่อคุณแม่เขาจูงลูกเล็กๆนะลูกเขาก็พูดภาษาอังกฤษเสียงดังอ่ะจนกระทั่งเราได้ยินนะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องพูดภาษาอังกฤษกับลูกเลยนะก็ผมก็คิดว่าเขาเป็นคนต่างชาติหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเขาไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเขาพูดภาษาอ้อคนไทยแต่คงจะฝึกให้ลูกพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมลูกก็เลยสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่เป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วเวลาพูดก็ฉะฉานได้นะเสียงดังได้ยินกันทั้งห้างเลย
1: เดินไปภูฏานเพิ่งกลับมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยประเด็นหนึ่งที่พูดกันในขณะที่ไปก็คือมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษของคนภูฏานสูงมากๆเด็กที่จูงม้าขึ้นภูเขาพี่คนหนึ่งที่ไปด้วยกันเขาอายุ70แล้วค่ะอยู่อเมริกามา30ปีแกก็พูดเล่นๆแต่มันคงเป็นความจริงแกบอกว่าผมคุยกับเขาตลอดทางขึ้นภูเขาภาษาอังกฤษเขาดีกับผมอีกที่อยู่อเมริกามา30ปีเด็กที่อยู่ที่เราbusiness class ที่สนามบินภาษาอังกฤษดีมากเขาก็ถามว่าจบอะไรกันมาจบ high school ค่ะพี่ไพศาลนี่คือมาตรฐานที่นักการเมืองเราเนี่ยหรือว่าวันนี้มีการย้ายพวกข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเคยคิดไหมว่ามาตรฐานของเรามันควรจะไปถึงขั้นนั้นได้แล้วค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องไม่มีเงินก็เรียนภาคปกติไปไม่ต้องไปเรียน EP
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ขออนุญาตมาดูข่าวนี้สักนิดนะครับวันนี้เจ้าสัวบุญยสิทธิ์โชควัฒนาประธานเครือสหพัฒน์ได้ให้สัมภาษณ์สื่อนะได้พูดถึงสถานการณ์เศรษฐกิจภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยพูดในงานของกลุ่มสหพัฒน์เขาละที่เขาจัดงานกันนะโดยบอกว่าแม้เศรษฐกิจไทยจะเผชิญความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจโลกและความขัดแย้งทางการค้าแต่ยังมองว่าประเทศไทยมีโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกหากสามารถปรับตัวและใช้จุดแข็งของประเทศได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศทั้งญี่ปุ่นจีนและประเทศในอาเซียนที่ยังให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับทิศทางการลงทุนจากต่างประเทศตอนนี้ลงทุนกับประเทศจีนอยู่หลายโครงการโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสงครามการค้าไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาทุกวิกฤตมีโอกาสอยู่เสมอเราต้องดูว่าจะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เหล่านี้อย่างไรและจะพัฒนาตัวเองให้เร็วกว่าเดิมอย่างไรคุณบุญยสิทธิ์ยังบอกปัจจัยสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งดำเนินการก็คือการลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงานและสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพราะมองว่าอัตราแลกเปลี่ยนในระดับปัจจุบันยังส่งผลต่ออ ภาคการส่งออกและภาคเกษตรกรรมที่ต้องแข่งขันกับต่างประเทศรวมทั้งคุณบุญสิทธิ์ยังพูดถึงการทำงานของรัฐบาลนายอนุทินว่าถ้าเทียบกับรัฐบาลยุคของนางสาวแพทองธารถือว่าทำได้ดีกว่าคุณบุญสิทธิ์บอกว่ารัฐบาลคุณทินเทียบกับยุครัฐบาลนางสาวแพทองธารถือว่าทำได้ดีกว่าให้คะแนน6เต็ม10เพราะหลายอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเพียงประเทศเดียวแต่เป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกอย่างไรก็ตามรัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาต้นทุนและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนใหม่ในประเทศบอกภาครัฐควรเดินหน้าลงทุนอินฟราสตรัคเจอร์เพราะจะช่วยสร้างการจ้างงานกระตุ้นเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติที่มองการลงทุนระยะยาวในประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงที่หลายประเทศกำลังแข่งขันดึงดูดการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่คุณบุญสิทธิ์บอกว่าถ้ามีการลงทุนอินฟราสตรัคเจอร์ก็จะเกิดการจ้างงานและเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมาประเทศต้องเดินหน้าต่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยรองรับการเติบโตในอนาคตเสียดายที่คุณบุญสิทธิ์ไม่ชี้ลงไปนะว่าอินฟราสตรัคเจอร์นี่มันน่าจะเป็นเรื่องอะไรยังไงบ้างจะรวมถึงในแลนด์บริดจ์ด้วยไหมคุณบุญสิทธิ์เห็นด้วยไหมกับแลนด์บริดจ
1: ์อินฟราสตรัคเจอร์เหรอคะรถไฟฟ้า
2: ระบบไฟฟ้าระบบรางใช่ไหมที่เราจะพัฒนาเป็นรางคู่ทั่วประเทศรถไฟความเร็วสูงอะไรต่าง
1: ๆถ้าเป็นดิฉันนะคะหนึ่งก็คือระบบรางที่ต้องพัฒนาเป็นรถไฟทางคู่แล้วก็สองก็คือท่าเรือค่ะ
2: ท่าเรือ
1: แหลมฉบังไม่ได้นะท่าเรือแหลมฉบังอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีท่าเรือยังไงก็แล้วแต่ทางฝั่งอันดามันค่ะอันตรายมากทุกวันนี้เรามีแค่แหลมฉบังเท่านั้นเราไม่มีฝั่งอันดามันเลยนะเราขยายไม่ได้คุณบุญสิทธิ์บอกว่ายังไงนะคะรัฐบาลต้องแก้ปัญหาทำอะไรนะคะ
2: ต้องเดินหน้าลงทุนอินฟราสตรัคเจอร์
1: อ๋อเหรอคะ
2: เพราะจะช่วยการจ้างงานกระตุ้นเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติที่มองการลงทุนระยะยาวในประเทศไทย
1: แต่ปรากฏว่าวันนี้ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจเขาพาดหัวอย่างเงี้ยค่ะว่าบิ๊กธุรกิจจี้รัฐให้ปิดเรื่องจ่ายใต้โต๊ะค่ะตกลงว่าระหว่างลงทุนอินฟราสตรัคเจอร์กับปิดเรื่องจ่ายใต้โต๊ะเนี่ยอะไรมันควรจะมาก่อนกันนะคะถ้าคุณไม่ปิดเรื่องจ่ายใต้โต๊ะแม้กระทั่งไปทำอินฟราสตรัคเจอร์บริษัทรับเหมาก็ต้องจ่ายนะคะพี่ไพศาล
2: คือไม่ว่าจะอินฟราสตรัคเจอร์หรือว่าจะซื้อไอ้เสาไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยเงินก็รั่วไหลตลอดนะ
1: เพราะฉะนั้น
2: ไอ้เสาไฟฟ้าแบบ
1: innovation นวัตกรรม
2: ไม่ให้
1: จากประดิษฐกรรมเป็นนวัตกรรม
2: งานศิลปะอะไรต่างๆ
1: ไม่อันนั้นเขาจับได้แล้วเรื่องกินรีเรื่องถังนมเรื่องสับปะรดเรื่องปลาอะไรเงี้ยเปลี่ยนจากเรื่องประดิษฐกรรมเป็นนวัตกรรม
2: อ๋อเอาพวกไอโซล่าเซลล์มาติด
1: อะไรของเขาก็ไม่รู้เดินไปเดินนับมาแล้วเวลาไปต่างจังหวัดห้าสิบเสาติดแค่สี่เสาแต่ถ้าเป็นพื้นที่เอกชนติด 100% แต่ถ้าเป็นพื้นที่ส่วนราชการติดแค่ 4% ที่ประสาน 10% เท่านั้นที่ติดเดินไปออกกำลังกายไปจังเวลาไปต่างจังหวัดแล้วเขาก็จะติดเสาโซล่าเซลล์เต็มไปหมดเลยไม่มีติดสักดวงเลย ไม่ติดจริงๆนะพี่ไพศาล
2: ครับ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: Dragon's Tale
1: สองแควอยุธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-637

0: 5.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา50นาทีนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะก็คือจริงๆในวันนี้นะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าเขาขอว่าให้เลิกระบบใต้โต๊ะเหอะแล้วเขาจะทำยังไงก็คือว่าวันนี้คุณประกรณ์นิพพานรองนายกรัฐมนตรีได้นัดแต่ดิฉันหาข่าวยังไม่เจอนะว่าเขานัดกันแล้วเป็นยังไงแต่นัดตอนนี้ค่ะ10 มิถุนายนพบกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันก็คือสภาหอการค้าประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยเพื่อที่จะพูดคุยรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนในการแก้กฎหมายลำดับรองเพื่อขจัดอุปสรรคในการขับเคลื่อนประเทศค่ะอันนี้เป็นต่อเนื่องจากเมื่อวันที่15 พฤษภาคมที่คุยกันมาแล้วรอบนึงค่ะเขาต้องการให้มีกฎกระทรวงตัดขั้นตอนในการทำธุรกิจแล้วก็ใช้ซูเปอร์ไลเซนส์ใบเดียวจบแล้วก็เปิดช่องคู่สัญญารัฐให้มีการปรับราคานะคะนี่แหละค่ะเขาจี้ให้แก้กฎเพื่อลดต้นทุนในด้านการส่งออกแล้วก็มีจัด5 กลุ่มกฎหมายที่จะต้องเร่งปฏิรูปและขอให้รัฐเปิดทางพลังงานสะอาดต้นทุนซ้ำซ้อนมันมีปัญหามาก
1: ครับ
2: ค่ะ
1: กระทรวงมหาดไทยเขากำลังจัดทำไอ้เรื่องของ public hearing นะขอความเห็นประชาชนจะลือเรื่องของขั้นตอนทำบัตรประชาชนนะโดยจะมีระบุเนี่ยมี6 คำถามเห็นด้วยหรือไม่เช่นต้องพิมพ์ลายนิ้วมือจาก2 นิ้วเนี่ยจะเพิ่มเป็นสั้น10 นิ้วนะเปลี่ยนระบบจัดเก็บนิ้วโป้ง2 ข้างพร้อมกันแล้วจัดเก็บ4 นิ้วของมือข้างหนึ่งแล้วจัดเก็บ4 นิ้วของมืออีกข้างหนึ่งรวมทั้งให้มีบัตร2 แบบเลือกได้แบบใดแบบหนึ่งเป็นสมาร์ทการ์ดหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบดิจิตอลพร้อมให้เพิ่มเติมรหัสกำกับบัตรเพิ่มกรณีรูปถ่ายไม่ใส่เลนส์สัมผัสที่ทำให้ดวงตาปกติมีสีรวมถึงสามารถนำระบบการพิมพ์ลายนิ้วมือ10นิ้วไปใช้บังคับกับสถานที่ให้บริการจัดทำบัตรแห่งอื่นนะคือตอนนี้ก็ต้องพิมพ์ทั้งหมดเลยนะทั้ง10นิ้วเลย2มือเลยคือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาบอกขณะนี้กรมการปกครองได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประชาชนพุทธศักราช2526ในวงเล็บชั้นหลักการนะโดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปแสดงความเห็นผ่านทางระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th ระหว่างวันที่8มิถุนายนถึง7กรกฎาคม2569นี้ทั้งนี้กรมการปกครองอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อพัฒนา

0: าการจัดทำบัตรประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์หรือว่าสมาร์ทการ์ดโดยกำหนดวิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือในการขอมีบัตรประชาชนประเภทของบัตรประชาชนและการขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับปรับปรุงแบบคำขอมีบัตรประชาชนมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงปรับปรุงการออกใบรับและใบแทนใบรับจากระบบคอมพิวเตอร์ให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้นมีเหตุผลว่าการแก้ไขกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนครั้งนี้เป็นการสมควรพัฒนาระบบการจัดทำบัตรประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ให้มีประสิทธิภาพชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้นดังนั้นจึงกำหนดวิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือให้มีการในการขอมีบัตรการขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรจากการพิมพ์ลายนิ้วมือ2นิ้วซึ่งมีข้อจำกัดในการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนหรือถูกนำไปใช้ในการปลอมแปลงหรือสวมสิทธิ์ทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนได้ทางนี้ได้ปรับเป็นการพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง10นิ้วเพื่อการพิสูจน์ตัวบุคคลมีความถูกต้องแม่นยำและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงพัฒนาการออกบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะทางนี้โดยชุดข้อมูลแสดงความเห็นจะประกอบด้วย1เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรต่อการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวนะฮะ2ประเภทคือ1บัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์และ2บัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบดิจิตอลของกรมการปกครอง2เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรต่อการแก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ถือบัตรสามารถเลือกได้ว่าประสงค์จะถือบัตรประเภทใดระหว่าง1บัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์และ2บัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบดิจิตอลของกรมการปกครอง3เห็นด้วยหรือไม่ต่อการแก้ไขเพิ่มเติมรหัสกำกับบัตรของบัตรทั้ง2ประเภทให้มีความชัดเจน4เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรต่อการแก้ไขเพิ่มเติมกรณีรูปถ่ายของผู้ถือบัตรไม่ใส่เลนส์สัมผัสที่ทำให้ดวงตาปกติมีสีหรือขนาดเปลี่ยนไปจากเดิม5เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรต่อการแก้ไขเพิ่มเติมการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ขอจาก2นิ้วเป็น10นิ้ว6เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรต่อการพิมพ์ลายนิ้วมือ10นิ้วโดยจัดเก็บนิ้วโป้ง2ข้างพร้อมกันแล้วจัดเก็บ4นิ้วของมือข้างหนึ่งจากนั้นจัดเก็บ4นิ้วของมืออีกข้างหนึ่ง7เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรต่อการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำระบบพิมพ์ลายนิ้วมือ10นิ้วใช้บังคับกับสถานที่ให้บริการจัดทำบัตรแห่งอื่นด้วยนอกจากที่ว่าการอำเภอและสำนักงานเขตภายในเวลา2ปีนับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับเว้นแต่สถานที่นั้นๆมีความพร้อมก่อนเวลาที่กำหนดนะอันนี้โดยคร่าวๆนะที่เขาจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็คงเพื่อที่จะทำให้มันมีการปลอมแปลงได้ยากขึ้นการสวมสิทธิ์อะไรต่างๆจะทำได้ยากขึ้นครับ
1: ค่ะมันจะยากอะค่ะถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่ไม่ถูกซื้ออะค่ะแต่ถ้าที่ถูกซื้อให้แบบอย่าว่าแต่พิมพ์10นิ้วละค่ะให้20นิ้วเลยค่ะก็ทำได้นะคะ
0: เพราะว่าปกติมันเห็นว่าเอาชื่อคนตายมาตายไปแล้วไม่ได้กลับมาพิมพ์แค่2นิ้วไม่ได้กลับมาพิมพ์10นิ้วได้
1: เนี่ยแบบถ้าเจ้าหน้าที่อะอย่างที่กระบวนการ
0: เจ้าที่ไม่ได้ดึงเอาชื่อคนตาย
1: เว
0: ีย
1: งแหงเชียงดงเชียงดาวอะไรไปจับกันแ
0: หละเอามาทำบัตรประชาชนเลย
1: ให้พิมพ์20นิ้วเลยไปคิดเอาก็แล้วกันเองเอาไม่อยู่แล้วค่ะอย่าว่าแต่10เลย
0: ครับ
1: ค่ะมันไม่มีอะไรถูกโอเคเรื่องนี้แล้วพี่ได้ยินอะไรต่อมีอะไรก็ค่อนข้างจะกุ้มใจพอสมควรนะคะมีเอกสารเรื่องเขมรยังไม่ได้คุยเลยนะคะวันนี้มันจะเป็นยังไงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ก็น่าซีเรียสพอสมควรก็คือเรื่อง Thailand AI Passport เนี่ยผู้ที่ตายมันจะแก้อะไรไม่ได้เลยนะคะพี่เ
0: อ
1: กสาร
0: ไม่ได้แล้วเพราะโครงการมันลงนามไปแล้วนะไปแล้วหมดเขาคือถ้าจะยกเลิกก็เป็นเรื่องที่เป็นอำนาจผมก็ไม่แน่ใจนะ
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นอำนาจของรัฐมนตรีหรืออะไรซึ่งเขาคงไม่ทำหรอกถ้าเขาจะยกเลิกเขาก็ไม่เริ่มแต่แรก
1: ยกเลิกไม่ได้และที่เรียนมั่นใจว่าเขาไม่ยกเลิกก็เพราะว่าวันนี้เขาพูดว่าถ้ายกเลิกจะเสียโอกาสและที่ผ่านมาไม่มีอะไรผิด เป็นการเจตนาทำสิ่งที่ดี
0: ครับ
1: สิ่งที่เรากำลังที่เราพูดมาตั้งแต่รู้ว่าเขาทำโครงการแบบนี้ก็แค่จะเอาไปรวบรวมแล้วก็จะไปแบบบันทึกให้ผู้ที่รับเหมาไปแล้วอ่ะเอาไปเติมหน่อยได้ไหมอะไรก็แค่นั้นเองค่ะ
0: ครับไม่แล้วมันก็ไม่มี KPI ที่จะไปวัดผลว่ามันคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่านะผมดูนะ
1: ถ้าจะอย่างนั้นนะคะวัดได้อย่างนี้ค่ะไอ้ที่คุณบอก5ล้านเนี่ยเอาเข้าจริงมีคนกี่คนที่เข้าไปและในจำนวน5ล้านเนี่ยใช้กันกี่นาทีกันแน่อ
0: ันนั้นก็ดูในทางปฏิบัติทีมั้ย
1: วัดได้ด้วยค่ะพี่ไพศาลวัดได้ก็คุณภาวุฒิบอกว่าไอ้ 1,600 ล้านเนี่ยต้นทุนจริง300ล้านเพราะฉะนั้นพวกเขาจะวัดกันได้แต่ที่แปลกก็คือว่าปปช.ก็ไม่ส่งเอกสารเตือนเลยนะผิดกับตอนจำนำข้าวคุณยิ่งลักษณ์ตอนจำนำข้าวเนี่ยปปช.เตือนว่าจำนำทุกเม็ดยากที่จะควบคุมไม่ให้เกิดการรั่วไหลและทุจริตจดหมายเตือนของปปช.อันนั้นน่ะที่ทำให้คุณยิ่งลักษณ์มีความผิดแต่งานนี้ปปช.ไม่มีเตือนเลยค่ะปล่อยเลย
0: ครับ
1: ทั้งที่ใครก็บอกว่า5ล้านเนี่ยคุณจะไปเอาใครมาและไม่มีการอบรมด้วยปล่อยเล่นอย่างเดียว
0: ปปช.ไม่ขยับเลยนะ
1: ขย่าแล้วด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่ขยับอ่ะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เออแต่
1: อาจจะขวัญเสียอยู่มั้งคะ
0: แต่
1: ลุ้นอยู่ว่าคุณโสพลซาลัมแกจะแบบส่งข้อมูลหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะแบบเครียดอยู่นิดนึง
0: แต่อาจารย์นันทนานี่ปปช.ขยับแล้วนะเรื่องจริยธรรมนะ
1: ตลก
0: ไปพี่ปลายเรื่องอะไร
1: เป็นคนภาษาคนเลยเนี่ยปปช.ก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะทำให้เขาวิพากษ์วิจารณ์ได้เหมือนกัน
0: แต่ผมก็คาดว่าอาจารย์นันทนาน่าจะหลุดมีโอกาสหลุดจากตำแหน่งได้เพราะว่าเรื่องอย่างนี้ปปช.ยังจับมาเล่นอย่างนี้แสดงว่าเขาคงจะมีโอกาสหลุดสูงเดี๋ยวพักกันก่อนครับช่วงนี้
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เจ็ดก้านาฬิกา3นาทีนะครับคุยกันต่อครับคุณอันครับ
2: ค่ะพี่เพศานเรื่องที่เรียนเป็นห่วงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเล็กซินเคยวน
1: นะเดี๋ยวก่อนจะไปซื้อเคยวนผมเล่าเรื่องอาจารย์นันทนานิดหนึ่งแล้วกันนะ
2: ค่ะค่ะ
1: กรณีอาจารย์นันทนานันทวโรภาสสวตั้งกระทู้ถามสดโครงการไทย AIพาสปอร์ตถามนายชัยชนกชิดชอบโดยนายชัยชนกมอบให้นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยมาตอบกระทู้แทนเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาโดยการพิปรายของคุณสวนันทนาถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสวจำนวนมากว่าใช้ถ้อยคำเสียดสีนายชัยชนกและนางสาวแนนล่าสุดจึงมีความเคลื่อนไหวจากสวบางส่วนที่ไม่พอใจท่าทีของสวนันทนาโดยเฉพาะการอภิปรายช่วงหนึ่งที่ระบุว่าขอบคุณที่นางสาวแนนมาตอบกระทู้เรื่องนี้แทนนายชัยชนกเพราะหากนายชัยชนกมาตอบตนคงต้องไปฝึกภาษาทิงลิชมาสนทนากับนายชัยชนกและอาจจะต้องมีคนแปลภาษาให้คนอื่นเข้าใจอีกครั้งขอกระทู้ถามรัฐมนตรีช่วยเป็นภาษาคนอุ้ยภาษาไทยด้วยแล้วกันแหล่งข่าวจากสวระบุว่าสวบางส่วนมองว่าคำพูดดังกล่าวเป็นเชิงเสียดสีส่งผลต่อภาพลักษณ์ต่อการทำงานของสวอีกทั้งตัวของสวนันทนาก็ถูกตั้งคำถามถึงมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองมาหลายครั้งที่สำคัญก่อนหน้านี้สวนันทนามีคดีเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมถูกฟ้องร้องอยู่ด้วยนะสวพยายามสร้างมาตรฐานการอภิปรายเชิงสร้างสรรค์มาตลอดสวหลายคนได้ทำความเข้าใจตรงกันว่างานสภาควรดำเนินการให้เป็นแบบอย่างกับบุคคลภายนอกแต่สวนันทนามักจะสร้างเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้งมาหลายครั้งแหล่งข่าวจากสวระบุนะฮะแล้วก็มีรายงานข่าวล่าสุดนะครับว่าในการพิจารณาของสำนักงานปปช.กรณีที่สวนันทนาถูกไปอภิปรายพาดพิงนางแดงนั้นว่าจะเข้าข่ายต้องดำเนินคดีหรือไม่ล่าสุดมีรายงานว่าสำนักงานปปช.มีมติเอกฉันท์ให้ตั้งคณะไต่สวนสว.นันทนาในกรณีนี้แล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าอีกคดีหนึ่งของสว.นันทนานั้นเกิดขึ้นช่วงต้นเดือนสิงหาคม68โดยสว.นันทนาและสว.อีก20คนถูกกล่าวหาว่าปลอมลายเซ็นของสว.2รายประกอบด้วยนายณัชพงษ์วงศ์บูลาลีและนายเดชานุตาไลส่วนพันเอกหญิงธนะตัสกรบุษราคมสวรายหนึ่งนั้นขอถอนชื่อในการรวบรวมรายชื่อสวตามมาตรา82วรรคหนึ่งแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อถอดถอน136สวสีน้ำเงินตามที่นางสาวนันทนากับพวกระบุว่าสวสีน้ำเงินฝ่าฝืนมาตรา113ในรัฐธรรมนูญและขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้สวจำนวนข้างต้นยุติการปฏิบัติหน้าที่ในการลงมติเลือกกรรมการองค์กรสลักด้วยนี่ก็เป็นความคืบหน้านะที่ปปช.เขาก็ตั้งต้นแล้วล่ะ
2: แล้วเขาจะไม่มองว่าปปช.ทำตัวเป็นองคลักษณ์พิทักษ์ลูกคุณเนวินหรอคะ
1: ไม่ทราบเดี๋ยวรอดู
2: เพราะว่า
1: สว.เสียงข้างมากเขาคงส่งไปก่อน
2: เพราะว่าในสภาเนี่ยเขาก็สอยกันแรงๆนี่คิดไอ้คำอย่างเงี้ยโอเคมันก็จะว่าเหมาะสมก็ไม่เหมาะสมแต่ก็จะแรงขนาดนั้นเรียนว่ามันก็แกพูดไว้อย่างนี้เรียนก็ไม่ได้พูดภาษาทิงลิชหรอกแต่ว่าคิดว่าพูดภาษาคนคำพูดอย่างเงี้ย มันก็ไม่ถึงขนาดที่สำหรับดิฉันนะคะพี่ไพศาลถามว่ามันท่านไอตอนที่ไปบูลลี
1: ่
2: สวขายหมูนั่นน่ะอันนั้นเนี่ยยังจะหนักกว่าเรื่องบูลลี่สวอาชีพมาขายหมูขายหมูแต่อันนี้เองก็ยังคิดว่ามันก็ยังไม่เท่าไหร่นะถามว่าพอดีไหมมันก็ไม่ดีหรอกแต่เวลาที่ลูกขึ้นมาตอบโต้เร็วแล้วคนที่ปกป้องก็เป็นลูกของอย่างคุณชัยชนกอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้บรรดา
1: ลูกเทพทั้งคู่ลูกเทพทั้งคู่
2: คือลูกเทพมันก็มีเยอะแต่นี่คือลูกคุณเนวินเนี่ยที่ในศาลแล้วปปช.ลุกขึ้นมาปกป้องเร็วสว.ก็ปกป้องเร็วอ่ะเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีกับพวกเขากันแน่นะคะค่ะ
1: ก็ทำบ่อยๆมันก็คงจะมีการสะสมในทางปริมาณอยู่ล่ะ
2: หมายถึงคุณนันทนาหรือว่า
1: ไม่ใช่ประเภทที่คอยปกป้องคอยเป็นองครักษ์พิทักษ์อะไรกันขนาดนี้นะ
2: ค่ะ
1: มันสะสมไปถึงปริมาณแล้วตามทฤษฎีมันก็จะยกระดับไปสู่คุณภาพของสถานการณ์สักวันใดไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับ
2: ค่ะ
1: อ้าวคราวนี้มาที่คุณอันได้ตั้งประเด็นไว้นะฮะ
2: เรื่องเหล็กซินเคยหยวนในวันนี้คุณลูกเทพอีกคนนึงคือคุณท็อปวราวุธนะคะออกมาพูดว่า
1: อันนี้ลูกเทพรุ่นหนึ่งเนี่ย
2: ลูกเทพ
1: รุ่นหนึ่ง
2: ลูกเทพเหมือนอีกคนหนึ่งคือคุณท็อปวราวุธบอกว่าก็ตอนนี้เขาทำทุกอย่างถูกต้องถ้าหากว่าเหล็กของเขาไม่มีคุณภาพและพบว่าต่ำกว่ามาตรฐานมอก.ก็ปิดโรงงานอีกก็แค่นั้นเองแต่ประเด็นก็คือว่าเขาทำทุกอย่างถูกตามมาตรฐานมอก.ค่ะพี่ไพศาลเนื่องจากว่ามาตรฐานมอก.ของเราเนี่ยแก้ใหม่เมื่อปี2559แล้วการที่เราแก้มาตรฐานมอก.เมื่อปี2559นั่นแหละ
1: เพื่อจะดึง
2: ที่ทำให้เหล็ก IF เนี่ยรัฐบาลจีนมันเกิดตึกเต้าหู้ถล่มในประเทศจีนเนื่องมาจากเหล็กไม่มีคุณภาพรัฐบาลจีนก็เลยสั่งไม่ให้มีการผลิตเหล็กในระบบ IF ในประเทศจีนทำให้โรงงานในประเทศจีน600แห่งต้องปิดและส่วนหนึ่งก็คือปิดโรงงานแล้วเก็บเครื่องจักรทั้งหมดถอดเอามาตั้งในประเทศไทยแล้วเราก็แก้กฎหมายโดยเปิดมาตรฐานเหล็กมอกเนี่ยมาตรฐานอุตสาหกรรมเราปี59เปิดทางให้เหล็ก IF เนี่ยเข้ามาได้เหล็ก IF ทำง่ายก็คือว่าไม่ต้องมีการปรุงน้ำเหล็กแล้วก็ใช้เหล็กเก่ามาหลอมแล้วเหล็กเก่าในประเทศไทยมันสกปรกค่ะมีทั้งทรายปนเปื้อนอะไรเต็มไปหมดซึ่งก็เป็นจุดที่ดูได้ตาเปล่ามันไม่รู้และมันก็กลายเป็นเหล็กที่คุณภาพด้อยกว่าระบบเดิมที่เรามีเพราะฉะนั้นซินเคอหยวนหรือว่าโรงงานอีก11แห่งของจีนที่เขามาทำเนี่ยทำเนี่ยก็ถูกกฎหมายค่ะพี่ไพศาลทำเนี่ยก็ถูกกฎหมายเพราะเราแก้กฎหมายมาตรฐานเราให้ต่ำลงเปิดให้เขามาเปิดได้ไม่ผิดเลยนะคะไม่ผิดค่ะเพราะเราต่ำเพราะเราทำมาตรฐานเราให้ต่ำเองอะค่ะนี่คือความจริงของประเทศไทยอีกด้านหนึ่ง
1: ครับเขาตกลงปี59นะ
2: มาตรฐานอุตสาหกรรมปี59
1: ก็
2: มีการแก้ให้ต่ำลงพอต่ำลงปุ๊บพวกนี้ก็ถอดเครื่องจักรจากจีนมาเลยค่ะ
1: ก็คงจะสอดคล้องเพราะจีนเขาประกาศปี59ให้ยกเลิกแล้วมีผลเขาให้เวลามีผล
2: 1
1: ปี60
2: พอปี60ก็มาเลยฮะเราแก้กฎหมายรอเขาปี59
1: ใช่ก็แสดงว่ามีในคณะรัฐบาลในขณะนั้นคงจะมีคนมาบอกว่าเดี๋ยวเราจะดึงทุนจีนกลุ่มนี้เข้ามาแล้วก็จะเอาไปตั้งในแถบ EEC ทั้งหลายนี่
2: แหละแล้วก็แบบว่าไม่ได้ทำด้วยเห็นผลประโยชน์เลยเห็นแก่ผลประโยชน์ประเทศชาติอย่างเดียวไม่มีประโยชน์ส่วนตัวเลยค่ะ
1: ชุดนั้นมามีแล้วพวกโรงขยะเลย
2: เดี๋ยวให้พูด
1: มีโรงแบบรีไซเคิลขยะด้วยนะ
2: ก็ที่ไล่ปิดกันทั้งหมดนี่แหละค่ะ
1: แล้วไล่ปิดกันอุตลุดไปหมดอ่ะเพราะว่าดูแล้วโอ้โหมันสร้างมลภาวะหนักมาก
2: และพี่ไพศาลเห็นหรือยังคะว่ามีกฎหมายใหม่ของจีนออกมาอีกแล้วอะค่ะเรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเขาจะยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของเขาให้สูงขึ้นแล้วเดี๋ยวคอยดูนะคะจะมาอีกรอบหนึ่งประเทศไทยอะรอรับขยะอีกรอบหนึ่งได้เลยค่ะ
1: คร
2: ับ รัฐบาลจีนกำลังออกกฎหมายใหม
1: ่
2: จีนคลอดกฎหมายเรียนอ่านให้ฟังก็ได้จีนเนี่ยนะคะข่าวที่ออกมาเมื่อ2วันที่แล้วจีนคลอดประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อมสะเทือนทุนไทยจับตาเกณฑ์โลกใหม่เลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะยกระดับเรื่องสิ่งแวดล้อมของเขาเพราะฉะนั้น1เราจะส่งออกไปที่เขาเราก็จะต้องมีมาตรฐานที่สูงขึ้นส่วนเขาล่ะ เขาเนี่ยจะต้องจัดการกับอุตสาหกรรมบางประเภทและอุตสาหกรรมบางประเภทที่ไม่ผ่านเขานั่นแหละมันจะมาที่ประเทศไทยค่ะคอยดูคอยดูว่าจะเป็นยังไงค่ะ
1: ครับก็เห็นว่าไอ้เรื่องไอ้อะไรนะไอ้เตาแบบที
2: ่ IF เนี่ยนะคะ
1: IF เนี่ยนะทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าเราก็จะพยายามปรับเปลี่ยนเป็น EF ให้ได้ภายใน3ปีตั้งเป้าไว้เพราะฉะนั้นการอนุญาตเข้าไปก่อนในช่วงนี้3ปี
2: ก็3ปีก็พอดีธุรกิจไทยก็เจ๊งหมดอ่ะฮะ
1: ก็คงให้เขาคุ้มทุนก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหม
2: คือ3ปีเนี่ยธุรกิจไทยจะเจ๊งหมด

0: แล้วเขาก็จะอยู่ได
1: ้แล้วเขาโอเคตอนนั้นเขาก็จะเปลี่ยนไอ้เทคโนโลยีอะไรเขาก็พอจะมีการคุ้มทุนของเขาไปละ
0: ใช่ค่ะเพราะทุกวันนี้การที่เขาทำถามว่าเราเดือดร้อนเพราะอะไรหนึ่งเหล็กไม่ได้มาตรฐานเหรอมันไม่ใช่แค่นั้นเพราะระบบของเขาเนี่ยมันทำให้ต้นทุนถูกกว่าโรงเหล็กไทยเพราะเขาไม่ต้องปรุงน้ำเหล็กอะไรอย่างที่ว่าม
1: าก็มาดั้มราคาทำให้เหล็กไทยก็ตายไปกันหมด
0: ก็คือเวลาพูดก็พูดว่าอู้ทุนมาลงทุนนู่นนี่นั่นแต่ไม่ดูเรื่องคุณภาพในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยเลยค่ะ
1: ครับพักกันก่อนครับคุณอาเมียนะเชิญนะ
0: ไม่มีค่ะไม่มี
1: โอเคพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะก็เรื่องกัมพูชาเนี่ยพี่ไพศาลคิดว่ายังไงบ้างคะกับความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้น
1: คือผมว่าเขาก็มีปัญหาภายในอะไรเขานะไอ้ที่เขาพยายามสื่อสารเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เขาเป้าเขาเนี่ยเป็นเรื่องภายในของเขาคือเบื้องลึกเบื้องหลังของสิ่งที่วุนเซนพยายามจะพูดแล้วก็รู้ว่าพูดเนี่ยไม่ใช่ให้ชาวบ้านหลังคาเขียวฟังหรอกก็คิดว่าสื่อก็จะรายงานไปแล้วคนกัมพูชาก็คงจะได้รับรู้รับทราบกันก็คือพยายามปกป้องลูกชายซึ่งถูกด่าอยู่เพราะว่าขณะนี้ในกัมพูชาเนี่ยมีการตัดงบประมาณด้านสาธารณสุขงบในเรื่องการศึกษางบในเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของสวัสดิการหรือว่าอะไรต่างๆลงเพื่อเอามาใช้จ่ายในด้านของอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งก็ทำให้คุณเซนเนี่ยเขาพยายามจะชี้แจงเขาพยายามจะพูดไงบอกว่าเขาเองก็ไว้ใจไทยนะอะไรเงี้ยไม่เคยคิดว่าจะมีความขัดแย้งกันอะไรกันก็เลยไม่ได้เตรียมการไม่อะไรอย่าไปโทษลูกเขาเขาเนี่ยตั้งแต่เขาแล้วเขาไม่ได้เคยคิดจะเตรียมการสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรเป็นการจะพยายามแก้ตัวให้กับปางูนมาเน็ตที่จำเป็นต้องจัดงบไปซื้ออาวุธเป็นจำนวนมากแล้วกำลังถูกด่าว่าทำให้ไอ้เรื่องของงบที่จะต้องใช้ในเรื่องของสุขภาพเรื่องสาธารณสุขเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยปล่อยขาดหายไป
0: น่าจะหลายเรื่องเลยล่ะหนึ่งเรื่องงบสาธารณสุขหรือว่าการศึกษาอย่างที่พี่ไพศาลว่าสองก็คือว่าคนกัมพูชาเสียดินแดนจริงเนื่องมาจากว่าเขาเคยคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยมันของเขาก็คิดดูชนิดที่ว่าไปเซ้งให้คนจีนมาทำบ่อนทำลังสแกมเมอร์ได้ยึดจากประเทศไทยไปประเทศไทยยึดคืนหมดเลยลองนึกดูกันละกันว่าตามแนวชายแดนเนี่ยเราตีคืนมาได้เท่าไหร่
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นความรู้สึกของคนกัมพูชาเคยทำกินเคยอยู่ตรงนี้เคยเปิดบ่อนเปิดลังสแกมเมอร์โดนไทยยึดหมดเลยภาพพจน์ของพวกเขาในกัมพูชาก็คือเสียหายมากไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินนะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: แต่ในใจดิฉันก็คิดว่าตอนที่เรารบกันต่อสู้กันมา2รอบเนี่ยเราก็พูดคำนี้แหละเป็นปัญหาภายในเขาต้องการที่จะยกให้ลูกเขาเนี่ยเป็นที่ยอมรับลูกเขาไม่สามารถมีบารมีเท่าเขาก็เป็นปัญหาภายในเขาทุกครั้งแต่ก็ตีกับเราก่อนนะคะพี่ไพศาลแล้วครั้งนี้กัมพูชาเองก็เพิ่งได้รับรถถังรุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นใหม่รุ่นเก่าที่ปรับปรุงประสิทธิภาพได้สูงมากสามารถจับความร้อนตอนคืนก็หมายถึงเล็งเป้าตอนคืนได้แล้วก็ยิงได้ไกลด้วยตอนนี้รับมาแล้ว30กว่าคันเบ็ดเสร็จเนี่ยจะมาทั้งหมด93คันจีนให้ฟรีเพื่อตอบแทนกับการที่ให้ใช้ฐานทัพเรือเรียม รื้อที่สหรัฐทำไว้ให้จีนไปเลยนะฮะจีนก็ตอบแทนจีนก็ให้จีนเองก็คงอ่านข่าวเหมือนกันว่าองค์การสิทธิมนุษยชนบอกว่ากัมพูชาเนี่ยมีสแกมเมอร์เพิ่มปราบปรามอ้างว่าปราบปรามไปประมาณ20กว่าแต่เพิ่มมาเป็น100จีนก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วนะคะพี่เมษาในความจริงถึงเวลาเขาก็ส่งเครื่องส่งเนี่ยอาวุธยุทโธปกรณ์มาให้เพราะหลักๆของเขาก็คือว่าจะไปโกงใครก็โกงห้ามโกงคนจีนห้ามโกงคน
1: ไอ้ที่เขามีหมายจับเขาก็ส่งไปให้
0: นี่ค่ะพี่สาย
1: ทางการก็ส่งไป
0: เกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นจะโกงใครก็โกงห้ามยุ่งกับจีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีเอาตายที่คนของเขามาตายแล้วก็บินมาถูกไหมคะจีนก็เหมือนกันยังคบกันอยู่จะโกงห้ามโกงคนจีนอาจารย์ชาญวิทย์อาจารย์ชาญคุณพี่เคิร์กทรงฤทธิ์ก็บอกเหมือนกันจากนี้ไปก็คือแค่3ชาติเท่านั้นเองที่เขาจะไม่ยุ่ง นอกนั้นเป็นเหยื่อเหมือนเดิมเด็กก็เลยคิดว่าไทยเราเนี่ยก็เหนื่อย ไม่ได้คิดว่าเราด้อยหรือว่าอะไรนะแต่เหนื่อยที่จะต้องดำเนินการกับพ่อลูกคู่นี้
1: อ่ะแต่ล่าสุดนี่คุณเซนเขาคงได้ติดตามข่าวของสื่อไทยนะ เขาก็ได้ชี้แจงล่าสุดโดยบอกว่ารายงานข่าวที่เผยแพร่โดยสื่อไทยเกี่ยวกับคำปราศัยของเขาเมื่อวานเนี้ยเกี่ยวกับวิธีการที่กัมพูชาจะทวงคืนดินแดนที่อ้างว่ากองกำลังของไทยยึดครองอยู่เนี่ยฮุนเซนบอกว่าเขาระบุในคำปราศัยนั้นเขาบอกว่ามันมีอยู่สองวิธีที่เป็นไปได้ก็คือการทวงคืนดินแดนก็คือโดยสันติวิธีและโดยกำลังทหารนะคุณเซนระบุว่าสื่อไทยหลายสำนักได้เผยแพร่ข้อความที่ไม่มีมูลความจริงสิ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อนายกรัฐมนตรีอนุทินซึ่งอยู่ในกรุงฮานอยในขณะนั้นรายงานข่าวอ้างว่าผมระบุว่าเราจะใช้ทั้งสันติวิธีและทางทหารผมขอให้สื่อไทยพิจารณาเรื่องนี้ชัดเจนนี่เป็นความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ที่ไม่ควรเกิดขึ้นคุณเซนบอกว่าผู้พลัดถิ่นชาวกัมพูชาที่เขาได้พบแสดงความสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและเขาย้ำอีกครั้งว่ากัมพูชาจะเลือกยุติปัญหาอย่างสันติผมขอให้สื่อไทยดูคลิปวิดีโอนั้นอีกครั้งและแยกแยะข้อเท็จจริงให้ชัดเจนแล้วก็บอกว่าการแก้ไขด้วยการใช้กำลังทหารไม่ใช่ทางเลือกที่กัมพูชาควรใช้และอธิบายว่าข้อความของเขามุ่งเป้าไปที่กลุ่มหัวรุนแรงชาวกัมพูชาในต่างประเทศที่กำลังกดดันให้กัมพูชาใช้กำลังนอกจากนี้ฮุนเซนยังส่งข้อความถึงประเทศไทยเพื่อโต้แย้งคำกล่าวอ้างของนายกรัฐมนตรีของไทยที่ว่าไทยไม่ได้ลุกล้ำดินแดนกัมพูชาแม้ว่ากองกำลังไทยจะยึดครองพื้นที่มากกว่า10แห่งในกัมพูชาอยู่ในขณะนี้ก็ตามโดยฮุนเซนบอกว่านายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวว่าประเทศไทยไม่เคยลุกรานใครแต่ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะลุกรานหรือไม่ก็ตามโปรดปฏิบัติตาม3ข้อของข้อตกลงหยุดยิงในการกำหนดเขตแดนซึ่งข้อ3ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าข้อตกลงใดๆภายใต้คำแถลงร่วมฉบับนี้จะต้องไม่กระทบต่อการกำหนดแนวเขตแดนและพรมแดนระหว่างประเทศระหว่างสองประเทศทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันในการมอบบทบาทให้กับคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC เพื่อดำเนินการสำรวจและกำหนดแนวเขตแดนต่อไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามข้อตกลงที่อยู่ระหว่างสองประเทศเพื่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนตามแนวชายแดนคุณเซนว่าอย่างนั้นก็ดูออกมากลายเป็นอีกมาสหนึ่งนะเป็นนักสันติวิธีละแต่เมื่อวานเนี่ยมีทั้งกันแนะกันแหนมีทั้งอะไรต่าง
0: ๆก็เขาก็คงเห็นนะมั้งคะว่าพอรถถังไปลงที่กัมพูชาปุ๊บมีข่าวว่าส่งมาอยู่ชายแดนแล้วก็ถูกทหารจีนเข้าพบไปกระทรวงกลาโหมไทยทันทีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเผาๆบ้างอะค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องเกรงใจจีนบ้างนะถ้าเพราะว่าท่าทีของจีนเนี่ยดูจากที่เขาอธิบายมาก็คือ เขาก็แคร์ไทยไม่ใช่ว่าไม่แคร์ซะทีเดียวก็มานั่งอธิบายว่าเออมันเป็นดีลเก่านะคุยมานานแล้วส่งมาให้ก็พูดอะไรก็พูดไปอ่ะแต่ว่าเราก็คงทำทุกอย่างเรียนดูแล้วรัฐบาลไทยโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมเนี่ยมีหลายๆอย่างที่เขาไม่พูดแล้วก็ไม่ควรพูดต้องเป็นเรื่องความมั่นคงแต่เขาทำค่ะการที่ยกขบวนไปเวียดนามทั้งหมดเลย4เหล่าทัพเลยนี่ไม่ธรรมดานายกอนุทินก็กำลังจะไปฝรั่งเศสอีกใช่ไหมฮะ
1: ตามเสด็จ
0: ใช่ค่ะ
1: 28ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: 28มิถุนา
0: ไปฝรั่งเศสแล้วก็การที่ไปคุยกับเวียดนามนี่ก็มีความหมายมากทั้งหมดอะค่ะที่ทำเนี่ยมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยอ๋อแขกบ้านแขกเมืองของเรานะคะพี่ไพศาลมีกำหนดการเยือนของเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งราชอาณาจักรค่ะพวกท่านจะเสด็จพร้อมด้วยเซอร์ทิมลอเรนซ์พระสวามีเสด็จเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569นี้ค่ะซึ่งจะประกอบด้วยการเสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปพบกับนายกรัฐมนตรีไทยไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนในกรุงเทพมหานครที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเด็ก Save the Children ประเทศไทยค่ะแล้วก็พระองค์ท่านจะส่งพบกับนักวิทยาศาสตร์หญิงชาวไทยร่วมทอดพระเนตรผลงานเกี่ยวกับความมั่นคงด้านสุขภาพในภูมิภาคก่อนปิดท้ายการเยือนด้วยกิจกรรมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างสหราชอาณาจักรและไทยเป็นการเยือนครั้งที่4ของพระองค์ท่านนะคะเจ้าหญิงแอนการเสด็จในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันอบอุ่นที่ยืนยาวระหว่าง2ประเทศแล้วก็บทบาทสำคัญที่ราชวงศ์ของเรายังมีต่อการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสหราชอาณาจักรและไทยค่ะอันนี้เป็นคำพูดของคุณมาร์คกูดดิ้งเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเจ้าหญิงแอนได้เสด็จเยือนประเทศไทยมาแล้ว3ครั้ง2522 2530
1: พระราชมารดาครั้งด้วยใช่ไหม
0: ค่ะ2522 2530และในฐานะเจ้าฟ้าหญิงก็ได้เสด็จร่วมกับพระราชบิดาด้วยทั้งพระราชบิดาและพระราชมารดาเลยค่ะในปี2515ค่ะเสด็จมาปี2515ในตอนนั้นทั้งสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธแล้วก็เจ้าชายฟิลิปนะคะพอแล้วก็มาปี2522 22ก่อนแล้วก็มา30แล้วก็มาปี39ค่ะเป็นการเสด็จเยือนครั้งสุดท้ายของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2และในยุคแห่งอดินบะระคือในโอกาสฉลองครองราช50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเมื่อปี2539ปีนั้นก็คือคุณบรรหารศิลปะอาชาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะที่ท่านพูดชื่อพระราชินีผิดนะคะสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ
1: ไอ้สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธเสด็จไทย3ครั้งเลยใช่ไหมรวมแล้ว3ครั้งใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าตามข่าวเนี่ยที่มีอยู่ในมือก็คือว่าป
1: ี2515
0: แล้วก็ปี2539ค่ะ
1: อ๋อ2ครั้ง39
0: ค่ะแต่เจ้าหญิงแอนเนี่ยมาแล้ว3ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4ค่ะ
1: ก็ตอนปี39เนี่ยพระพรา
0: ตอนปี39ก็คือว่าเจ้าฟ้าหญิงแอนเจ้าหญิงแอนไม่ได้มาค่ะไม่ได้เสด็จค่ะ
1: อ๋อแม่ดาอันดายุท่านดายุ
0: เจ้าหญิงแอนมาปี22 30แล้วก็2515แต่ว่าพระราชินีอลิซาเบธและในยุคแห่งอดินบะระเนี่ยเสด็จเมื่อปี2539ในรัฐบาลคุณบรรหารจำได้
1: ผมก็จะไปจำเรื่องราวของ Princess Anne จาก The Crown ซะเป็นส่วนใหญ
0: ่คุณดูเองนะคะแล้วก็เนี่ย
1: ก็
0: ในภาพ
1: แต่ก็เป็นเห็นว่าเป็นข้อเท็จจริงนะก็คือว่าทรงเป็นคนโปรดของพระราชบิดาแต่ยุคแข่งในดินบาระเนี่ยโปรดลูกสาวคนโตนี่มากเพราะว่าเก่งขี่ม้ายิงปืน ทำอะไรต่างๆเพราะว่าท่านชอบใช้ชีวิตกลางแจ้งแล้วก็คราวปรินซ์ชาวเนี่ยไม่ค่อยชอบแต่ว่าพรินเซสแอนเนี่ยชอบมากจึงสนิท
0: แข่งโอลิมปิกด้วยใช่ไหมคะ
1: เนี่ยเป็นนักกีฬาเป็นอะไรต่างๆชอบชีวิตกลางแจ้งชอบอะไรต่างคล้ายมีความคล้ายคลึงกับพระราชบิดาสูงมาก
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็ภาพที่กรุงเทพธุรกิจเอามาลงเนี่ยน่าจะเป็นภาพเสด็จเยือนเมื่อประมาณปี2530นะคะก็ปรากฏว่าภาพเจ้าหญิงแอนเนี่ยเป็นภาพที่เหมือนคนที่แสดงในหนังเตี้ยบเลยค่ะจะแยกไม่ออกเลยค่ะ
1: แคสติ้งแคสติ้งเก่งมาก
0: เหมือนมากเลยค่ะเหมือนดูหนังอยู่เลยค่ะเลือกตัวแสดงได้เหมือนมากค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูการลงทุนนะดูหุ้นกันนี้กันนะครับ
0: ค่ะ
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
1: ์19:31 นนะครับตอนรับผู้ฟังเข้าสู่มหานครรอบทีนะครับนี่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์ครับดีเจด้งครับจามอนกิจโสภาคครับ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีน้องด้งด้วยนะ
2: ครับสวัสดีพี่บอยและแฟนๆจากทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้รับสัญญาณจากเครือข่ายอสมทนะครับเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีก10ข่าววันนี้ที่ต้องบอกว่าเอาข่าวแบบใกล้ตัวใกล้ตัวแบบรอบทิศสมชื่อเลยฮะเดี๋ยวเสิร์ฟกันเลย
1: เป็นไงเมื่อวานวันเกิดไปฉลองที่ไหนมาฮะ
2: เมื่อวานเหรอครับพี่ก็ไม่มีอะไรก็ซื้อเค้กมาให้เด็กๆเป่ากัน
1: โอ้โห
2: แค่นั้นเอง
1: ปากตามายูนี่เค้กไม่หมดเลยนะเห็นเทียนเหลือเทีย
2: บ
1: เลย
2: ไม่ถึงอ่ะงั้นแล้ว
1: เหรอ
2: ไม่ถึงแล้วใครจะเอาโอ้โหเอาอายุมาปักเทียน
1: โอ้เห็นเทียนเหลือบ้านเลยโอ้รู้ว่าไม่อย่างนั้นคิดว่าเอาเทียนมาปักไม่หมดหน้าเค้กไม่พออายุโดนเกินเทียน
2: ว่าเอาแค่มาเป่าสนุกกันนะครับ
1: โอ้โห
2: ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะในเพจลูกทุ่งมหานครลงรูปอวยพรให
1: ้
2: อ่ะโอ้โห300กว่าคอมเมนต์นะครับ
1: อ
2: ่านหมดแล้วนะฮะกราบขอบพระคุณจริงๆ
1: ถ้าเป็นพี่โจ้เท่าไหร
2: ่ก็น่าจะประมาณ 3,000 นะฮะเรา300นี่ก็ถือว่าโอ้โหอบอุ่นแล้วครอบครัวลูกทุ่งมหานครนี่อบอุ่นสุดๆ
1: ใช่สรุปว่าฟุตบอลโลกนี่เราได้ดูไหมโด
2: ยังเงียบอยู่เลยครับพี่
1: จริงเหรอ
2: วันนี้รอข่าวว่าจะมีประกาศนะ
1: ก็เมื่อคืนบอกว่ามืดๆใช่ไหมจำได้ว่าเมื่อวานแต่รายการบอกมืดๆเดี๋ยวรู้เรื่อง
2: เออวันนี้
1: มันมืดอีกคืนแล้วนะ
2: วันนี้ทั้งวันเงียบแล้วพรุ่งนี้ประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยก็มีพิธีเปิดแล้วนะพรุ่งนี้แล้วนะ
1: แล้วต้องเตรียมพร้อมยังล่ะ
2: ก็จะไปดูยังไงครับพี่ไม่มี
1: แผ่นสำรอง
2: ไม่มีไม่ได้ดู
1: เออนึกว่าจะมีแผ่นสำรองเขาบ้าง
2: ไม่มีเราก็ไม่ดูแค่นั้นเองไม่เป็นไรครับผม
1: สุดยอดจริงๆอ่ะเริ่มกันเลยครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: อันนี้เขาบอกว่าเปิด4กลุ่มทุนควักงบสู้กระแสจอดับ
2: เอาเหรอ
1: ฟุตบอลโลก2026เคาะระฆังพรุ่งนี
2: ้เอาเหรอเอามีความหวังอีกเหรออ
1: ีกไม่กี่อึดใจพรุ่งนี้11มิถุนายนก็จะเริ่มเปิดศึกฟุตบอลโลก2016แมตช์แรกกันแล้วนะครับในขณะที่คนไทยยังไม่มีการยืนยันช่องทางรับชมอย่างเป็นทางการจาก FIFA เนื่องจากยังติดปัญหาเรื่องงบประมาณการประมูลลิขสิทธิ์ทำให้บรรยากาศในการทำแคมเปญการตลาดของแบรนด์สินค้าปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงากว่าทุกปีเพราะเมื่อทำการสำรวจแล้วเนี่ยพบว่าแคมเปญที่ปล่อยออกมาในช่วงนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมหลัก3อุตสาหกรรมหลักเท่านั้นคือกลุ่มเสื้อผ้ากีฬาเริ่มมีการชิงเค้กด้วยการมีแคมเปญระดับภาพยนตร์อะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็ปล่อยออกมาเพื่อเฉลิมฉลองการแข่งขัน FIFA World Cup 2026แล้วก็ดึงดูดตัวท็อปอย่างคุณลีโอเนลเมสซี่ขออภัยฮะคุณจูดเบลลิงแฮมนะฮะแล้วก็ดาราดังอย่างทิโมธีชาร่าใช่ไหมฮะแมตแล้วก็ใช้ AI ชุบชีวิตตำนานอย่างซีดานเบ็คแฮมมารวบเฟรมขนาดที่บางค่ายกีฬาเนี่ยก็ไม่ยอมน้อยหน้าทยอยปล่อยเสื้อผ้าแข่งทีมชาติและสินค้าลิมิเต็ดเอดิชั่นออกมาแล้ว
2: นั่นน่ะสิ
1: แต่ประเด็นต้องมียังลิมิเต็ดเนี่ย
2: ประเด็นสำคัญคือพวกนี้ออกกันหมดแล้ว
1: เ
2: หลืออย่างที่เป็นหัวใจอ่ะ
1: หน้าจอ
2: หัวใจหลักคือฟุตบอลเนี่ยยังไม่มาสักที
1: สมมติซื้อเสื้อมาจะใส่เชียร์ตรงไหน
2: เออยังไม่ได้ดูสักที
1: จะกลายเป็นชุดนอนอย่างโด่งบอกแต่งชุดนอนไปออกกำลังกายไม่ใช่ใส่มานอนขณะที่กลุ่มเครื่องดื่มและก็อาหารก็เห็นชัดตอนนี้ก็มีแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดยักษ์ใหญ่เนาะก็ส่งแคมเปญนี่แหละฮะฟุตบอลโลกมาขยับกระเป๋าตังค์แฟนบอลแล้วสะสมแก้วอะไรกันบ้างก็ว่ากันไปนี่แหละฮะกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีแบรนด์ทีวีบางยี่ห้อก็อัดโปรโมชั่นลดราคาจอยักษ์พรีเมียม OLED QLED สูงสุดถึง 40-50% เลยแล้วก็แคมเปญผ่อมชำระเพราะสถิติบ่งชี้ว่าฟุตบอลโลกคือช่วงเวลาที่คนไทยเปลี่ยนทีวีใหม่มากที่สุดอ๋อเลย
2: อ๋อ
1: จอใหญ่จอยักษ์ไง
2: พอบอลโลกก็จะของพวกนี้ขายดีไปด้วยใช่ไหม
1: คนจะได้ดูไปนะ
2: มันก็กระทบหลายอย่างเหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: ถ้าพรุ่งนี้นี่จู่ๆประกาศว่าคนไทยได้ดูนะโอ้โหมันเบียดข่าวอื่นแน่เลย
2: ใช่ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: มาลงใต้ไปที่เกาะลันตานะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะมีแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสไปโผล่อยู่ที่นั่น ขาบอกว่าพิษมันเนี่ยอันตรายนะอย่าไปสัมผัสนะครับแล้วที่น่ากลัวก็คือเห็นมันนอนตายแล้วอยู่ตามชายหาดเนี่ยมันพ่นพิษได
1: ้
2: ตายแล้วพ่นพิษได้เราต้องใส่รองเท้าไว้ตลอดนะครับคนที่โดนเนี่ยถึงขั้นหมดสติได้นะครับถ้าโดนพิษของเจ้าแมงกะพรุนหมวกโปรตุเกสเนี่ยนะครับตอนนี้เห็นทางอุทยานเนี่ยปักธงม่วงกับธงแดงห้ามลงเล่นน้ำนะครับเพราะว่าแมงกะพรุนชนิดนี้เนี่ยพิษรุนแรงนะฮะอย่างที่บอกโหอะไรเนี่ยขนาดนอนตายแล้วยังพ่นพิษใส่เราได้อีกเหรออย่างนี้มันไม่ตายแล้วมั้งเวลาโดนก็เหมือนแมงกะพรุนทั่วไปครับปวดแสบปวดร้อนเป็นผื่นไหมจนถึงหายใจลำบากหมดสติห้ามสัมผัสโดยเด็ดขาดอย่าเห็นว่ามันตายแล้วน่ารักไปหยิบมันขึ้นมาถ่ายรูปนะครับเจ้าหน้าที่บอกไม่ควรเลยและที่สำคัญอยากให้ทุกคนสวมรองเท้าบริเวณชายหาดนะฮะที่เกาะลันตานะแล้วก็ตอนนี้เตือนนักท่องเที่ยวนะครับนะฮะไม่ให้ลงเล่นน้ำตอนนี้เจ้าแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดขึ้นมาเกยตื้นเต็มหาดไปหมดเลยนะฮะพิษมันเนี่ยรุนแรงอย่างที่บอกไปนะครับใครพบเห็นก็ระมัดระวังนะโดยเฉพาะพี่น้องภาคใต้นะครับหรือใครที่จะไปเที่ยวกันเนี่ยนะฮะหมู่เกาะลันตานะก็ระวังนะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: ช่วงตอนทองแพงๆนี่ช้อนซื้อเขาไว้บ้างไหม
2: ไม่ได้ซื้อเลยพี่เพราะว่าเป็นไม่ได้ลงทุนอะไรกลัวด้วยนะ
1: ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ไม่ติดดอย
2: ครับผม
1: วันนี้ราคาทองนะครับผันผวน38ครั้งแล้วก็ยังร่วงแรงนะครับ 2,450 บาททองแท่งเนี่ยขายออกหลุด 65,000 บาทแล้วนะคุณผู้ฟังส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 65,750 บาทโอ้ก็เมื่อเปรียบเทียบราคาสุดท้ายของเมื่อวันที่8มิถุนายนเนี่ยทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 65,750 บาทอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำนะครับก็ถือว่าตอนนี้ทองตกแรงมากทองรูปพรรณเนี่ย 96.5% นะรับซื้อที่บาทละ 63,000 เศษขายออกที่บาทละ 65,000 ไปปลายขณะที่ทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตเนี่ยก็อยู่ที่ 4,183.00 เหรียญสหรัฐต่อออนโอ้โหนี่น่าจะมีคนติดดอยกันพอสมควรนะ
2: แน่นอนล่ะหนึ่งนั้นนี่ไงคุณหนุ่มกะลาไงค
1: ุ
2: ณหนุ่มกะลาซื้อตอน 80,000 กว่าซื้อไว้ตั้งเท่าไหร่หลายสิบอะนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: อ้าวนี่ไอเดียโรงเรียนนี้นะครับโอ้โหต้องถือว่าเป็นตัวอย่างนะให้ผอ.ทั่วประเทศนะครับหันมาใส่ใจเรื่องอาหารกลางวันเด็กนะฮะโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งนะฮะโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งเนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับเขาให้เด็กโหวตเลยฮะโหวตเมนูอาหารว่าเด็กๆอยากกินอะไรคือปกติโรงเรียนแหละพี่มันก็จะมาตามแบบวงรอบนะว
1: ัน
2: จันทร์ข้าวมันไก
1: ่
2: วันอังคารเส้นเล็กน้ำวันพุธมักกะโรนี
1: เนี่ยของโรงเรียนลูกสาวมาเท่าไ
2: หร่อะไรเงี้ยวันฤหัสข้าวผัดว
1: ัน
2: ศุกร์ข้าวไข่เจียวม
1: ัน
2: ก็จะวนอยู่อย่างเนี้ยนะครับ
1: ทรง
2: นี้นะฮะที่อ่างทองเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเปิดโหวตเลยครับมีเมนูมาให้เลือกเลยนะทุกเดือนนะครับแจกสติ๊กเกอร์ให้เด็กเอาไปแปะเมนูอาหารที่ตัวเองชอบนะฮะก็จะมีให้เลือกสปาเกตตี้ก๋วยเตี๋ยวผัดไข่ข้าวมันไก
1: ่
2: ให้เด็กเนี่ยนะฮะคือจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะที่เมนูให้เลือกก็จะให้เด็กสติ๊กเกอร์ไปติดเลยว่าเด็กๆชอบอะไรแล้วเขาก็จะเรียง1 2 3 4มาเป็นเมนูอาหารนะครับในสัปดาห์ต่อไปเขาก็จะติดอย่างนี้ไปเรื่อยให้เด็กเนี่ยโหวตเลือกกันเองแล้วเขาบอกมันได้ผลนะเด็กบางคนเนี่ยจากที่กินข้าวหมดบ้างไม่หมดบ้างบางคนขอเพิ่ม2ถาดอย่างเงี้ยนะแม่ครัวก็บอกจัดให้เลยนี่ฮะงบประมาณพอไม่มีปัญหามีเพียงพอนะครับมีวัตถุดิบเนี่ยนะฮะที่ทางโรงเรียนเนี่ยนะฮะเลี้ยงไก่ไข่เอาไว้แปลงผักโรงเรียนก็มีแปลงกวางตุ้งคะน้านะครับพวกเนี้ยนะผู้ปกครองเอาผักที่จำหน่ายเนี่ยมาให้โรงเรียนอีกอะไรแบบเนี้ยนะฮะเขาบอกว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับ ที่โรงเรียนบ้านน้ำพึ่งเนี่ยบางวันนี่ข้าวไก่ทอดแกงจืดฟักเฉาก๊วยแล้วยังมีข้าวโพดให้อีกนะ
1: โอ
2: ้
1: โห
2: โอ้โหนะทั้งอาหารทั้งข้าวทั้งหวานนะฮะนี่แหละไม่สงวนไอเดียนะใครที่โรงเรียนไหนที่แบบว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยกินเยอะๆกินเก่งๆก็นี่ใช้วิธีนี้ได้ให้เด็กเขาโหวตกันเองนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: ข่าวนี้น่าชื่นชมนะครับฝันไม่มีวันหมดอายุจริงๆพนักงานทำความสะอาดหญิงวัย33ปีสอบติดปริญญาโทหลังมุ่งมั่นอ่านหนังสือด้วยตัวเองแม้ต้องเลี้ยงลูก2คนแต่ว่ากลายเป็นแรงบันดาลใจทั่วจีนนะฮะตอนนี้หญิงชาวจีนวัย33ปีท่านนี้เป็นพนักงานทำความสะอาดในมหาวิทยาลัยสามารถพิสูจน์ให้เห็นความพิเศษพิสูจน์ให้เห็นว่าความฝันของการศึกษามันไม่มีคำว่าสายเกินไปหลังสอบติดหลักสูตรปริญญาโทได้สำเร็จแม้ต้องทำงานประจำควบคู่กับการเลี้ยงลูก2คนตลอดช่วงเวลาเตรียมสอบเธอชื่อว่าหลี่เจี้ยนะฮะจากเมืองเฉินตูมณฑลเสฉวนนี่มีภาพประกอบด้วยว่าเธอเป็นพนักงานเก็บขยะทำงานเต็มเวลาเป็นพนักงานทำความสะอาดในมหาวิทยาลัยนี่แหละเฉินตูขออภัยนะเธอไม่ได้เก็บขยะนะเธอเป็นพนักงานทำความสะอาดก่อนหน้านี้เธอและสามีเปิดร้านอาหารใกล้กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้แต่ธุรกิจเนี่ยต้องปิดตัวลงไปจากปัญหารายได้ทำให้เธอก็ตัดสินใจหางานที่มั่นคงกว่าและเลือกทำงานในมหาวิทยาลัยนี่แหละฮะเพราะอยู่ใกล้บ้านและมีเวลาแน่นอนช่วยให้สามีดูแลครอบครัวได้สะดวกมากขึ้นแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยคุณผู้ฟังนะคนเราถ้าไม่ยอมแพ้นะจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเส้นทางการทำงานของเธอเนี่ยมักผ่านสถานที่จัดสอบระดับประเทศอยู่เป็นประจำเนี่ยขับรถผ่านนั่งรถผ่านอะไรแบบเนี้ยเธอได้เห็นภาพของนักศึกษาหลายคนเนี่ยตั้งใจอ่านหนังสือใต้แสงไฟริมถนนบางคนมีอายุมากจนผมงอกแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดไล่ตามความฝันทางการศึกษาภาพเหล่านั้นสร้างความประทับใจและจุดประกายเธอเริ่มคิดถึงการกลับมาเรียนอีกครั้งก่อนนี่นะฮะเธอเป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็รู้จักนักศึกษาจำนวนมากผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มักร่วมแสดงความดีทุกครั้งที่พวกเขาสอบผ่านนี่มันก็เลยกลายเป็นความตั้งใจที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกเธอด้วยเธอก็เลยตัดสินใจสมัครสอบเข้าศึกษาต่อป.โทด้วยตัวเองโอ้เส้นทางสู่ความสำเร็จไม่ง่ายอย่างที่คิดนะคุณผู้ฟังเธอเนี่ยจบการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาไม่มีวุฒิป.ตรีทำให้ต้องสอบเพิ่มเติมอีก2วิชาตามเงื่อนไขของการสมัครป.โทขณะเดียวกันเธอยังมีเวลาเต็มตัวเพียง8เดือนก่อนถึงวันสอบและก็ยังได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้รับผิดชอบงานด้านการบริหารเพิ่มขึ้นอีกด้วยคืองานก็เพิ่มขึ้นเวลาเตรียมตัวสอบก็น้อยลง
2: ครับผม
1: แล้วก็ดูแลลูกต้อง2คนแต่สุดท้ายเธอก็สอบได้คุณผู้ฟังฮะก็ได้รับการสนับสนุนจากสามีนะแล้วก็พ่อแม่ของสามีด้วยในการแบ่งเบาภาระงานบ้านของเธอรับลูกของเธอที่โรงเรียนกระทั่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเธอสอบได้โอ้ได้เรียนหลักสูตรปริญญาโท3ปีของคณะวรรณกรรมและกฎหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเฉินตูนี่แหละครับคุณผู้ฟังความเขาเรียกว่าความมุมานะความเพียรพยายามไม่เคยทรยศเรา
2: ครับผม
3: มหานครโรคทิพ
0: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: จริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
4: อันดับ5นะครับพาไปดูที่เมื่อวานพี่บอยเล่าว่าร้านก๋วยเตี๋ยวนะ
5: คร
4: ับนะครับไปเอาผงขาวๆที่คิดว่าเกลือนะครับไปปรุงแล้วก็เอาไปทำอาหารให้กับคนในหมู่บ้านกินกันเนี่ยนะฮะ มีผู้ป่วยอาหารเป็นพิษเนี่ย12รายนะครับอัปเดตล่าสุดตอนนี้กลับบ้านแล้ว4นะครับยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก8คนวันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอกับลูกชายคนนี้เขาอ้างว่าเขาเป็นคนไปหยิบไอ้ถุงเกลือเนี่ยเอาไปให้แม่ไปต้มเป็นซุปก๋วยเตี๋ยวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของแม่แต่ยอมรับว่าตอนหยิบถุงเนี่ยตัวเองเมาก็ไม่ทันได้ดูหรอกว่ามันอะไรแต่ก็คิดว่าเกลือเพราะมันเหมือนเกลือนะครับไปเอาถุงคล้ายๆเกลือมานะครับจากลุงเก็บของเก่าขายในหมู่บ้านแล้วแม่ก็คิดว่าเกลือก็เทใส่หม้อซุปก๋วยเตี๋ยวลูกค้ามากินก็ป่วยกันละนาวล่าสุดลูกชายเปิดใจนะครับว่าการทำดีของผมเนี่ยทำไมมันเป็นเรื่องใหญ่ไปซะอย่างนั้น ความตั้งใจเขาคือช่วยแม่ทำมาหากินน่ะ ก็ไปหาเกลือมาให้แม่นะครับก็ยังคิดว่าเป็นเกลือเลยด้วยความหวังดี อยากทำดีให้แม่บ้างหยิบเกลือ

0: ก็ไม่รู้นะครับที่เอาไปผสมอาหารแล้วมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยท้องเสียนะหรือมันจะเป็นเกลือจริงๆแต่หมดอายุหรือมันไม่สะอาดหรือมันยังไงอะไรเนี่ยก็เพราะว่ามันเมื่อวานใช่ไหมวันนี้วันที่สองแล้วผมว่าพรุ่งนี้หรือว่าวันศุกร์นี้ก็น่าเราน่าจะรู้ผลแล้วฮะเราน่าจะรู้ผลนะครับว่าไอ้ผงขาวๆนี่มันคืออะไรนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: คุณฟังครับวันนี้กระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าการใช้สิทธิ์และยอดการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในช่วง10วันแรกนะฮะล่าสุดณวันนี้เลย10มิถุนายนตอนบ่ายโมงเนี่ยตัดยอดที่บ่ายโมงเพราะว่ากระแสตอบรับจากประชาชนและร้านค้ารายย่อยเป็นไปอย่างคึกคักดันยอดสะพัดทะลุ 10,000 ล้านในเวลาเพียง10วันโดยมีรายละเอียดตามรายการดังนี้นะคุณผู้ฟังครับยอดใช้จ่ายรวมทุกประเภทเนี่ย22ล้านกว่าเงินที่รัฐบาลรวมจ่าย 60% เนี่ย 13,000 กว่าล้านขออภัยยอดใช้จ่ายทุกประเภทรวมเนี่ยประมาณสัก 22,000 ล้านกว่ายอดใช้จ่ายที่รัฐบาลออกให้จะประมาณ 13,000 ล้านกว่าแล้วก็ที่เราจ่ายเองเนี่ย 9,400 กว่าล้านโอ้ก็ปัจจุบันเป็นการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติทั้งหมดนะส่วนยอดใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่หรือว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวเนี่ยมีการกำหนดเปิดใช้สิทธิ์ในวันที่15มิถุนายนนี้คือวันจันทร์ก็ในส่วนของฝั่งประชาชนผู้และผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดก็2เท่าไหร่เนี่ย 16ล้านกว่าคนจำนวนที่ใช้จ่ายสำเร็จแล้วก็ประมาณ20ล้านกว่าเกือบ24ล้านเนี่ยฮะ23ล้านกว่าเกือบ24ล้านจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทแล้วเนี่ยโด่งใช้ครบยังประมาณสักล้านต้น
0: ๆของเดือนนี้ใช่ไหม
2: ของเดือนนี
0: ้เท่าคือใช้ทุกวันแหละพี่แต่ว่าน่าจะยังไม่หมดนะ
2: ของพี่เหลือ300กว่าบาท
0: โอ้โด่งไปแล้วไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหม
2: โด่งเหลือร้อยกว่านี้เหรอ
0: น่าจะนะเดี๋ยวลองดูนะ
2: หรือโด่งไปเอาเงินสดออกมา
0: ไม่ใช่
2: ดูมีพี่รุต
0: เหลือ233
2: นะ
0: อันนี้ที่รัฐช่วยจ่ายนะอีก233เดี๋ยวซื้อของ
2: ได้เราก็ใส่เข้าไปอีกนะส่วน 40%
0: ครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: เอาอันดับ3ใครจะซื้อรถมือ2ก็ระวังโดนย้อมแมวนะครับนี่ฮะคุณพี่ท่านนี้อยู่ที่ปทุมธานีนะครับขออภัยเธอเป็นชาวลพบุรีนะฮะแต่เธอเนี่ยนะครับมาซื้อรถที่ปทุมนะตัวเธอบอกว่าอยากได้รถมือสองเอาไว้ใช้ก็มีการตกลงซื้อขายกันจากเพจรถขายรถในโซเชียลนี่แหละนะครับเจ้าของรถบอกรถบ้านขับมือเดียวมาตลอดรถบ้าน
2: อันตรายนะขับมือเดียว
0: อีกมือเล่นมือถือเหรอ
2: ไม่รู้
0: ไม่ใช่เขาหมายถึงว่าขับเจ้าเดียวไม่เคยขายไม่เคยซื้อขายก็ตกลงซื้อมานะครับเป็นโตโยต้าอันติสสีขาวราคา 99,000 บาทนะฮะปรากฏว่ารับรถมาเสร็จไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ปกติขับมาตลอดนะครับจนกระทั่งเธอไปเติมน้ำมันอยู่วันหนึ่งไปเติมน้ำมันแล้วเธอเนี่ยลงจากรถไปพอดีไอตอนที่เด็กปั๊มเปิดฝาน้ำมันออกมาเนี่ยเอ้าทำไมฝาน้ำมันข้างในมันเป็นสีเขียวเหลืองสีเขียวเหลืองนั่นหมายความว่ารถคันนี้มันต้องเป็นแท็กซี่สิ
2: ครับ
0: เธอเลยรู้ตัวครับว่าน่าจะถูกย้อมแมวเอารถแท็กซี่ที่มันหมดอายุอ่ะ
2: คร
0: ับ รถแท็กซี่รู้สึกเขาจะวิ่งได้เท่าไหร่12ปีใช่ไหมพี่แล้วต้องเปลี่ยนแล้วอ่ะต่ออายุไม่ได้แล้วอ่ะเนี่ยน่าจะโดนเอาไปทำสีแล้วมาย้อมแมวขาย
2: โอ้โห
0: คือถ้าบอกว่าเป็นรถแท็กซี่เนี่ยโอ้โหมันต้องถูกใช้มาอย่างโชคโชนนะใช่ไหมมันไม่ใช่รถบ้านมือเดียวแล้วนี่เธอติดต่อไปทางเพจก็เงียบเธอก็เลยมาแจ้งความเลยครับเข้าแจ้งความนะฮะที่ตำรวจสภ.สวนพริกไทยให้ตามหานะครับแล้วก็ดำเนินการเพราะว่าเขาบอกว่าอย่างนี้เหมือนกับหลอกอ่ะเกี่ยวกับเรื่องการหลอกลวงอ่ะนะฮะเขาซื้อใน Facebook นะครับชื่อเฮียกุลรถบ้านมือสองนะครับอ้าวนะใครที่กำลังดูเรื่องรถมือสองอยู่ก็นี่แหละบางทีนะคนทำไม่ดีแค่คนเดียวเนี่ยมันกระทบไปทั้งวงการนะครับตอนนี้นะฮะก็ยังติดต่อเห็นบอกว่าติดต่อผู้ขายไปแล้วแต่ยังไม่มาเจรจายังไม่มาให้ข้อมูลอะไรนะครับตำรวจบอกเดี๋ยวก็จะออกหมายเรียก2ครั้งนะครับ

0: หารนครรอบทิศอันดับ2
1: ท่วมที่จังหวัดพังงาใช่ไหมวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพังงาส่งผลให้น้ำท่วมขังหลายพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองพังงาเมืองพังงาฮะโดยจุดที่รับผลกระทบหนักได้แก่บริเวณถนนเพชรเกษมหน้าโรงแรมหลักเมือง2แล้วก็ถนนบริรักษ์บำรุงมนถนนมนตรีซึ่งอยู่ในซอยอีกหลายซอยก็น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วประชาชนก็นำเครื่องสูบน้ำมาช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อป้องกันความเสียหายเนี่ยนั่นดูภาพดูคุณฟังโอ้โห
2: น้ำมาแล้วหรอปีนี
1: ้ใช
2: ่
1: ใช่
2: ครับ
1: ก็หลายจุดในเขตเทศบาลพังงายังดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่หมดสัญญาแล้วยังก่อสร้างไม่เสร็จอีกประเด็นตรงนี้ทำให้มีปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำไม่ทันเมื่อเกิดฝนตกหนักเป็นประจำหนีเข้าบ้านคนดูตรงน่าสงสารจังก็หลังเกิดเหตุฮะคุณบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเจ้าที่เทศบาลเมืองพังงาแล้วก็ปภ.พังงาเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านแล้วโอ้โหนี่น้ำขึ้นกระแข้งฮะตอนนี
2: ้ครับผม
1: ก็ยังไม่ตกไม่หยุดตกด้วย
2: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ1
2: ก่อนจะไปเรื่องกุ้งไทยเนี่ยนะฮะผมไปเจอข้อมูลเจ้าหน้าที่กรมวิทย์เขาสันนิษฐานว่าไอ้ผงขาวที่บอกว่าเกลือเนี่ยที่ใส่อยู่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวที่ร้านที่อุดรเนี่ยอาจจะเป็นพวกผงเกี่ยวกับการเกษตรเลยด้วยนะ
1: คร
2: ับ โอ้โหนะฮะไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่เปยนะฮะนี่มาใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวอ่ะเดี๋ยวรอนะวัน2วันเนี่ยรู้กันนะครับอันดับ1วันนี้เรื่องกุ้งไทยที่โดนมาเลระงับนะครับวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับคุณสุปจีเนี่ยนะฮะบอกแล้วนะครับว่าไม่ถูกต้องนะฮะกุ้งไทยเราเนี่ยไร้ปัญหาแต่ไม่เป็นไรท่านบอกเดี๋ยวจะเจาะตลาดใหม่โอ้โหนะเขาบอกว่าติงที่มาเลย์นะครับว่าควรจะใช้มาตรการนะครับจากเบาไปหาหนักไม่ใช่จู่ๆเนี่ยนะฮะมาระงับเราทันทีแบบนี้นะครับก็ท่านบอกไม่เป็นไรนะครับกรณีที่มาเลย์ห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่1มิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ยเดี๋ยวพันนี้ต้องหาตลาดใหม่เพื่อทดแทนโหท่านต้องรีบหน่อยแล้วนะฮะนะครับเพราะว่าคนเลี้ยงกุ้งเนี่ยเสียงสะท้อนเขาบอกเขาจะแย่อยู่แล้วนะครับเรื่องส่งสินค้าไปมาเลเซียคุณสุปจีบอกก็เดี๋ยวจะต้องดูว่ามันมีเรื่องอะไรติดขัดกุ้งที่ถูกห้ามนำเข้าเนี่ยนะครับทราบว่าไทยเราส่งกุ้งที่มาเลเนี่ยเดือนนึงนะพี่ประมาณ400ตัน
1: ครับ
2: 400ตันจะหาตลาดที่ไหนทดแทนนะครับเดี๋ยวรัฐมนตรีบอกว่าก็เดี๋ยวต้องดูเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความรวดเร็วผู้ประกอบการและชาวประมงนะได้มีการกระจายกุ้งไปยังตลาดทั่วภูมิภาคร่วมมือกับโมเดิร์นเทรดนะโมเดิร์นเทรดก็พวกร้านต่างๆอ่ะบิ๊กซีโลตัสแมคโครทั้งหลายเนี่ยนะครับในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคกุ้งนะฮะไม่อยากให้มีภาระค่าขนส่งก็มีโครงการไทยช่วยไทยนะครับในการกระจายสินค้าตรงนี้ช่วยก่อนในระยะสั้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะหาตลาดมาช่วยเหลือให้โอ้400ตันต่อเดือนไม่ง่ายนะในการกระจายไปทั่วภูมิภาคเนี่ยไม่รู้ว่ากุ้งตอนนี้มันถูกลงหรือเปล่านะฮะกุ้งมันล้นตลาดแบบนี้เดี๋ยวไว้พี่ๆท่านไหนเป็นแม่บ้านที่ซื้อกุ้งประจำบอกเราหน่อยว่าตั้งแต่มีข่าว1มิถุนาเนี่ยรู้สึกว่ากุ้งมันราคาถูกลงมั้ยไอ้ประเภท250 300เป็นยังไงบ้างนะครับนะก็เดี๋ยวรอดูกันละกันนะครับครบถ้วนวันนี้ครบ10อันดับทั้ง2ช่วงเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับพี่ช้างปรบมือด้วยช้างมันลุ้นแดดทุกวันพรุ่งนี้พบกันอีก1วันนะครับอีก2วันนะอีก2วัน
1: ครับ
2: พฤหัสศุกร์เลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ดาบตำรวจรณชัยนุ่มยัง10ตำรวจเอกศิลวัฒน์ชัยโรจน์10ตำรวจเอกจิตตินหาสนำ10ตำรวจเอกวิทยาอยู่เย็น10ตำรวจเอกกิตติภูมิศรีแก้วอิน10ตำรวจเอกกิตติพัฒน์ทองอิน10ตำรวจเอกวิษณุถาวรยุติธรรม10ตำรวจเอกชัยพัฒน์พรหมอินและ10ตำรวจตรีวิทมนต์วงเกื้อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสายตรวจรถยนต์ประจำหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12รามันขณะออกปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปูไลและลาดตระเวนเส้นทางคมนาคมสาย4010เหตุเกิดบริเวณถนนรามันบาลอหมู่ที่7ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อวันที่9มิถุนายน2569และเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลยะลาศิริรัตน์รักอำเภอเมืองยะลาต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายสักการยาลาโฮยาประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลรามันอำเภอรามันในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าว

วาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีค่ะทุกคน22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาวันนี้อยู่กับทรายพิสาสวนศรีค่ะโอ้โหไม่ได้พบคุณผู้ฟังมา1เดือนเต็มเพราะว่ามีภารกิจนะคะแล้วก็เพิ่งติดนะคะเพิ่งเลื่อนยศนะคะที่กรมดุริยางค์ทหารบกนะคะเป็นร้อยเอกหญิงหรือว่าผู้กองทรายพิสาสวนศรีค่ะก็มีภารกิจมากมายนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะแฟนๆ FM 95ที่มาร่วมแสดงความยินดีนะคะใน Facebook ของทรายพิสาสวนศรีค่ะ3บทเพลงที่จบไปนะคะมีความคิดถึงชื่อเพลงว่าคิดถึงจากพี่พีเสด็จนะคะแล้วก็อยู่ไหนก็คิดถึงจากเมนทอลแล้วก็คิดถึงใจจะขาดนะคะจากชัยโยค่ะเป็น3บทเพลงนะคะที่ทรายนี่อยากแทนความรักแล้วก็ความคิดถึงแฟนๆ FM 95มากๆเพราะว่าไม่ได้มา1เดือนเต็มเลยคิดถึงแฟนๆมากๆแล้วแฟนๆล่ะคะคิดถึงทรายไหมวันนี้นะคะก็อยากรับสายหน้าไมค์1สายนะอยากร่วมพูดคุยกับทุกคนนะคะ022481366 022481366ค่ะเดี๋ยวหลังจากเพลงนี้นะจะเปิดรับสายหน้าไมค์แต่ว่าตอนนี้โทรมาได้เลยนะคะเดี๋ยวมาเลือกกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้คุยกับสายพิสาสวนศรีค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณนะคะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิด้วยนะคะแล้วก็หม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะตอนนี้นะคะมีสายหน้าใหม่หนึ่งสายแล้วนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะอ้าวมีสายหลุดนิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตต่อสายอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าคนขอเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ซึ่งนะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะกับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะชวนคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026หรือว่าฟุตบอลโลกกำลังจะมาแล้วค่ะทุกคนร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักแล้วก็ทีมโปรดที่คุณชื่นชอบนะคะไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกในทุกแมตช์นะคะสำคัญของการแข่งขันสำหรับแฟนบอลตัวจริงเนี่ยกิจกรรมนี้ห้ามพลาดนะคะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วก็พบกันเร็วๆนี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะตอนนี้สายมาแล้วใช่ไหมคะอ๋อยังไม่มานะคะก็นานๆมาทีนะสายก็จะมีความตื่นเต้นนิดนึงนะคะก็ขอทักทายตอนนี้มาแล้วนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณน้องชายครับ
1: อ๋อสวัสดีค่ะพี่จำนงใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: พี่จำนงตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนคะ
2: ฟังน้องชายอยู่ครับอยู่ที่บ้านนอนฟังน้องชายอยู
1: ่อ๋อ
2: ไม่เห็นน้องชายจัดรายการมานานแล้ว
1: ก็ก่อนหน้านี้ทรายติดภารกิจค่ะก็ตอนนี้ก็เพิ่งได้เป็นผู้กองทรายแล้ว
2: โอ้โหสวัสดีครับผู้กองคร
1: ับ ขอบพระคุณมากๆค่ะพี่จำนงคิดถึงกันใช่ไหมล่ะหนูไม่ได้จับมาต้อง1เดือนเต็มเนี่ย
2: คิดถึงครับ
1: น่ารักพี่จำนงตอนนี้พี่จำนงอยู่ที่ไหนคะจังหวัดอยู่กรุงเทพไหม
2: อยู่ที่หนองคายครับ
1: ว้าวอยู่ที่จังหวัดหนองคายเหรอคะ
2: ครับอยู่หนองคาย
1: หนองคายฝนตกไหมจ๊ะ
2: โอ้ยตกกระปิดกระปล่อยครับไม่แน่นอน
1: ไม่แน่นอนเนาะเหมือนกรุงเทพก็ตกตลอดเลย
2: ไม่แน่นอนครับ
1: อยู่อำเภออะไรคะ
2: อยู่อำเภอพลพิสัยครับ
1: ใกล้จากตัวเมืองมากไหมคะ
2: ห่างกันประมาณ45 กิโล
1: อ๋อก็ไม่ไกลมากก
2: ็น้องชายเคยมาไหม
1: น้องชายเคยไปที่อำเภอเมืองที่หนองคาย
2: มาถึงหนองคาย
1: ค่ะ
2: มาถึงหนองคาย
1: ก็มาร้องเพลงแต่ว่าน่าจะ3ปีที่แล้วหนองคายไม่ได้ไปนานมากแต่ถ้ามีโอกาสนะคะ FM 95ไปจัดคอนเสิร์ตที่นั่นหรือมีกิจกรรมที่นั่นเนี่ยพี่จำนงต้องมานะมาเจอกันนะคะ
2: ไปครับอันนี้ไปดูหน้าหนองคายก่อน
1: น่ารักที่สุดเลยพี่จำนงคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีคะ
2: อยากฟังเพลงของวันวรดี
1: อ๋อพี่ออนอรดีชื่อเพลงว่าอะไรดีคะ
2: สาวบางกรวยครับ
1: โอ้โหรู้ได้ไงว่าหนูเป็นคนนนทบุรีเป็นคนบางกรวยเนี่ย
2: ก็เดาไปงั้นแหละ
1: ลาเล่นลาเล่นจริงๆก็ซื้อบ้านอยู่แถววังบางกรวยไม่บางกรวยสิก็ใกล้ๆกันแถวนั้นก็ถือว่าอุปโลกว่าเป็นหนูเลยแล้วกันนะ
2: ครับ
1: เพลงนี้อยากมอบให้ใครพิเศษไหมคะพี่จำนง
2: มอบให้หน้าไม้
1: ให้กับ
2: น้องชายเลย
1: ให้กับสายแล้วก็ทุ่งเสียง
2: ไม้ด้วย
1: โอเคพี่หลังไม้ด้วยแล้วก็ทุ่งเสียงทุ่งสายเลยนะคะ
2: ครับ
1: วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะพี่จำนงมากๆที่โทรมาร่วมสนุกมาขอเพลงนะคะดีใจมากๆเลยว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสายแรกของเดือนนี้นะคะก็ขอให้พี่จำนงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงค่ะ
2: เช่นเดียวกันครับขอให้น้องชายสูงกว่านั้นเลยนะครับ
1: โอ้ขอบพระคุณมากๆค่ะวิมโอกาสโทรมาบ่อยๆมาคุยกันนะคะ
2: ครับ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเปิดให้เลยนะคะสาวบางกรวยจากพี่ออนอรดีให้พี่จำนงค่ะสำหรับนี้สวัสดีค่ะพี่จำนง
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะน่ารักที่สุดเลยมีฟังกันเลยนะคะสาวบางกรวยจากพี่ออนอรดีค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ทักทายนะคะคุณผู้ฟังจากทั่วโลกเลย LTM FM 95นะคะแล้วก็รวมถึงทักทายคุณผู้ฟังใน Facebook ด้วยนะคะสวัสดีนะคะน้องหนูดีนะคะสวัสดีหรือพี่ก็ไม่รู้เนาะพี่ทิสุดานะคะน้องบายดีใจให้ได้เจอวันเกิดนะคะแล้วก็ฟ้าใสด้วยนะคิดถึงนะจ๊ะแล้วก็พี่ดีบอกว่าคิดถึงผู้กองมากค่ะเพิ่งไปเจอตอนวันเกิดเองใช่คิดถึงนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ทิพาพรนะคะรวมถึงพี่สรยุทธ์ด้วยนะคะแล้วก็พี่ปรีดาด้วยนะคะพี่ธนัชพรนะคะขอบคุณที่อวยพรนะคะผู้กองใหม่ป้ายแดงคนนี้นะคะรวมถึงพี่สรยุทธ์ใช่ไหมคะพี่เกรียงไกรพี่สมยศด้วยนะคะถ้าอ่านชื่อผิดไปต้องขออภัยพี่สมศักดิ์บอกว่าผมเคยอยู่วงลิเกพงศักดิ์สนศรีแล้วอ้าวล่ะคะดีใจที่ได้พบได้คุยนะคะอยู่ลพบุรีโอ้โหใกล้กันเลยนะคะเพราะว่าอยู่อ่างทองคุณแม่อยู่อยุธยานะคะทักทายทุกคุณฟังทุกท่านด้วยนะคะดีใจมากๆที่มาร่วมคอมเมนต์นะคะใครอยากเห็นหน้าเห็นตาดีเจนะคะเปิดไมค์ที่ Facebook นะคะตอนนี้เรามีสตรีมมิ่งไลฟ์สดนะคะที่ LTM FM 95นะคะจะมาเจอหน้าสวยๆของดีเจทรายผู้กองใหม่ป้ายแดงค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเครื่องดื่มนะคะเกลือแร่นะคะนิวทาวเวอร์นะคะ1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นนะคะหายอ่อนเพลียนะคะรวมถึงมีจำหน่ายที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาทุกสาขาเลยค่ะโอ้โหพอพูดขึ้นมานะคะก็รู้สึกว่าอยากดื่มแบบเกลือแร่ให้มันสดชื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆนะคะในมหานครไลฟ์นะคะกับเพลงนี้เลยนะคะว่าลมฝากรักจากพี่แนนซี่ท็อปไลน์ค่ะ
4: ปิดท้ายด้วยแนนซี่ลุก

0: ขอบคุณค่ะใครเปิดมือขอให้รวยขอให้รวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งขอบคุณค่ะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยทรายสวนสี
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: หมาล่านมข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่านมข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: วจริง
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: แอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ตอนนี้นะคะ20:50แล้วนะคะเวลาผ่านไปไวมากๆเวลาของความสุขนะคะที่ทุกคนนะคะมาร่วมฟังเพลงเพราะๆที่ FM 95นะคะปีนี้ก็ปีที่22แล้วนะคะ22เป็นเลขดีเนาะเขาบอกว่าเลข2เนี่ยเป็นเลขแห่งความแบบมหาเสน่ห์นะคะก็ถ้าใครได้มีเลขนี้นะคะอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่าอยู่ในชีวิตหรือว่าตั้งเป็นรหัสแล้วแต่เนี่ยเขาบอกว่าคนนั้นน่าจะมีแต่ความสุขมีแต่คนรักแล้วก็มีเสน่ห์นะคะเหมือนที่ FM 95นะคะอยู่คู่กับคนไทยนะคะด้วยความรักนะคะแล้วก็ด้วยความแบบสนุกสนานนะคะอยู่กับพวกเรานะคะมาตลอด22ปีแล้วนะคะก็โหเป็นเวลาที่ถือว่ายาวนานเลยนะแล้วก็แฟนๆเหนียวแน่นมากๆโดยเฉพาะมีแฟนๆนะคะกลุ่มใหม่น้องๆที่น่ารักนะคะมันจะเป็นน้องไบท์นะคะน้องหนูดีบอกว่าจับกลุ่มคุยอะไรกันเรื่องพี่สายพี่น้องทิพย์สุดานะคะพี่เอด้วยนะคะฟ้าใสพี่พงศธรนะคะคุณอรุณด้วยนะคะพี่จิรวรรณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะท้ายชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆนะคะเป็นเพลงเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะไซเลอร์บทเพลงนี้นะคะเป็นเพลงเพราะๆที่ชื่อว่าโกดัมนะคะจากไม้เมืองกับคุณวสันต์ซึ่งก็จะมี cover ใหม่นะคะโดยสยามโมแต่ว่าวันนี้มาฟังแบบเวอร์ชันออริจินอลนะคะเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะกลับมาเจอกับสายสนสีอีก1ชั่วโมงเต็มชั่วโมงหน้าเนี่ยสายรับสายหน้าใหม่ตั้งแต่เปิดสายเลยนะคะตอนนี้โทรมาแล้วก็ทิ้งเบอร์ไว้นะว่าจะขอเพลงอะไรบ้าง022481366 022481366นะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะกลับมาเจอกับสายสนสีในช่วงพาเลทเพลงฮิตนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆที่น่ารักนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 26เมื่อวันที่9มิถุนายนณกรุงฮานอยนายเอกนิติได้กล่าวในงานว่าความสัมพันธ์ไทยเวียดนามกำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญของการเปลี่ยนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เกิดผลจริงท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่เผชิญความไม่แน่นอนจากภูมิรัฐศาสตร์การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสถานการณ์ดังกล่าวทำให้นักลงทุนทั่วโลกมองหาฐานการผลิตและฐานธุรกิจที่มั่นคงยืดหยุ่นและเชื่อมโยงกับตลาดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นโอกาสสำคัญของทั้งไทยและเวียดนามเพราะทั้งสองประเทศมีศักยภาพสูงและมีจุดแข็งที่สามารถเติมเต็มกันได้อย่างชัดเจนหัวใจสำคัญของการประชุมครั้งนี้คือการชวนให้ไทยและเวียดนามก้าวข้ามกรอบความคิดเดิมที่มองกันเพียงในฐานะคู่แข่งขันไปสู่การเป็นหุ้นส่วนการเติบโตที่สามารถสร้างมูลค่าร่วมกันได้มากกว่าเดิมหากเชื่อมโยงศักยภาพของกันและกันอย่างเป็นระบบไทยและเวียดนามจะสามารถร่วมกันเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคที่เชื่อมต่อกับห่วงโซ่มูลค่าโลกได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้นชรินทร์ชี้รฟท.ไม่จำเป็นต้องถือสก.1หรือโฉนดเหมือนเอกชนสามารถอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายเฉพาะในฐานะหน่วยงานของรัฐได้นายชนินแก่นฮิรันทนายความรับผิดชอบคดีข่าวกระโดงโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่ามีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับเอกสารที่ปรากฏในสื่อหลายสำนักในหลายช่องทางคือสค.1หรือหนังสือแจ้งการครอบครองที่ดินของรฟท.เพื่อเป็นความรู้และความเข้าใจของผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้จะให้ความเห็นจากภาพสค.1ที่ปรากฏโดยไม่ด่วนสรุปว่าเอกสารจริงหรือเท็จพบประเด็นที่จะเป็นข้อสังเกตไว้หลายประการคือประการแรกเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสค.1หรือแบบแจ้งการครอบครองที่ดินมิใช่เอกสารสิทธิ์และมิใช่หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์การมีสค.1จึงพิสูจน์ได้เพียงว่ามีการแจ้งต่อทางราชการในวันเวลานั้นว่าผู้แจ้งอ้างว่าครอบครองที่ดินอยู่เท่านั้นแต่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่ามีสิทธิ์ครอบครองจริงหรือเป็นเจ้าของที่ดินจริงประการที่2หากพิจารณาจากตัวเอกสารเองจะเห็นว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งครอบครองที่ดินเป็นเนื้อที่ประมาณ 5,083 ไร่โดยระบุลักษณะที่ดินว่าเป็นทางรถไฟแต่คำถามสำคัญคือการรถไฟครอบครองและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดจริงหรือไม่ประการที่3ในช่องสาเหตุการได้มามีการอ้างถึงพระราชกฤษฎีกาแต่จากเอกสารที่ปรากฏไม่ได้ระบุรายละเอียดของพระราชกฤษฎีกาฉบับใดวันเดือนปีใดหรือประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มใดประการที่4แม้การรถไฟจะยื่นสค.1ได้แต่ในทางกฎหมายการยื่นสค.1ไม่ได้ทำให้การรถไฟมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปการแจ้งการครอบครองเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์สิทธิ์เท่านั้นอินโดนีเซียขึ้นราคาน้ำมันรถเดียว 32.1% รัฐบาลอินโดนีเซียและบริษัทพลังงานแห่งชาติประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วชนิดออกเทน92รวดเดียว 32.1% จากเดิมลิตรละ 12,300 รูปีเป็น 16,250 รูเปียหรือประมาณ 29 บาท 61 สตางค์มีผลบังคับใช้ทันทีในวันนี้อ้างความขัดแย้งและสงครามในตะวันออกกลางส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทำให้ราคาพลังงานและน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกทั้งสกุลเงินรูเปียของอินโดนีเซียอ่อนค่าลงอย่างมากในขณะที่ชาวอินโดนีเซียจำนวนมากบอกว่าได้รับผลกระทบเพราะน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วชนิดออกเทน92เป็นเชื้อเพลิงหลักที่ผู้คนใช้สำหรับการเดินทางไปทำงานและภารกิจประจำวันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: ตัวเอเย็นนี้พอต่อ

0: กินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยทรายสวนศรีสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะ 7:07 นาทีแล้วนะคะก็อยู่กับดีเจสายสวนสีนะคะคนดีคนเดิมนะคะหรือว่าผู้กองใหม่ป้ายแดงเลยนะคะตอนนี้นะคะก็22ปีลูกทุ่งมหานครแล้วนะคะอีกแค่ไม่กี่นาทีเราก็จะหมดเวลาแห่งความสุขแต่ตอนนี้นะคะเรามาเริ่มต้นความสุขกันก่อนจะหมดเวลาดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มี1สายนะคะโทรเข้ามาแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรจ๋า
3: ชื่อคำเพียรครับ
2: อ๋อพี่คำเพียรเหรอคะ
3: ครับผมพี่คำเพียรคงที่คนครับ
2: อ้าคนสกลด้วย
3: ครับสกลนคร
2: สกลนครไหนสอนหนูพูดภาษาอีสานสักหนึ่งประโยคได้ไหมคะพี่คำเพียร
3: ภาษาอีสานก็ไรขั้วนะครับ ไล่ความสุดดำนาไถนานะครับ
2: มันก็อาจจะออกอากาศไม่ได้หรือเปล่า
3: ไล่ควายไปโดนดำนานะครับไล่ควายไปไถนา
2: เอาอย่างนี้ดีกว่าพูดว่ารัก FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
3: ผมพูดเป็นผมว่าเป็นบ่ล่ะ
2: ว่าวใช่ไหมคะว่าวเป็นบ่ล่ะ
3: ว่าวเป็นบ่ล่ะนะ
2: เอาอย่างนี้ให้พี่คำเพียรน่ะพูดฝากถึงแฟนๆ FM 95ดีกว่าช่วงนี้แบบอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกพายุเข้าให้ดูแลสุขภาพพี่คำเพียรมาอยากบอกแฟนๆ FM 95ที่ฟังทั่วประเทศอยู่ไหมคะ
3: ก็ขอให้ฝากให้เพื่อนเพื่อนเพ่งที่อยู่95นะครับมาฟัง95แล้วก็สิได้สิ่งดีๆหลายๆสิ่งอะไรยังครับ
2: เย้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: แล้วตอนนี้แนวสิบวอร์ดไปที่เริ่มเริ่ม
2: ขอบคุณมากเลยค่ะน่ารักที่สุดเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่คำเพียรอยากฟังเพลงอะไรดีจ๊ะ
3: 30เรื่องแจ๋วครับ
2: โอ้พี่เพิ่งอายุ30เองเหรอปีนี
3: ้ผมมันหาที่พกแล้วครับ
2: เพลงนี้อยากมอบให้หนูใช่ไหมเพราะว่าหนูจะ30แล้วเนี่ยตอนนี้
3: 30ไม่ว่าจาก30ก็ไม่ค่อยหวยออก
2: งวดนี้อาจจะมานะ30น่ะ
3: ผมบอกน้องลังไมบอกน้องลังไมบอกน้องกวางนะครับผมบอก3-3-3-3-2นะครับงวดนี
2: ้โอ้32นี่ถ้าใครถูกหวยเนี่ยต้องมาขอบคุณพี่คำเพียรเลยนะ
3: แต่ผมบอกอีกตัวหนึ่งได้ไหมครับ
2: บอกมาได้เลยค่ะ
3: ผมได้วันนี้ผมได้มาวันนี้
2: ฮะได้มาจากที่ไหนคะพี่
3: 66ครับถ้าไม่66ก็660นะครับ
2: โอ้ตายละเป็นการให้โชคเบา
3: ๆเราไม่อยากให้ซื้อมากหรอกครับก็อยากเพลง95ทุกท่านโชคดีแค่นั้น
2: คร
3: ับ
2: โชคดีเฮงๆเนาะ66660ใช่ไหมคะ
3: แต่ก่อน
2: ที่จะใบ้เลขเด็ดก่อนที่จะฟังเพลงเพราะๆเราต้องมาเล่นเกมกันก่อนพี่คำเพียร
3: ครับผม
2: อ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะให้พี่คำเพียรพูดสโลแกนของน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายพี่จะพูดเองหรือว่าจะให้ทรายนำคะ
3: ผมจะทรายนำนะครับผมพูดไม่ได้นะครับผมฟังก็ครั้งแต่ผมจำไม่ได้ความจำไม่ดีครับ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะพี่คำเพียรดีไหม
3: ครับผม
2: ได้เลยค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยราฮ่าฮ่า
3: ไอ้ไอยราฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: ทุกบ้านต้องมี
2: อายาระก็ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนานแล้วก็ไออายาระอาห้ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอายาระอาห้านะคะวันนี้ขอบคุณพี่คำเพียรมากๆเลยที่โทรมาขอเพลงแล้วก็มาร่วมสนุกกับ30ยังแจ๋วเดี๋ยววันนี้หนูเปิดเวอร์ชันของคุณ RL ยอดรักสลัดใจให้นะคะ
3: ครับผมขอบคุณผมมีอะไรจะฝากด้วยนะครับ
2: ได้เลยค่ะ
3: แล้วก็ให้ข้างล่างผมให้ข้างล่างด้วยตัวหนึ่งได้ไหมครับ
2: เอาถือว่าเป็นการบอกเลขมงคลละกันให้พูดอีกได้อีกหนึ่งเลขอ่ะไปมาได้เลยค่ะพี
3: ่5.75นะครับข้างล่างนะครับ
2: โอเควันนี้ขอบคุณพี่คำเพียรมากๆนะคะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: เดี๋ยวหนูเปิดเพลงมาพร้อมฟังนะ
3: เดี๋ยวเรื่องคำนว
2: ณ
3: นะคร
2: ับค่ะรวยๆสุขภาพแข็งแรงเฮงๆนะคะแล้วก็เฮงกันทั่วหน้าเลยทั่วประเทศเลยค่ะคุณพี่คำเพียรค่ะ
3: ครับผม
2: ขอบคุณค่ะไปฟัง30ยังแจ๋วจากคุณนายเอายอดรักสลักใจค่ะ

0: 45
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สี่เพลงที่จบไปนะคะ30ยังแจ๋วจากคุณอายอดรักสลักใจ30จีบได้นะคะเป็นเพลงแก้กันจากพี่หญิงลีสีจุมพลแล้วก็คนใช่เกิดช้าจากคุณอาสุริพรอัมไพพงศ์แล้วก็รุ่นนี้บอกมีคำว่าเหงาจากพี่สาวตะกะแตนชลดาค่ะเป็นสี่บทเพลงที่น่ารักมากมาก เป็นการปลุกคุณผู้ฟังให้ตื่นนะคะในเวลา3ทุ่ม26นาทีนั่นเองก็เป็น3บทเพลงที่เพราะมากๆนะคะแล้วก็พี่คำเพียรขอมาแล้วก็จัดให้เลยนะคะซึ่ง30ยังแจ๋วเนี่ยโอ้โหเป็นเพลงที่อมตะนิรันดร์กาลเลยนะคะตั้งแต่ปี2526ซึ่งหนูเองก็ยังไม่เกิดเลยนะคะเพลงนี้เขาบอกว่าจัดจำหน่ายแล้วก็บันทึกเสียงครั้งแรกนะคะเดือนมิถุนาก็คือเดือนนี้นั่นแหละเมื่อโอ้โห2526คุณผู้ฟังลองคูลองบวกลบคูณหารดูสิคะตอนนี้นะคะ2569แล้ว43ปีแล้วเพลงนี้นะคะยังอยู่ในใจคุณผู้ฟังอยู่เลยนะคะซึ่งเพลงนี้นะคะเป็นเพลงลูกทุ่งนะคะอมตะนิรันดร์กาลนะคะคำร้องแล้วก็ทำนองโดยคุณอาจารย์ชวนชัยฉิมพะวงศ์นะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยเขาก็ได้เล่าถึงเขาตอนที่เขาแต่งเพลงนะคะเขาได้เล่าถึงการชมหญิงสาวคนหนึ่งถึงแม้จะอายุ30แล้วแต่ยังมีใบหน้าแล้วก็รูปร่างที่ยังสวยงามสดใสอ่อนกว่าวัยนะคะแล้วก็แทบไม่เชื่อว่าอายุได้3แล้วก็เลยนำมาแต่งเป็นเพลงนี้ให้มีจังหวะสนุกสนานชวนเต้นรำแล้วก็เป็นเพลงลูกทุ่งที่ได้รับความยอดนิยมอย่างยาวนานนะคะแล้วก็กลายเป็นเพลงประจำตัวหรือว่าเพลงเด่นเพลงเอกของคุณอาแอลยอดรักสลักใจเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็จะมีแบบโหศิลปินนะคะมาคัฟเวอร์หรือว่ามาทำดนตรีใหม่หลากหลายท่านมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเพลงที่เรายังสนุกนะคะถ้านึกถึงเพลงลูกทุ่งทุกคนก็นึกถึงเนี่ยแหละ30อย่างแจ๋วค่ะก็เดี๋ยวตอนต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปฟังเพลงเพราะๆจ่อคิวฮิตกันดีกว่าเนาะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
3: ก็จอคิวฮิตนะคะที่ซาจะเปิดให้ทุกคนฟังนะคะก็ประจำวันที่8ถึง12มิถุนายน2569ค่ะซึ่งเป็นเพลงทรงนักเลงนะคะจากวงพัทลุงพารหัสนะคะซึ่งสังกัดพารหัสมิวสิกคำร้องแล้วก็ทำนองโดยทิวากรแก้วบุญส่งเรียบเรียงโดยสุภการพรมเกิดค่ะก็เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของวงพัทลุงพารหัสเลยนะคะถ้าใครรักใครชอบเพลงนี้นะคะอาทิตย์นี้เนี่ยเราเปิดให้ทั้งอาทิตย์ส่วนอาทิตย์หน้านะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะก็สามารถขอเข้ามาได้รัวๆเลยนะคะเราก็จะเปิดตามที่คุณผู้ฟังนะคะขอมาเดี๋ยวนี้นะคะไปฟังเพลงเพราะๆจากวงพัทลุงนะคะจอคิดล่าสุดเลยกับทรงนักเลงจะเพราะขนาดไหนไปลองฟังค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ก็ต้องขอขอบคุณนะคะแชมพูและทรีทเมนต์นะคะผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหต้องเป็นลูกค้าซะหน่อยนะแต่จริงๆซะก็เป็นลูกค้ากรีนไบโอเหมือนกันนะคะก็ใช้แล้วก็รู้สึกว่าแบบทรีทเมนต์ชอบมากๆรู้สึกว่าผมนี่หอมแล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะจอคิวฮิตจบไปแล้วนะคะกับเพลงทรงนักเลงจากวงพัทลุงนะคะตอนนี้นะคะให้คุณผู้ฟังมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ก็ตอนนี้นะคะให้คุณผู้ฟังนะคะไปฟังเพลงเพราะๆนะคะจาก2เพลงในมหานครชาร์ตนะคะ Mcord Radio Network ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะคะก็ประจำวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะคะรายงานโดยมหานครทีมแล้วก็สายส่วนสีนี่แหละจะบอกว่าเป็น2เพลงเพราะๆนะคะเพลงแรกนะคะที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังฟังนั้นก็เป็นเพลงเพราะๆนะคะจอกจากน้องไรอันไรอันกัดบัณฑิตนะคะซึ่งเพลงที่เพลงนี้นะคะชื่อว่าเพลงกลางดาวนะคะตอนนี้นะคะอยู่ฮิตที่4ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะอยู่ฮิตที่3นะคะลงมา1อันดับนะคะจาก Songwriter นะคะอยู่กับเรามา11สัปดาห์แล้วก็เคยอยู่สูงสุดคืออันดับที่1โอ้โหอันดับที่1 4สัปดาห์ซ้อนเลยเหรอคะโอ้โหก็แฟนๆน้องไรอันนะคะกับซิงเกิลนี้ก็ขอเข้ามากันเยอะๆเนาะเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่พร้อมมากๆแล้วก็คนขอเข้ามาเยอะมากๆจริงๆค่ะอีกหนึ่งเพลงนะคะเป็นเพลงเพราะๆจากเบิ้ลปทุมราชแล้วก็พี่แมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะชื่อเพลงว่าคนต้นทางค่ะตอนนี้อยู่ฮิตที่12นะคะขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้ว1อันดับสัปดาห์ที่แล้วอยู่อันดับที่13นะคะอยู่กับเรามาจำนวน6สัปดาห์แล้วนะคะก็เคยอยู่สูงสุดนะคะในลำดับที่5แต่ว่าตอนนี้ลงมาอันดับที่12แล้วนะคะใครรักใครชอบเพลงนี้นะคะอย่าลืมขอกันมาเยอะๆนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะคะซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงแล้วก็7-11ทุกสาขาเลยค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยทรายสวนสี
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุพลรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

โดยทรายสวนสีครูฟังคะวันนี้นะคะทรายจะมาบอกโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดค่ะก็ห้ามพลาดเลยนะคะงานนี้นะคะซึ่งเขาจะจัดวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่เวลาเช้าถึงเย็นนะคะที่ห้องออดิโทเรียมบริษัทอสมทจำกัดเนี่ยละค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะงานนี้เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆกับงานสัมมนาครั้งสำคัญ Global Pack Insight นะคะส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกนะคะซึ่งงานนี้จะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจแล้วก็ขายได้ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยหรือว่าไอ้บรรจุภัณฑ์เนี่ยที่ใส่ในของที่เราจะขายเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับใครที่อยากทำธุรกิจนะคะหรือว่าใครที่กำลังแบบมองหาแพ็กเกจหรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่จะบรรจุสินค้าเนี่ยอย่าลืมนะคะเพราะว่าเราจะมีคุณแชมป์สมณะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์เนี่ยจะพาแพ็กเกจจิ้งไทยเนี่ยเขาได้พาแพ็กเกจจิ้งไทยเนี่ยกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วนะคะแล้วก็คุณวิวัฒอุตสาหจิตด้วยซึ่งเป็นนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยนะคะเขาจะมาเผยอินไซต์แล้วก็ทิศทางการตลาดที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนนะคะต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานการออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็ได้เรียนรู้จากงานนี้นะคะก็จะบอกว่าห้ามพลาดสุดแบบ exclusive เลยแล้วก็รวบรวมไอเดียล้ำสมัยจากทั่วโลกเลยนะคะซึ่งจะไม่คุณเปลี่ยนมุมมองการดีไซน์ของคุณไปตลอดการย้ำนะคะว่างานจัดวันเสาร์ที่20นี้นะคะ20มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่เช้าถึงเย็นที่ห้องออดิโทเรียมนะคะที่อสมทพระราม9ของเรานะคะก็งานนี้นะคะเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะจะบอกว่าจำนวนเนี้ยมีจำกัดนะคะคุณผู้ฟังรีบนะคะจับจองมาได้เลยที่ LINE ID จดนะคะThinking Radio หรือว่า Thinking Radio นะคะย้ำให้มีเครื่องหมายแอดด้วยนะถ้าใครฟังไม่ทันก็มาย้อนดูไลฟ์ใน FM 95ได้นะคะก็อย่าลืมนะคะรีบสมัครก่อนสิจะเต็มแล้วก็ไปส่อง

0: สดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เพื่อนเพลงหวานนะคะไซจะขอเลือกเพลงพอเพราะอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงอมตะนิรันดร์กาลนะคะของแม่ผ่องศรีวรนุชศิลปินแห่งชาตินะคะกับเพลงที่โด่งดังที่สุดของท่านเลยนะคะชื่อเพลงว่าด่วนพิศวาสค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะถูกแต่งขึ้นมาจากเรื่องราวชีวิตจริงนะคะของคุณแม่ผ่องศรีนะคะที่กำลังเดินทางออกไปจากบ้านเกิดเพื่อเข้ามากรุงเทพมาตามหาความฝันในการเป็นนักร้องนะคะเขาบอกว่าสถานที่เกิดขึ้นจริงนะที่สถานีรถไฟอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณแม่ผ่องศรีวรนุชด้วยนะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยประพันธ์ทั้งคำร้องแล้วก็ทำนองโดยนะคะศิลปินระดับเทพนะคะอาจารย์สุรพลสมบัติเจริญราชาเพลงลูกทุ่งนั่นเองค่ะซึ่งความเป็นมาเพลงนี้นะคะเป็นความเป็นมาที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นบทเพลงที่โหไม่ว่ากี่ปีนะคะก็ยังจะเป็นบทเพลงที่ตราตึงใจของเราแล้วก็พอขึ้นมาเนอะแบบเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายโอ้โหเห็นไหมล่ะพอขึ้นมาเนี่ยใครก็ต้องรู้จักกับด่วนพิศวาสนะคะเดี๋ยวจะเปิดเพลงนี้ทิ้งท้ายชั่วโมงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกับสายสนสีอีก1วันเต็ม2ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกเสียงทุกสายนะคะทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกอย่างขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อย่าลืมนะคืนนี้อย่าเพิ่งนอนนะคะเดี๋ยวพบกับดีเจสวยๆของเราคุณลูกตาลชนิชาต่อกันเลยนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายเพลงเพราะๆกับสายสนสีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรากลับมาเจอกันอีก1วันนะคะแล้วคืนนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะรักนะคะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: บิน
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะลูกตาชนิชาค่ะนะคะจะเจอคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะวันนี้นะคะรับหน้าที่ต่อจากน้องสายนะคะน้องสายสวนสีก็นะคะจะเจอกันนานๆทีนะคะน้องสายก็จะมีภารกิจนะคะส่วนตัวนะคะหลายๆงานก็พยายามนะคะจะมาเจอคุณผู้ฟังด้วยเหมือนกันก็ฝากติดตามด้วยนะคะของน้องสายก็จะเป็นช่วง2ทุ่มเนาะจนถึง4ทุ่มนะคะแล้วก็นะคะพี่รอต่อนะคะมีชื่อย่อไงพี่รอตอก็จะมารับหน้าที่ต่อเลยนะคะอ่ะละนะคะพูดถึงงานเพลงกันก่อนดีกว่านะคะวันนี้3เพลงนะ3เพลงต้นชั่วโมงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังทักทายกันแบบโอ้โหทักทายกันแบบเขาเรียกว่าไงจี๊ดจี๊ดเท่ๆกันเลยละกันนะฮิตมาราธอนเริ่มต้นกับเจ็บละเนาะนี่เจ็บละเนาะเพชรสหรัฐฟีเจอริ่งกับเอมหาหิงนะคะแล้วก็ต่อด้วยมันแปลว่าฮักตรีชัยนรงค์นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะอาจารย์ปรีชาปัดภัยนะคะนักแต่งเพลงแล้วก็ศิลปินที่แบบโอ้โหมากความสามารถนะคะแต่งเพลงไหนมาก็ดังนะโอ้โหยอดวิวนี่รวมๆนะเป็นหลายพันล้านวิวเนี่ยต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะกอดเสาเถียงนั่นเองนะคะ3งานเพลงเท่ๆจี๊ดๆนะคะก็ต้นชั่วโมงเนาะวันนี้วันที่10มิถุนายน2569วันพุธนะฮะก็ถือว่าเป็นกลางสัปดาห์นะฮะกลางสัปดาห์นะคุณผู้ฟังขานะฮะมีเพลงไหนที่รู้สึกว่ามันจี๊ดโดนใจตรงกับนะฮะสถานการณ์ปัจจุบันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเรื่องราวชีวิตที่มันผ่านมาตอนเนี้ยอยากจะระบายออกมาเป็นเสียงเพลงไงให้มันแทนความรู้สึกในใจที่อยู่ตอนนี้ก็อ้าวแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481366นะคะ022481366นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะจองสายหน้าไมค์นะจ๊ะนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงในช่วงของสายชิวหิวใจเราจะรับสายหน้าไมค์ขอเพลงกันแบบสดๆเปิดเลยขอผู้เปิดปั๊บอย่างนี้นะคะก็ฝากเข้ามาได้นะคะหรือจะฝากเพลงพิเศษเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะสำหรับทาง SMS นะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังอยากจะพิมพ์ข้อความนะคะส่งเข้ามาแบบนะทักทายดีเจอะไรอย่างเงี้ยฝากเพลงมาเป็นข้อความก็พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689400ได้เลยนะคะ4689400ขออนุญาตอ่าน SMS ก่อนเลยนะคะต้นชั่วโมงแบบนี้โอ้โหวันนี้คนแรกเลยยังคงเป็นคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะคนสวยนะคะขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันเนี่ยแล้วก็มีจากน้องหนีดูเอ็นดูน้องหนูดีนะบอกขอเพลงแก้บนของพี่หนิม AF หน่อยครับพี่ทานพี่ตาลสุดจ่วยแล้วก็มีขอเพลงเปลืองใจของน้องฟอร์มเข้ามาด้วยน้องฟอร์มชนพิพัฒน์ใช่ไหมคะน้องฟอร์มก็เพิ่งจะมาฝากเพลงนะคะโปรโมทสัมภาษณ์กับทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราด้วยนะคะได้เลยค่ะนะคะก็ยินดีมากๆนะคะหลายๆเพลงแนะนำกันเข้ามานะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคทาวุฒิด้วยนะจ๊ะแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราค่ะตอนนี้นะคะเข้ามากันแล้วที่ Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะจ๊ะมีใครมากันบ้างทักทายกันเบื้องต้นก่อนกันแล้วกันเนาะสวัสดีเสียเปี๊ยกคนเดิมไงจะใครหล่ะนะเขาบอกว่าดีเจน่ารักดูไม่เบื่อเลยสาธุผ่านไป10ปีนะต้องพูดอย่างนี้อีกนะเสียนะ สวัสดีพี่ทัศนีนะคะพี่เบลเบดบอกทักทายน้องลูกโหนดนะคะพี่สุพจน์คุณแม่อรุณค่ะพี่เรดมี่นะแล้วก็น้องแชมป์ด้วยนะคะคุณแม่สมศรีพี่เสือดงอยู่นาแล้วบอกฟังลูกตาทุกคืนครับผมแต่อาจจะไม่ค่อยได้มาทักทายกันนะคะไม่เป็นไรเลยนะคะว่างๆก็ค่อยวาร์ปเข้ามานะคะพี่นักรบสวัสดีจ้านะสวัสดีครับน้องดีเจลูกโหนดนะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชาด้วยนะคะเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็มีพี่เลิฟนะเจ้าพี่เลิฟบอกว่าใส่เสื้อสีเหมือนกันแต่เจ้าใจตรงกันแต่ว่าอันแต่เจ้าโอ้ยขอบคุณจันนักเลยเนาะแล้วก็
สวัสดีพี่มิมี่นะคะพี่มิมี่พี่มาดาคุณยายจ๋าเนี่ยน้องในบอยนะคะหลายๆคนแชร์ให้แล้วด้วยขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณตินภูวดลนะคะทักทายนะจ๋าลุงต่อยพี่สายชนพี่แก้วนะคะพี่แก้วพี่แจ็คพี่ณรงค์ด้วยนะคะทักทายกันประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะสำหรับทาง Facebook Live ของเรานะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามกันนะคะทางเพจก็ฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์ได้นะคะแล้วก็รวมถึงทางโซเชียลมีเดียอีกหลายๆช่องทางของทาง LTM FM 95ด้วย TikTok ก็ได้นะคุณผู้ฟังนะคะ TikTok ของเราก็มีนะคะชื่อเดียวกันเลย LTM FM 95ส่วนใครที่

ากจะแบบว่าติดตามเป็นพิเศษนะคะสำหรับดีเจลูกตาลนะคะฝากด้วยนะคะก็จริงๆค้นหาง่ายมากๆนะคะพิมพ์ว่าลูกตาลชลทิชาก็ได้นะคะเจอแน่นอนนะคะทุกช่องทางเลยเหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าเราก็เจอกันแบบนี้นะคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็ฝากอีกหนึ่งรายการด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะอยากจะแบบว่าฟังเพลงแบบย้อนยุคอยากจะรื้อฟื้นความทรงจำอะไรอย่างนี้นะคะเพลงเก่าๆนะคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่ป้าน้าอาแล้วจริงๆเด็กๆเดี๋ยวนี้ก็ชอบฟังเพลงเก่าๆด้วยเหมือนกันก็มาเจอได้นะคะวันอาทิตย์นะคะรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะวันอาทิตย์เราก็เจอกันเพิ่มอีก1วันแต่ว่าช่วงเวลานี้จะขยับเข้ามาไม่ดึกมากนะคะ 5:00 น.5:00 น.ถึง1:00 น.นะคะแล้วก็ความพิเศษก็คือไม่ได้มีแค่ดีเจลูกตาลชนิชาเท่านั้นนะคะยังมีศิลปินแห่งชาติอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยนะคะเราก็จะมาพูดคุยเรื่องราวของเพลงนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นเพลงที่พ่อชายแต่งเองเนี่ยก็จะเล่าสตอรี่ว่าที่มาที่ไปแต่งในช่วงเวลาไหนเหตุการณ์ณเวลานั้นตอนนั้นเป็นยังไงบ้างนะเราก็จะได้ฟังภูมิหลังของเพลงด้วยนะคะอ่ะก็ฝากไว้อีกหนึ่งรายการสำหรับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ5:00 น.ถึง1:00 น.นะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหสายกำลังเข้ามาแบบรัวๆนะรัวๆนะจ๊ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะสำหรับสายชิวหิวใจสายหน้าใหม่นะคะตอนนี้จัดให้กับ1งานเพลงน่ารักน่ารักกันละกันนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราเปิดรายการกันด้วยเพลงช้าๆจี๊ดๆโดนใจจาก3ศิลปินหนุ่ม4เลย4ศิลปินหนุ่มไปละนะคะเดี๋ยวฟังจากศิลปินสาวลูกทุ่งอีสานอินดี้นะน้องเนสพรอำนาจกันบ้างละกันนะคะน่ารักมากเลยเพลงนี้ตาฮักเนาะหมายถึงดีเจนะคะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลหิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอาละค่ะสายมารออยู่แล้วนะคะคนกันเองนี่นะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มน้องแต้
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้โทรเร็วมากพี่หนุ่มเป็นสายแรกเลยนะวันนี
1: ้คร
0: ับ นะวันนี้สมทฝนตกหนักมากเลยค่ะเลยไปทางสุพรรณมีฝนไหมคะในวันนี
1: ้ยังไม่ดีเลยครับ
0: ไปไม่ถึง
1: แต่ตกไม่เยอะไม่เปียกเลย
0: ไม่เปียกเลยไม่ทันได้เปียกเลย
1: ใช
0: ่ช่วงนี้แบบว่าครึ้มๆตลอดเลยพี่เนาะจะว่าเป็นก็เป็นหน้าฝนแบบเต็มตัวแล้วแบบฟูลทีมฟูลเวอร์ชั่น
1: ถึงแต่เล็กตก
0: จ้ะ
1: ครับ
0: เอ๊ะเมื่อวานเหมือนมีสายหน้าไมค์ขอเพลงให้พี่หนุ่มหนองแต
1: ้อ๋อพี่สุวัสดิ์ไหม
0: เออ
1: แข่งข้อให้กันอยู่
0: ใช่พี่สุวัสดิ์อยู่ที่ไหนนะคะพี่สุวัสดิ์นคร
1: ไปทางอ่างทองคร
0: ับ อ่างทองใช่พี่สุวัสดิ์จากอ่างทองใช่เขาบอกว่ามอบหนูถามว่าจะมอบเพลงให้ใครบ้างคะเนี่ยมีชื่อแรกเลยเธอมอบให้พี่หนุ่มหนองแต้เนี่ยเขาว่างั้น
1: ครับ
0: เ
1: ออฟังอยู่คร
0: ับ เออฟังอยู่น่ารักมากเลยอ่ะวันนี้พี่หนุ่มหนองแต้จะขอเพลงอะไรจ๊ะฟังเพลงอะไรดี
1: วาวอนครับ
0: วาวอนของน้องเมธิชาเนาะ
1: คร
0: ับ โอเคค่ะแล้วอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยมั้ยคะ
1: มอบให้พี่สวัสดิ์ให้นกสุพรรณแล้วก็พี่วันวิสา
0: จ
1: ้
0: ะ
1: แล้วก็วันนั้นได้ยินเสียงใครไม่รู้ผู้ชายมอบให้ด้วยมอบให้อยู่ครับแล้วก็แฟนเพลงทุกคนเลยครับ
0: คือจะบอกว่า
1: ค่ะน้องแป้งด้วย
0: น้องแป้งหลังไมค์ด้วย
1: ครับ
0: คือ
1: แล้วก็ให้ลูกการด้วยครับ
0: มีหลายคนมากๆที่โทรเข้ามาแล้วก็หลายๆครั้งที่ถามว่าอยากจะมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยจะต้องมีชื่อพี่หนุ่มหนองแต้เนี่ยแสดงว่าพี่หนุ่มหนองแต้เนี่ยเป็นคนที่น่ารักกับหลายๆคนแล้วก็เขาจะคิดถึงพี่นะเนี่ยบอกเลย
1: ครับขอบคุณมากครับทุกคนเลยที่คิดถึงคร
0: ับ ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ขอบคุณสายหน้าไมจากพี่หนุ่มหนองแต้ด้วยเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่
1: ครับเช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวใจกับเพลงนี้วอลวอนเมธิชาค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะต้องบอกว่าเป็นแฟนประจำของ FM 95ลูกทุ่งมหานครเลยนะคะพี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะนะโหพอเปิดเพลงวาวๆแล้วกรี๊ดสนั่นเลยนะเมื่อกี้หูแตกแล้วนะหูแตกเลยหน้าเวทีกรี๊ดหมดเอ็นดูอะนะคะก่อนที่เราจะไปทักทายเพิ่มเติมนะคะสมาชิกทางไลฟ์นะที่แชทกันเข้ามานะคะแล้วก็ไปฟังเพลงด้วยนะตอนนี้หลังไมค์ก็เข้ามารัวๆเลยนะคะเรามาพูดถึงงานสัมมนาดีๆ ดีกว่าแน่นะคะสำหรับใครที่ตอนนี้อาจจะกำลังนะคะทำธุรกิจนะคะมีธุรกิจส่วนตัวหรือกำลังจะทำแบรนด์สินค้าของตัวเองนะคะเคยสังเกตไหมคะคุณผู้ฟังนะคะว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์เนี่ยนะคะของข้างในเนี่ยคล้ายๆกันนะคะบางแบรนด์กับขายดีแบบถล่มทลายเลยนะคะแต่ว่าทั้งที่ราคาเนี่ยก็แพงกว่าคนอื่นก็ยังมีคนมาแย่งกันซื้อนะคะเคล็ดลับส่วนหนึ่งมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้านั่นเองนะคะเพราะวันนี้เนี่ยบรรจุภัณฑ์คือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดค่ะและเป็นเหมือนหน้าต่างบานแรกที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้นะคะคุณเป็นคนที่ทำแบรนด์นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจ SME Startup หรือเป็นดีไซเนอร์นะคะที่อยากจะอัปเกรดฝีมือนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดนะคะกับงานสัมมนาครั้งสำคัญ Global Pack Insight 2 เทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกค่ะงานนี้จะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบนะคะที่จะตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงนะคะโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตค่ะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ผู้ที่พาแพคเกจจิ้งไทยนะคะไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายค่ะร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตค่ะนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยอินไซต์และทิศทางของตลาดที่คุณไม่เคยรู้จากที่ไหนมาก่อนนะคะและบอกเลยว่านะฮะบางคนอาจจะไม่มั่นใจบอกว่าไม่มีพื้นฐานการออกแบบเลยยังไม่เคยทำมาก่อนเลยไม่เป็นไรบอกเลยว่ามานานี้มาเรียนรู้กันได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายเพื่อให้คุณนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ในทันทีค่ะภายในงานนะคะไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นแต่โชว์เคสสุด Exclusive ที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกนะคะมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลค่ะย้ำรายละเอียดกันอีกครั้งนะคะงานนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่20มิถุนายนตั้งแต่เช้าไปจนถึงเย็นเลยนะคะที่ห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท.ของเรานะคะที่นี่เลยนะคะและที่สำคัญที่สุดงานนี้เข้าร่วมฟรีนะคะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและเราก็เปิดรับจำนวนจำกัดด้วยนะคะเต็มแล้วเต็มเลยใครที่สนใจต้องรีบเลยนะคะแล้วก็ใครที่กำลังอยากจะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งจากธรรมดาธรรมดาให้เปรียบเสมือนเครื่องผลิตเงินล้านงานนี้ต้องมาแล้วนะคะอย่ารอช้านะคะหยิบมือถือขึ้นมาแล้วแอดไลน์สำรองที่นั่งด่วนๆที่สุดเลยนะคะที่ไลน์ ID @thinkingradio นะคะ @thinkingradio นะคะด้านหน้าจะมีตัว @ด้วยแล้วตามด้วยคำว่า thinkingradio นะคะรีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มนะคะแล้วไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณไปพร้อมๆกันค่ะใครสนใจก็รีบเลยนะจ๊ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับหัวใจรัวๆด้วยที่ส่งเข้ามานะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยพี่รัชนีพี่วิจิตนะคะแล้วก็มีคุณแม่อำพรพี่เดียวจรัญระโนดนะคะพี่หนูเพียรด้วยนะคะน้องไบพี่เลิฟด้วยนะคะส่งดาวมานะคะพี่ประเดิมกลิ่นหอมพี่สมชายน้องฟอฟ้านะบอกสวัสดีค่ะพี่ลูกตาลฟังอยู่ชลบุรีนะคะแล้วก็พี่สมชายบอกทักทายจ้าสวัสดีจ้าน้องลูกตาลคนสวยเสียงดีอู้ม่วนเนาะจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะจ้านะคะขอบคุณจ้านักนะเจ้าพี่วันเพ็ญนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่ตะเลอัพด้วยนะบอกว่าฟังอยู่ที่ปัตตานีครับขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าโอ้นะพี่อ้อมจากสุราษฎร์นี่เขาฝากเพลงไว้นะคะหลายๆวันนะคะก็มีได้เปิดให้บ้างไม่ได้เปิดให้บ้างแต่พี่อ้อมก็น่ารักนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องเปิดนิดนึงแล้วล่ะเพลงเนี้ย ็มันน้อยน้อยใจนะคะไม่รู้ว่ากำลังมีใครน้อยใจใครอยู่หรือเปล่า

0: Life.
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงน่ารักน่ารักนะคะของ3หนุ่มวงซอยบอยอาสยามกับเพลงนี
3: ้ต้องขอขอบคุณนะครับทาง FM 95นะครับลูกทุ่งมหานครที่จัดงานดีๆแบบนี้แต่วันนี้พวกเราซอยบอยอาสยาม
4: เรามีซิงเกิลแรกของพวกเราครับ
3: ชื่อเพลงว่าออกเหล็กครับผมไปฟังกันเลยครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับมหานคร
2: ไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ
3: ้ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โอ้ยนะมันตกใจมันตกใจนะคะน้องนอนไม่หลับนะคะงานจากคุณแม่ฮายอภพรนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับตกใจตื่นก็เลยว่าเออนั่นแหละนอนไม่หลับก็เลยตกใจตื่นนะคะกับพี่เอกชัยศรีวิชัยนะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่มนัสนะจ๊ะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะจัดให้เลยกับแค่อยากโทรมาบอกว่าคิดถึงหลวงไก่จากพี่นันเพชรบูรณ์เดี๋ยวพักสักครู่มาเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะอย่าไปไหนนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: ชั่วโมงที่2ของเรานะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชวนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่23:50ไม่ใช่สิ23:03เดี๋ยวนะ23:50นี่คือจะหมดชั่วโมงแล้วดีเจเหมือนรีบนะจ๊ะเนี่ยเอาละค่ะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะพี่หนึ่งรงก๊อก
4: สวัสดีครับน้องตาลคนสวยและน้องตะโหนด
3: น้องตะโหนดน้องลูกโหนดเหรอคะ
4: น้องลูกโหนดครับ
3: โอ้ยโอเคเลยวันนี้พี่หนึ่งนอนดึกเหมือนเดิม
4: เดิมครับ
3: เหมือนเดิมพรุ่งนี้ทำงานไหมคะ
4: ทำครับ
3: ทำเนาะแถวสุวรรณภูมิฝนตกไหมคะพี่หนึ่ง
4: ตก
3: ตกเยอะไหม
4: ดึกนะครับ
3: ตกอยู่ไปแล้วเนาะพี่หนึ่งค่ะตอนนี้มีคำถามนิดนึงชื่อพี่หนึ่งเนี่ยหนึ่งโรงก๊อกนี่คือโรงก๊อกนี่คือเป็นสถานที่ใกล้เคียงหมายถึงใกล้บ้านหรือว่าทำงานหรืออะไรคะ
4: เป็นสถานที่ใกล้บ้านครับ
3: ระแวกนั้นมีโรงทำก๊อก
4: ครับมันเจ๊งมันหลายปีแล้วครับ
3: ก็เลยว่าเอาอันนี้แหละเป็นฉายา
4: ผมนั่งมอเตอร์วินมาเงี้ยครับแต่บอกมาสลองก๊อกวิ่งก็มาถูกครับ
3: อ๋อคือย่านนั้นเขาเรียกว่าโรงก๊อกแถวบ้านพี่อ๋อแถวบ้านพี่หนึ่งก็เลยใช้คำว่าหนึ่งโรงก๊อกไปเลย
4: ครับผม
3: อันนี้เป็นที่มาที่ไปคือ เรียกตลอดไงก็เลยอยากรู้ก็เลยถามได้เน
4: า
3: ะถามไปแล้วด้วย
4: ผมไม่เป็นไรคร
3: ับ โอเคโอเคค่ะอ่ะนะคะพี่หนึ่งก็เป็นอีกท่านหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เป็นแฟนรายการของเราฟังทุกคืนเลยใช่ไหม
4: คร
3: ับ ฟังทุกคืนเลยแต่ว่ายังไม่เคยมาร่วมกิจกรรมกับลูกทุ่งมหานครเราเนาะเคยมายังคะพี่หนึ่ง
4: ยังเลยครับ
3: ยังเลยไว้มีโอกาสได้เจอกันเน
4: าะเคยแล้วเคยที่การที่เขามาว่าไม่เห็นเลยครับ
3: ที่ไหนนะจ๊ะ
4: ที่งานรับโบกันเพียนหลายปีแล้วครับ
3: โอ้แต่ว่าตอนนั้นหนูยังไม่ได้จัดรายการมั้ง
4: ครับยังไม่ได้จัดครับน้องใจยังไม่จัดตอนมีพี่จุ๊บแจงพวกพี่กบอะไรพวกนี้
3: โอ้โหถ้าเป็นรุ่นพี่จุ๊บแจงพี่กบเนี่ยจะแบบเกิน10ปีที่แล้วละ
4: ใช่ครับ
3: เนาะโอเคได้เลยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้มีโอกาสเจอกันนะ
4: ครับผม
3: ค่ะวันนี้พี่หนึ่งอยากฟังเพลงอะไรคะ
4: คืนสิทธิ์ของบุ๊กสุภการครับ
3: ค่ะคืนสิทธิ์ของบุ๊กสุภการเนาะโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้งั้นเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะจ๊ะ
4: ครับผม
3: โอเคค่ะเดี๋ยวพี่หนึ่งพูดตามหนูเลยนะคะ
4: ครับผม
3: ค่ะขอขอบคุณ
4: ขอบคุณ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: พี่แคมมู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: น้าอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอยราอาห่า
4: และไอยราอาห่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดี
3: ทานง่ายชุ่มคออ
4: ันง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยราอาห่า
4: ทุกบ้านต้องม

0: นี่ยอายละ
1: นี่สุดยอดขอบคุณพี่หนึ่งมากๆนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะเพลงที่ขอมา
0: ขอบคุณน้องดันด้วยครับดูแลสุขภาพด้วยครับ
1: เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะพาเรทเพลงฮิตฮิต4พาของเรานะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้เลยคืนสิทธิ์บุ๊กสุภการค่ะ

0: ีมา
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะเป็นแนวอีสานอินดี้นะคุณผู้ฟังนะคะก็โอ้โหฟังเพลินมากเลยนะคะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคของเรานะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับโบอินนะคะรู้สึกว่าจะเป็นเพลงจากรายการ Songwriter นะคะเสียงของพี่ก้องห้วยไร่นะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีบักสมองน้อยดิดคิตตี้บักคนสัวทิศแอมนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะกับต้นขบวนพาเหรดของเราจากสายหน้าไมพี่หนึ่งรงก๊อกคืนสิทธิ์บุ๊กสุภการนั่นเองนะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อเรื่อยๆนะคะยังมีอีกหลายเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาด้วยแล้วก็เพลงพิเศษของเราด้วยในชั่วโมงนี้ที่อยากจะจัดให้นะคะก่อนที่จะไปว่ากันต่อค่ะคุณผู้ฟังขาใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะสำหรับFIFA World Cup 2026นะคะหลายๆคนที่เป็นแฟนบอลคอลูกหนังนะคะก็คงจะตื่นเต้นนะคะกำลังรออยู่เลยล่ะค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะชวนคุณผู้ฟังร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันกับการต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026นะคะร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนเพลงแฟนบอลทั่วโลกนะคะในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันสำหรับแฟนบอลตัวจริงค่ะกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดนะคะเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันค่ะและพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันโอ้โหนะคะจากที่ดูรายชื่อทีมแล้วเนี่ยนะคะที่เขาแบ่งเป็นกรุ๊ปต่างๆเนี่ยตื่นเต้นมากต้องตื่นด้วยเพราะว่าต้องปลุกนาฬิกาหลายคนบอกว่าเออนะคะมาละกาแฟนะคะเตรียมให้พอ

นะต้องเนี่ยเวลาไม่ตรงกันไงใช่ไหมเวลาเราดูบอลแล้วก็ต้องนะเตรียมตัวนะคะบางคนนี่คือแบบโอ้โหฟิตมากฟิตมากเขาต้องดูบอลต้องใส่เสื้อบอลดูได้เดี๋ยวมันไม่ได้ฟิลใช่ไหม รู้อยู่หรอกแล้วทักทายนะคะเพิ่มเติมนะพี่สังสุราสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเพิ่มเติมด้วยมีสมาชิกใหม่เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะโอ้โหสติกเกอร์รัวมากพี่ปอเล็กด้วยนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะจ๊ะแล้วก็แล้วก็ใครอีกใครอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนเพิ่มเติมอ้าวมันไม่ขึ้นไปแล้วหรอทำไมมันดูไม่ได้แล้วล่ะเออนะน้องหนูดีบอกไม่ต้องนอนกันแล้วเอ้ยระดับนี้แล้วใครเขานอนกันล่ะอ้าวนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามานะคะพี่ประดิษฐ์จากบางน้ำเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆสักเพลงหนึ่งกันละกันนะคะรักแม่ไม้ยอดรักสลักใจค่ะจัดให้เลยนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้จ่อคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีการเพลงใหม่จากศิลปินใหม่แกะกล่องเลยล่ะคุณผู้ฟังนะคะกับน้องอ้นพานุวัฒน์นะคะเขาก็มีชื่อเสียงมาจากรายการประกวดร้องเพลงนะคะตอนนี้เขาไวรัลมากนะคะกับชิงช้าสวรรค์นั่นแหละนะคะเพลงนี้หมอลำน้อยโอ้ยนะคะหน้าตาก็เป็นตาฮักเนาะชื่อเพลงก็น่ารักอีกนะคะคำร้องทำนอง จากพี่ก้องไวไรนี่เองนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรนะจ๊ะเดี๋ยวไปฟังกันนะคะแม่ยกทั้งหลายนะคะ เอ้านะจ่อคิวฮิตกับเพลงนี้หมอลำน้อยอ้นพานุวัฒน์ค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: สองงานเพลงสนุกๆ นะคะจัดให้กับช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะโนราพลัทินนะคะจากเน็ตราเชนฟิชริงกับพี่กล้วยสแตมนะคะอยู่ในฮิตที่17นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้กับพบหมอหน้าห้านะคะงานเพลงสนุกๆน่ารักน่ารักของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะคะอยู่ในฮิตที่3นะคะจากสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะจ๊ะแล้วก็ในช่วงนี้เพลงฮิตติดชาร์ตของเรานะคะต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงค่ะกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ตอนนี้ 23:54 นาทีนะคะเราส่งท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังนะคะต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บทราบไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยงานเพลงของพี่มาริวันเจอร์มินานะคะกับขอแค่ได้รู้แล้วก็พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะจ๊ะเวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกเสียงทุกสายหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยนะคะทาง Facebook Live LTM FM 95

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง

0: าความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงนะคะที่เกี่ยวกับความจะบอกว่าวิทยาลัยเกี่ยวกับคนที่มีการศึกษามีการเรียน เอาเนื้อหาให้มันใกล้เคียงกันนะคะจากบิวกัลยาณีนะคะสาวรามยามเย็นมีคนบอกว่าอุ้ยเนี่ยคุณพี่อะเรียนจบมรามพอดีเลยนะคะชื่นชอบผลงานเพลงนี้มากนะก็แบบขอบคุณที่เปิดให้ด้วยนะคะบัณฑิตกรีดยางอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการศึกษาเหมือนกันนะคะบอกว่าเออฉันจะต้องเรียนให้จบเพื่ออนาคตที่ดีอย่างนึงก็เหมือนกันเนาะเออบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็ถือว่าอาจจะไม่ได้เรียนก็ได้วิชาชีพแทนอย่างนี้ก็เหมือนกันก็เหมือนการเรียนรู้อย่างนึงเหมือนกันนะคะจากนุ้ยสวีนานะคะและปิดท้ายด้วยวิทย์ไลหลายใจจริงๆมันก็มาจากชื่อพี่วิทย์อะเนาะพี่วิทย์ไฮเปอร์ก็วิทย์ไลหลายใจนี่นะคะ3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะกราบสวัสดีคุณผู้ฟังในช่วงเวลาเที่ยงคืน16นาทีอยู่กับน้องเมธิชากับอักษรในวันนี้คือทอทหารนะคะทอทหารทอทหารเนี่ยอย่างคำว่าถนนน่ะมีคนถามว่าใช่ทอทหารไหมไม่ใช่นะเป็นทอถุงนะเพราะฉะนั้นภาษาไทยมันดิ้นได้ประมาณหนึ่งเวลาที่เราออกเสียงคำว่าทออะไรเงี้ยมันอาจจะดูแบบเอ๊ะสะกดด้วยทอทงหรือเปล่าทอทหารหรือว่ายังคำว่าเธอเนี่ยทอทงนะจ๊ะถือว่าไม่ใช่ทอทหารลองคิดดูซิว่ามีผลงานเพลงอะไรนะคะที่ขึ้นต้นด้วยทอทหารบ้างเออนะลองดูตอนนี้เปิดสายให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะกับ022481366ค่ะ022481366นะคะ SMS ผ่านช่องทาง SMS ก็ได้เหมือนกัน4689400เพราะว่าเมื่อวานมีคนเล่นผ่าน SMS ด้วยก็เข้าใจได้ว่าอาจจะโทรไม่ติดแต่อยากจะเล่นแต่ก็กลัวว่าน้องเมย์อาจจะรับสายไม่ทันนะคะดังนั้นส่ง SMS มาก็ได้เหมือนกันที่4689400นะจ๊ะทักทายชาว Mcord Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะรวมถึง Facebook Fanpage LGM FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราเข้ามาทายเข้ามาพูดคุยเมื่อวานมีคนเข้ามาขอโทษหนูเยอะมากว่าขอโทษที่แชทเข้ามาหาแต่ก็ยังคงแชทเหมือนเดิมนะคะก็ทำเหมือนเดิมหนูก็ชินแล้วแหละจริงๆแล้วน่ะบางทีมันก็เป็นเรื่องของการความอดทนทดสอบนักจัดรายการเหมือนกันว่าเออเราจะอดทนได้มั้ยนะก็ได้อยู่ก็เปลี่ยนเป็นบล็อกไปเลยหรือไม่ก็ปิดเสียงไปเลยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้อ่านบ้างไม่อ่านบ้างแล้วแต่ว่าถ้ามันเยอะจนเกินไปหรือพูดจาไม่ดีหยาบคายหรืออะไรเงี้ยก็บล็อกแน่ๆนะคะวันนี้ทหารมาแล้วนะจ๊ะอยากจะใครแบบขอผลงานเพลงที่ดูครีเอทนะไม่เอาแบบว่าอะไรนะพอครั้งที่แล้วมันมีตอเต่าใช่ไหมตอเต่าแล้วก็แบบว่าขอเพลงเต่าหนูก็แบบเดี๋ยวนะเพลงเต่าคือเพลงอะไรอะแล้วพอไปเสิร์ชมามันไม่ใช่เพลงลูกทุ่งนะคุณพี่เอาเพลงที่เป็นลูกทุ่งสิคุณพี่นะคะหรือว่าวันนั้นมีชอช้างใช่ไหมก็มีคนพิมพ์มาว่าขอเพลงช้างขอบคุณค่ะอันนี้ถือว่าไม่ใช่เพลงลูกทุ่งนะช้างเนี่ยไม่ได้นะคะก็อาจจะต้องเป็นชื่อเพลงนิดนึงเล่นสนุกเล่นกิจกรรมแล้วก็อย่าลืมโทรมาบอกชื่อเพลงแล้วบอกชื่อศิลปินนักร้องด้วยนะจ๊ะไม่งั้นก็จะถือว่าคุณอาจจะตั้งชื่อขึ้นมาเองก็ได้เพราะเอาจริงๆนะมีคนที่ตั้งชื่อเพลงขึ้นมาเองจริงๆแล้วมันดันตรงไงพอมันดันตรงอ้าวได้เฉยเลยอย่างเงี้ยไม่ได้หนูเริ่มจับโป๊ะได้แล้วนะมีคนโกงนะคะดังนั้นจะต้องบอกชื่อเพลงแล้วบอกชื่อศิลปินด้วยถ้าคับคายคับคานึกอะไรไม่ออกก็ร้องให้เขาฟังนิดนึงก็ได้ว่าที่มันร้องประมาณเนี้ยนึกไม่ออกไม่รู้ว่าชื่อเอาให้พิสูจน์ได้ว่าจริงๆคือรู้อ่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยน้องเพลงที่มันขึ้นว่าชีวิตอ่ะอย่างเงี้ยแล้วโหเพลงที่ขึ้นต้นด้วยชีวิตคือมันเยอะมากเลยก็ต้องบอกหน่อยว่าแบบชื่อศิลปินอะไรนะคะเราจะได้นึกแบบพิมพ์หาได้ช่วยได้อะไรอย่างนี้เหมือนกันอ่ะหนึ่งผลงานเพลงในช่วงรอสายกับอักษรทอทหารนะคะรีบโทรมาได้เลยตอนนี้ย้ำเบอร์อีกครั้งค่ะ022481366กับผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงรอสาย4นาที23วินาที
รอคุณผู้ฟังโทรมากรีดยางไปขอจากวงเทมเปอรินฟิชเชอริ่งกับบ่าววีนะคะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาถึงช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะตอนนี้หนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องเมย์ครับ
1: สวัสดีจ้าแนะนำตัวเองหน่อยจ้า
2: พี่ขจรจากนครศรีธรรมราชครับ
1: พี่ขจรเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นครศรีธรรมราชฝนตกไหม
2: ก็ตกเป็นบ้างเป็นบางวันครับ
1: รอแล้ววันนี้ตกหรือยัง
2: อันนี้ยังไม่ตกครับ
1: ร้อนไหมล่ะ
2: ร้อนครับ
1: ร้อนแล้วอาบน้ำหรือยัง
2: อาบไปแล้วครับ
1: ใครเปล่า
2: ไม่อาบเลยครับ
1: เสียงยังสดใสอยู่เลยจะนอนตอนไหนคะ
2: นอนยังกอดสักพักเลย
1: สักพักสักพักไปนอนวันนี้นี่เล่นกิจกรรมเป็นวันแรกไหมหรือว่าก่อนหน้านี้ก็เล่นด้วยแล้ว
2: ไม่เคยเล่นดีครับ
1: แล้วทำไมวันนี้ถึงตัดสินใจเล่นด้วยล่ะ
2: อยากเล่นด้วย
1: ก็ไม่เห็นแปลกเลยก็คนมันอยากเล่นด้วยอ่ะก็ได้ไม่ได้จำกัดอะไรก็แค่อยากรู้นะคะคุณพี่นี่ก็แล้ววันพรุ่งนี้จะต้องไปทำงานไหมล่ะ
2: อ๋อทำครับ
1: ทำใช่ไหม
2: ครับ
1: ต้องตื่นกี่โมงจ๊ะ
2: ตื่นหกโมง
1: ฮะหกโมงเช้าอ่ะเหรอ
2: ครับ
1: โหแล้วตื่นไหวเหรอ
2: ไหว
1: นอนเวลากี่ชั่วโมงคะ
2: สี่ห้าชั่วโมงครับ
1: โหน้อยไปนะเอาจริงๆแล้วน่ะนะงั้นรีบเล่นเดี๋ยวจะได้รีบไปนอนนะวันนี้นะคะอักษรททหารแนะนำเสนอเป็นผลงานเพลงที่มีชื่อว่า
2: ทบ2ลูกอีสานครับ
1: ทบ2ลูกอีสานทบ2ลูกททหารถูกต้องคำถามคืออักษรตัวถัดไปที่อยากจะให้เพื่อนๆ เล่นเนี่ยจะเป็นตัวอักษรอะไรดีนะคะเท่าที่น้องเมย์ดูมันเนี่ยมันก็จะมีซ้ำๆและเริ่มซ้ำและเพราะว่าเราเล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะอักษรมันก็เริ่มผ่านไปเยอะอยู่มันก็จะมีคำว่ามีท่อนหนึ่งที่บอกว่าชีวิตดั่งเรือลำน้อยลอยเลก็มีลอลิงก็ได้หรือว่าจะเป็นคำว่าบ้านเกิดเมืองนอนนอหนูให้เลือกระหว่างลอลิงกับนอหนู
2: ลอลิงครับ
1: เอาลอลิงนะเพื่อนเพื่อนไหวไหมคะลอลิงเฮ้ยลอลิงหรอลอลิง
2: นอนก็ได้ครับนอนหนูก็ได
1: ้เฮ้ยหรือว่าเราจะลองแกล้งดูก็ได้นะตัดไอ้นี่ไงเขาเรียกตัดกำลังคู่แข่งยิ่งเขานึกไม่ออกอ่ะยิ่งเขารู้สึกว่ามันยากอ่ะมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้สิทธิ์ในการจับฉลากเยอะขึ้นเราต้องมีวิธีในการเล่นเกมด้วยไงสายหน้าไมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะสายหน้าไมเป็นคนตั้งโจทย์ดังนั้นเราก็ต้องเลือกอักษรที่ทำให้คิดว่าคนน่าจะคิดยากนิดนึงนะมีคนบอกว่าไหวลอลิงก็ไหวอ่ะเลือกสรุปคือลอลิงหรือนอหนูดี
2: ลอลิงก็ได้ครับไง
1: โอเคลอลิงได้เลยห้ามมาเป็นเพลงลิงนะตีนะเอาจริงโอเคนะคะทบ2ลูกอีสานมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ไม่น้องมีไม่ได้รับสายมือ ไม่ที่ว่ารับสายน่ะรับสายโทรศัพท์น้อง
1: ให้น้องเมย์สุกะเหรอ
2: ครับน้องเมย์ด้วยน้องเมย์บีเจด้วย
1: ค่ะได้เลยนะทิ้งไว้ที่ลอลิงมีอะไรจะขิงคู่ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นไหมคะสู้ๆนะอะไรเงี้ย
2: ไปสู้ๆนะ
1: เดี๋ยวสายถัดไปนะต้องคิดนะว่าแบบจะมีอะไรที่จะขิงกับอักษรนี้อย่างเช่นแบบว่าไม่รอดแน่อะไรเงี้ยยากนะบอกก่อนอะไรเงี้ยเราลองคิดประโยคแบบขำๆแบบนี้ส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยเนาะโอเคขอบคุณพี่กระจรที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
2: ครับน้องเมย์กันกันด้วยครับ
1: ครับสวัสดีค่ะทบ2ลูกอีสานลอลิง นูคิดออกนะแต่ว่าถ้าหนูบอกไปเนี่ยทุกคนจะมาเป็นเพลงนี้หมดเลยเพราะว่าหนูคิดว่ามันง่ายสำหรับทุกคนลองแบบว่าหาเพลงที่มันมีรอลิงแบบเยอะๆได้ปะ มีแบบหลายๆคำหน่อยอะไรเงี้ยไม่รู้นะลองดูนะคะก็ร่วมสนุกกันแล้วก็คิดด้วยว่าจะเอาท่อนไหนที่จะให้คนถัดไปเขาได้ต่อขิงหน่อยขิงนิดนึงว่าแบบนี่รู้ว่ายากแต่ทำไม่ได้ละกันอะไรเงี้ยนะหรือให้กำลังใจเพื่อนก็ได้ ใน Facebook Live ไม่นับนะคะแล้วก็เวลาที่เราอาจจะอยากช่วยเพื่อนเราพิมพ์ได้เราพิมพ์เล่นได้แต่ว่าไม่ได้นับคะแนนด้วยเพราะฉะนั้นเราคิดนับคะแนนเฉพาะคนที่ส่ง SMS มากับคนที่โทรศัพท์มาเท่านั้นนะคะ2ช่องทางเพราะว่ามันมีหลักฐานมันมีหลักฐานในการพิมพ์ส่วน Facebook Live มันเลื่อนไปแล้วมันเลื่อนไปเลยมันหายไปเลยนะคะดังนั้นพวกหนูก็จะไม่สามารถรวบรวมหลักฐานตรงนี้ได้แล้วมันก็ไม่สามารถพิมพ์เบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะก็มันจะติดต่อกันยากดังนั้นเอาคนที่ทาง2ช่องทางนี้เพราะว่าเราเห็นเบอร์โทรของท่านแล้วเราก็รู้ด้วยว่าท่านคือใครอะไรยังไงนะคะใครที่ส่งมาทาง SMS ขอความกรุณาเพิ่มเติมชื่อกับจังหวัดของตัวเองมาหน่อยนะคะก็ถ้าจะเล่นกิจกรรมก็บอกชื่อเพลงว่ากิจกรรมตัวอักษรอะไรนะคะตามด้วยตัวนั้นนะในวันนั้นเนี่ยแหละแล้วก็พิมพ์ชื่อกับจังหวัดของตัวเองให้ด้วยแต่ส่วนเบอร์โทรไม่เป็นไรเพราะว่าเบอร์โทรมันโชว์อยู่แล้วนะคะส่วนคนที่โทรศัพท์มาต้องบอกเบอร์โทรนะจ๊ะก็บอกมาทางน้องเมสุกะแหละน้องเมสุกะเขาจะถามเองนะคะอ่ะทอบ2ลูกอีสานไผ่พงศธรจ้า

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ร่างกายของเรานะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทนุถนอมเพื่อให้เขาอยู่กับเราได้อย่างยาวนานเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็มีอายุไขของมันรวมถึงสุขภาพเข่าของตัวเองด้วยนะคะการที่เราเดินขึ้นเดินลงบ่อยๆนะคะอันเนี้ยต้องระมัดระวังมากๆเลยเพราะว่าข้อเข่าของเราเนี่ยมันจะเจ็บมันจะแปรมันจะอะไรเนี่ยมันก็เสื่อมไปตามอายุไขแต่ถ้าเรารู้วิธีในการพยุงเขานะคะดูแลเขาก็จะอยู่กับเรานานขึ้นนะคะกล้ามเนื้อของเราก็จะแข็งแรงด้วยออกกำลังกายต่างๆนะคะการที่เราจะก้าวเดินนะคะอย่างมั่นใจเนี่ยเราก็จะต้องหาตัวช่วยและในการซัพพอร์ตหัวเข่าของเรานี้นะคะ Heel Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะคะโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณเนี่ยจะลุกจะนั่งจะเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้านะคะถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่พอค่ะรับฟรีไปเลยกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบใครที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปวันนี้นะคะมาในผลงานเพลงจากพี่อู๋พันทางค่ะหลบมาอยู่แค่หลบมาโยกแค่ไม่ได้อ่ะเอาเป็นว่าเพลงเนี้ยเดี๋ยวโดนแซวแน่เลยอ่ะหนูพยายามแล้วนะมันได้ประมาณนี้แหละหลบมาโยกแค่จากพี่อู๋พันทางโอ้ยพูดแล้วเขินนะคะอ่ะผลงานเพลงนี้พร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องฮัดใหญ่สวัสดีครับ
5: หลบมาอยู่แค่
4: เอาดังๆ ดังๆเอาดังให้ถึงกรุงเทพเลยเอ้า
5: หลบ

0: วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
1: มหานครแบรนด์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเบทิชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นสภาวะความเครียดที่เกิดจากข่าวสารบ้านเมืองแล้วนะคะบางครั้งอาจจะมาในรูปแบบเพื่อนบ้านก็ได้เหมือนกันดังนั้นนะคะวันนี้กางแขนออกนะจ๊ะแล้วก็กอดตัวเองแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้แอบเอาข่าวแปลกๆมาฝากกันก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวได้เหมือนกันนะเขาเรียกอันนี้ว่าแฮชแท็กสารมีนบุรีที่เคารพรักตอนแรกน้องเมย์เห็นข่าวนี้น้องเมย์ก็งงเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นไวรัลมากๆในกระแสตอนนี้น้องเมย์ก็เข้าไปดูว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะมันก็คือโพสต์ต้นโพสต์เนี่ยคือพี่ผู้หญิงคนนึงนะคะเขารู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจว่าแบบเพื่อนบ้านเนี่ยไม่รักเขาโดนรังแกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ความคิดของเขานะเขาคิดว่าเพื่อนบ้านอ่ะน่าจะไม่รักเขาหรือรังแกเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาสามารถซื้อบ้านได้3ล้านในอายุ28ปีเออนั่นแหละงงเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะทุกคนมันก็มีต่อมเอ๊ะเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนบ้านถึงจะต้องไม่ชอบคนนี้เพียงเพราะว่าเขาสามารถหาซื้อบ้านได้3ล้านในอายุตอนที่เขาอายุ28ปีซึ่งจริงๆต้องบอกว่าพี่คนนี้เขาก็น่าสงสารอยู่นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยชาวบ้านบอกว่าเขาเป็นคนอัธยาศัยดีพูดจาดีปกติดีทุกอย่างเลยจนกระทั่งวันนึงสามีของเขานะคะถูกจับในคดียาเสพติดคราวเนี้ยเขาหลังจากนั้นเนี่ยพอสามีเขาเนี่ยจำคุกไปเนี่ยเออเป็นเวลาแบบประมาณ1เดือนอ่ะเขาก็เริ่มอยู่คนเดียวไม่ไหวเอออยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวนั่นแหละเออเพราะว่าอาจจะเพราะว่าด้วยเขาก็ไม่ได้มีญาติที่ไหนแล้วสามีดันเข้าคุกอีกนะคะเขาก็เลยเรียกว่าไงเริ่มเกิดความเครียดนะคะหลังๆมาก็เริ่มรู้สึกว่าเออเพื่อนบ้านเนี่ยรังแกเขาก็เลยไปนั่งไล่ดูอ่ะเหมือนว่างไปนั่งไล่ดูว่าเพื่อนบ้านแกล้งเขายังไงนะก็เลยลองไปอ่านๆดูปรากฏว่าเขาก็บอกว่ามีครั้งหนึ่งเขาอะบอกว่าเขาน่าจะเป็นรู้สึกเจ็บตาอะไรสักอย่างเหมือนเป็นต้อลมเขาก็เลยจะไปซื้อยาแล้วคราวนี้เภสัชอะเขาไม่ขายให้พอเขาไม่ขายให้เขาอะก็บอกว่าเภสัชก็แนะนำว่าให้ไปหาคุณหมอเธอเพราะจะหย่อนตาเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็อันตรายเนาะเภสัชเขาก็แนะนำให้ไปหาหมอคนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเภสัชกันแกล้งเพราะว่าทำไมถึงไม่ขายยาให้ล่ะเออแกล้งเขาหรือเปล่าไม่อยากขายยาให้เขารู้สึกรังเกียจเขาใช่ไหมรู้สึกแบบนี้นะคะก็เลยทำให้เขาเนี่ยเก็บความไม่พอใจเอาไว้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเหมือนจะไปร้านสะดวกซื้อแล้วก็อยากจะได้น้ำสัก20แพ็คอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าร้านค้าขายน้ำตรงนั้นนะเขามีแค่10แพ็คเขาก็เลยขายให้แค่10แพ็คเออแล้วเขาอะแล้วคุณผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยคิดเอาเองว่าเดี๋ยวร้านเนี่ยจะตาม10แพ็คที่เหลือมาส่งเออเขาก็รอแล้วรออีกน้ำก็ไม่มาส่งสักทีเขาก็เลยเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วเพื่อนบ้านยาก็ไม่ขายให้น้ำก็ไม่ขายให้เขาจะอยู่บนโลกใบนี้ได้ยังไงไม่ได้ละเออเขาก็เลยต้องทำการประท้วงด้วยการเอาลำโพงเข็นไปหน้าบ้านแล้วก็บอกประวัติตัวเองด้วยการแนะนำตัวก่อนหนูชื่อคนนี้นี้อายุเท่านี้แล้วก็บอกถึงความทุกข์ยากอ่ะเริ่มมีการร้องเพลงผ่านลำโพงแล้วก็เริ่มมีการด่าทออะไรเงี้ยเสียงดังเพื่อนบ้านเริ่มไม่ไหวก็เลยไปแจ้งความบอกตำรวจว่าให้มาช่วยดูหน่อยได้ไหมคุณตำรวจนะคะแต่เพื่อนบ้านไม่ได้มีเจตนาที่จะจับเขาเข้าคุกหรืออะไรอย่างนี้นะไม่มีเจตนาอย่างนั้นเพื่อนบ้านแค่รู้สึกว่าเขาอาจจะมีปัญหาทางจิตดังนั้นใครก็ได้หน่วยงานไหนก็ได้ช่วยรบกวนพาพี่คนนี้เขาไปส่งโรงพยาบาลหรือว่าไปส่งคุณหมอแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเขาเริ่มมีอาการเนี้ยเสียงดังโวกเวกโวยวายอะไรเงี้ยเออพี่ตำรวจก็มาพอพี่ตำรวจมาปั๊บปรากฏว่าคุณพี่เขาก็ไม่พอใจเขาบอกว่าเป็นตำรวจปลอมทำไมหน้าขาวจังเลยตำรวจไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าเนี่ยชาวบ้านจ้างมาแกล้งแน่นอนอ่ะแกงอีกแล้ว3นะคะคราวนี้พอเสร็จปั๊บก็จะมีพี่ๆนักข่าวนะคะไปลงพื้นที่ก็ไปสัมภาษณ์เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกพี่ๆนักข่าวว่าพี่ๆคะ พี่จะต้องเป็นพยานให้หนูนะคะเพราะว่าหนูเนี่ยจะไปฟ้องศาลมีนบุรีที่เคารพรักนี้นะคะก็เลยเกิดแฮชแท็กนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะคะหนูถึงบอกว่าสภาวะช่วงนี้มันมีความเครียดหลา

หลายคนสามารถเกิดความเครียดได้จะว่าไปแล้วเนี่ยคุณพี่คนนี้ที่เรียกคุณพี่ไม่ใช่อะไรให้เกียรตินะคะจริงๆเขาอายุ28เนาะก็เป็นน้องนั่นแหละเขามีความเครียดหนึ่งเลยการที่เขาเนี่ยต้องอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็แบบไม่มีญาติไม่มีใครที่ไหนแล้วสามีที่คบกันอยู่เอ้าอยู่ดีๆเอ้ามีเรื่องคดียาเสพติดเอ้าอยู่ดีๆจำคุกเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่คนเดียว

ความเครียดเกิดภาพหลอนเกิดจินตนาการบางอย่างได้เกิดทำให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อทำให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองแบบแพ้ไปหมดอะบนโลกใบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้น้องเมย์ไม่อยากให้มองในมุมว่าเขาเนี่ยสติไม่ดีหรือมองในมุมว่าเขาแบบเฮ้ยน่ารำคาญกันแกล้งคนอื่นเฮ้ยเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่น่ารักเลยแต่ที่เนี้ยชุมชนที่เนี้ยต้องยอมรับอย่างนึงนะว่าเขาน่ารักมากๆคือเขามีความเข้าใจเพราะเขาบอกว่าน้องผู้หญิงคนเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะก็มีอัธยาศัยที่ดีปกติก็เป็นคนร่าเริงคุยกับคนอื่นได้ปกติแต่น่าจะเพราะว่าเขาเครียดเนี่ยแหละมันสามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เหมือนกันช่วงที่น้องเมย์ไปเป็นกู้ภัยเนี่ยมีหลากหลายมากๆเวลาที่น้องเมย์ไปสัมภาษณ์คนไร้บ้านคนไร้บ้านบางคนไม่ได้ไร้บ้านแบบนั้นนะเออน้องเมย์เคยถามเขาอะมีบ้านให้กลับมีครอบครัวแต่เขาบอกว่าเขาอะอยากปีกวิเวกอยากออกมาเดินข้างนอกอยากเป็นอิสระนะแล้วเขาก็จะมีจินตนาการของเขาว่าบ้านเนี่ยของเขาในจินตนาการอะคือเขาจะต้องมีบ้านที่มีดาวมองขึ้นไปบนอากาศแล้วเห็นดาวระยิบระยับถ้าให้เขาไปอยู่ในบ้านที่มีหลังคาไม่ได้มันไม่เห็นดาวต้องเปิดหลังคาออกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามีกล่องบล็อกแบบเป็นกำแพงอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ชอบอีกเขาก็รู้สึกเหมือนเขาอยู่ในกล่องก็เลยแบบเอาละ ยากแล้วนะคะดังนั้นการแก้ไขปัญหาอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างจะต้องใช้เวลาเนาะอย่างคุณพี่คนนี้คุณน้องคนนี้นะคะก็อยากจะให้เขาเนี่ยไปรับการรักษาแล้วก็หวังว่าเขาจะกลับคืนสู่สังคมแล้วกลับมาเป็นเด็กที่น่ารักของชาวบ้านอุ้ยเราซื้อบ้านมาแบบ3ล้านเขาก็ควรจะได้อยู่ในบ้านของเขาอย่างมีความสุขใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขาก็ด้วยความเครียดด้วยความที่กลัวว่าคนโน้นคนนี้จะทำร้ายอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะจินตนาการไว้ว่าอุ้ยอันเนี้ยต้องเป็นคนความคิดของคนที่จะต้องแกล้งเขาแน่นอนเขาเรียกว่าเกาะป้องกันตัวคือบางครั้งเขาสร้างเกาะป้องกันตัวขึ้นมาเป็นการระแวงไม่ใช่ระวังอ่ะเขารู้สึกว่าเพื่อนบ้านต้องแกล้งเขาแน่ๆดังนั้นอ่ะพอเพื่อนบ้านทำอะไรเล็กๆน้อยๆก็รู้สึกว่าเนี่ยโดนอีกแล้วแกล้งอีกแล้วเนี่ยมันคือความเครียดนะคะดังนั้นอยากจะให้สังคมไทยเนี่ยถ้าเจอคนที่มีลักษณะแบบนี้ก็อาจจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับผิดชอบแต่ถ้าถามว่าเขาอ่ะทำร้ายใครไหมหรือว่าถึงขั้นจะต้องเข้าคุกไหมอันนี้ต้องบอกตรงๆให้ความเป็นธรรมกับเขานะคะว่าสภาวะที่เขาเป็นเนี่ยมันไม่ได้ไปทำร้ายใครเออโอเคอย่างเรื่องเสียงรบกวนเนี่ยจะบอกว่าคนไทยหลายๆคนก็ไม่เข้าใจคำว่าเสียงรบกวนการที่คุณเปิดลำโพงเสียงดังเพื่อนบ้านเดือดร้อนการที่เขามีกฎหมายกำหนดอยู่แล้วว่าเสียงดังห้ามเกินกี่เดซิเบลที่จะดังไปหาเพื่อนบ้านถ้าคุณใช้ลำโพงขยายเสียงยังไงมันก็ดังเออเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูช่วงระยะเวลาด้วยเหมือนกันว่าสามารถเปิดเพลงดังได้ถึงกี่โมงนะคะดังนั้นก็มันเป็นวัฒนธรรมไปแล้วนะอย่างแคมปิ้งเนี้ยได้ถึง4ทุ่มหรือว่าบ้านเรือนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะปิดเสียงในช่วงประมาณเที่ยงคืนถ้ามีปาร์ตี้แต่ก็ต้องนานๆครั้งถ้าแบบจัดกันทุกวันกินเหล้าเมายาอันนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาจะนอนเขานอนไม่ได้เช้ามาเขาต้องไปทำงานอันนี้ก็ต้องพึ่งพาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจช่วงนี้หน้าฝนสัญญาหน้าฝนจากคาราบาวชั่วโมงหน้ากับลอลิงนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา1:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง900

990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมาในชั่วโมงที่สองพร้อมกับผลงานเพลงที่จะต้องขึ้นต้นด้วยอักษรลอลิงนะคะวันนี้มาแล้วหนึ่งใส่หน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ไอ้นี่คนสวยสวัสดีค่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยแล้ว
3: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงก้อยจากพัทลุงค่ะ
2: ค่ะพี่ก้อยจากพัทลุงนะคะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจ๊ะ
3: สบายดีค่ะ
2: ยังเสียงเล็กน่ารักเหมือนเดิมเลย เสียงตะมุตะมิอะไรขนาดนี้
3: เสียงตะมุตะมิแต่ตัวใหญ่ค
2: ่
3: ะ
2: ไม่เป็นไรเราก็จะเรียกอย่างเงี้ยแหละเราก็จะดูแบบว่าตะมุตะมิเราดูแบบผู้หญิงน่ารักน่าเอ็นดูโอเคไหมมีไหมเคยเจอเพื่อนบ้านอะไรที่แบบเป็นมหาภัยแบบนี้ไหม
3: ก็เคยเจอเหมือนกันนะคะแต่นานแล้ว
2: ประมาณไหนประมาณไหนเอาแบบวีรกรรมที่แสบๆเลย
3: เหมือนกับแบบว่าเขาว่าเราเอาขยะไปทิ้งในบ้านเขาอะค่ะแล้วก็โกยมาทิ้งกลับมาบ้านเราอะค่ะ
2: แล้วจริงๆมันคือขยะของใคร
3: มามันคาบไปอะค่ะ
2: อ๋อก็อาจจะเป็นได้ว่าพอดีว่าจริงๆเราอาจจะทิ้งในถังขยะของเราแหละแต่หมามันคาบไปไว้ที่ฝั่งเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็เข้าใจว่าเราไปทิ้งบ้านเขา
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วเราได้มีการพูดคุยกับเขาไหมคะว่าอ๋อปา
3: ไม่ค่ะไม่ได้พูดก็คือปล่อยไปเลยค่ะ
2: อ๋อหรอจริงๆการสื่อสารก็สำคัญนะเราอาจจะต้องแบบขอโทษพอดีอาจจะปิดฝาไม่สนิทหรือเปล่ามันทำให้หมามันฆ่าไปได้อะไรเงี้ย
3: ใช่ค่ะ
2: ข้างบ้านน้องเมย์ก็สนุกสนานเหมือนกัน คือมีการแบบว่ารำโยคะตอนตีสามคุณพ่อคุณแม่หลับอยู่ตกใจเสียงเพลงที่แบบมาแบบงิ้วเลยอะไรเงี้ยออกกำลังกายตึงตังตึงตังตึงตังบางทีแบบตีสี่ตีห้าตำน้ำพริกเพื่ออย่างเงี้ยมีแล้วก็งงเหมือนกันว่าเขาอยู่ยังไงนะเขาอยู่กับใครเขาอยู่ยังไงเขาตำน้ำพริกอะไรตอนนั้นงงวันดีคืนดีเอาจีวรพระมาขึงจริงๆขึงระหว่างบ้านน้องเมย์กับบ้านเขาอ่ะแล้วก็งงว่าบ้านฉันไม่ได้เล่นยันคุณใส่อะไรนะบ้านคุณเป็นอะไรก่อนอะไรเงี้ยก็แปลกแต่ว่าเราก็เฉยๆช่างเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าหนักๆเลยก็ชอบมีแบบเอากระถางต้นไม้มาเกยฝั่งบ้านเราอะไรเงี้ยแบบชอบจัดสวนไงจัดแล้วก็เลอะเทอะเลยออกมานอกถนนซึ่งจริงๆอ่ะคนไทยหลายคนนะคะที่ทำผิดกฎหมายเรื่องนี้คือเรื่องของการเอาอะไรมาจองสิทธิ์จองที่ของตัวเองทั้งๆที่จริงๆอ่ะพื้นที่ดินเวลาเราซื้อบ้านเนี่ยหน้าบ้านก็ไม่ใช่ที่ของเราแล้วจริงๆมันเป็นแบบนั้นมันคือที่หลวงเขาว่าที่หลวงไม่ได้หมายความว่าเป็นที่ของใครก็ได้ไม่ใช่แต่มันหมายความว่าไม่มีใครไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่นั้นเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเอาของไปจองเอากล้วยไปตั้งเอาต้นไม้ไปวางแล้วบอกที่หลวงไงที่หลวงประชาชนก็ต้องใช้ได้สิฉันเสียภาษีนะไม่ใช่มันคือพื้นที่ที่คนสามารถสัญจรได้โดยที่แบบเขาแบบไม่ต้องมานั่งแบบคอยหลบอะไรเงี้ยโดยเฉพาะแบบในอะไรนะพื้นที่พวกฟุตบาทอย่างเงี้ยเนาะบางคนเขาเข้าใจว่าที่หลวงใครก็ได้ใครก็ใช้ได้ไม่ใช่มันคือประโยชน์ร่วมกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปยึดครองเป็นพื้นที่ส่วนตัวได้นะแต่เพื่อนบ้านบางทีก็ปวดหัวจริง

0: แต่มีไหมเสียงดงเสียงดังเงี้ยมีไหม
1: ไม่ค่อยมีอะค่ะเพราะว่าแบบอยู่แบบคือผิดยางอะค่ะพอถึงเวลาก็จะนอนกันหมดนะคะไม่ได้อยู่ในเมืองอะค่ะ
0: โหถ้าในเมืองนี้ปงชึ่งมากเลยค่ะ
1: ค่ะนานๆครั้งค่ะถึงจะมีเสียงดัง
0: เออนานๆครั้งแบบว่าปาร์ตี้กันหน่อยนานๆทีช่วงสงกรานต์ช่วงวันปีใหม่อย่างเงี้ยเนาะ
1: ค่ะ
0: มีใครแบบจัดทุกเทศกาลอันนี้ก็ปวดหัวอยู่มีจริงๆน้องเมย์เคยแบบว่ามีเพื่อนแบบว่าฝั่งตรงข้ามเขากินเหล้าเขาชอบมีเพื่อนมาปาร์ตี้กินหมูกระทะทุกสัปดาห์ละครั้งเออแต่เขาก็บอกก็ไม่ได้กินทุกวันเท่าน้อยสัปดาห์ละครั้งโอ้โหแต่มันก็แบบปวดหัวอยู่นะสัปดาห์ละครั้งถือว่าถี่อยู่นะจริงๆแล้วอ่ะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: โอ้คิดว่าแค่ประมาณไหนถึงน่าจะพอดีเสียงดังได้อะไรเงี้ย
1: ก็ประมาณ4-5 ทุ่มอะค่ะ
0: ประมาณนี้ใช่ไหมเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะหลับแล้วแต่กฎหมายเขาให้ถึงเที่ยงคืน
1: ค่ะ
0: เออแล้วแบบพวกร้องรำทำเพลงเปิดเพลงแบบว่าอยู่เงียบๆไม่เป็นอ่ะต้องมีเพลงประกอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็เปิดดังเกินไป เปิดเบาๆก็ได้เออเป็นไรอยู่หูหนวกเอออะไรอย่างเงี้ยเออมีคืออย่างตัวเราอ่ะเราเป็นศิลปินเป็นนักร้องอ่ะเราชินมากเลยนะกับการที่อยู่หน้าลำโพงเสียงดังตุบตุบตุบตุบตุบตุบอะไรเงี้ยถ้ามันเบาเราก็ไม่สะใจเราเข้าใจแต่พอแบบมันเป็นเพื่อนบ้านที่เราต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมันก็ควรที่จะแบบเนาะ
1: ค่ะ
0: มีมารยาทกันนิดหนึ่งวันนี้อักษรลอนลิงนะคะที่รับช่วงต่อมาในสายที่แล้วดูซิว่าเพลงอะไรดีคะ
1: ล่องเรือหารักค่ะ
0: ล่องเรือหารักจากอาแอลเนาะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: โอ้ยแล้วเราจะส่งต่ออักษรอะไรดีละเนี่ยล่องเรือหารักเดี๋ยวนะขอนึกเนื้อกันนะล่องเรือมาหารักสักคนลอยเรือจนแน่นอนหนูไปแล้วเนาะจะยากนะหาหญิงรักจริงหนึ่งนางนอนหนูไหม
1: นอนหนูเหรอนอนหนูเล่นไปแล้วหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะ
0: นอนหนูเคยเล่นยังมียังนอนหนูเล่นไปยังไม่คุ้นน่ะ
1: ยังเหรอถ้างั้นนอนหนูก็ได้ค่ะ
0: นอนหนูก็ได้เนาะกับอีกอันนึงคือพี่นี้รักเดียวใจเดียวดอเด็ก
1: ดอเด็กเหรอคะดอเด็กยังไม่เล่นดอเด็ก
0: หนูจำไม่ได้หรอกเอาจริงๆตอนเนี้ยคือมันซ้ำได้ มันซ้ำได้แต่คนหน้าใหม่อ่ะห้ามซ้ำ
1: อ๋อดอเด็กก็ได้ใช่งั้นยากสักหน่อย
0: มีคนบอกว่ายังไม่ได้เล่น
1: ยังเหรอ อ๋อนอนหนูยังไม่ได้เล่นนอนหนูว่าดอเด็กคะ
0: น่าจะนอนหนูแหละเมื่อกี้ที่ยังไม่ได้เล่น
1: ร
0: อเรือเล่นไปแล้วรอเรือเล่นไปแล้วนอนหนูยังไม่ได้เล่นเขาบอก
1: ดอเด็กดีกว่ายากใจนิดนึงหาคู่แข่งก่อน
0: ตัดกำลังเหรอเอ้ยตอนแรกเนี่ยทอทหารเหมือนคนคิดนานแล้วหายไปเลยนะจริงๆปกติเนี่ยจะขอกันแบบประมาณแบบ20-30สายแต่พอแบบพอเหลือแบบทอทหารนะเหลือกระจุ้งนึงเหลือประมาณ10สายเอ็นดูเออก็เลยแบบว่าเราก็เริ่มรู้วิธีในการตัดคู่แข่งของเราแล้วเพื่อจะให้ฉลาดมันน้อยลงสรุปเอาน้องหนูนะหรือดอเด็ก
1: ดอเด็กค่ะ
0: ดอเด็กโอเคดอเด็กนะคะดอเด็กดอเด็กดอเด็กดอเด็กเพลงอะไรอ่ะเดา
1: เดี๋ยวค่อยโทรพรุ่งนี
0: ้โอเคได้เลยนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ทุกคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ค่ะ
0: ได้แล้วก็คนที่กำลังเล่นเกมมีอะไรจะขิงเขาไหมคะ
1: สู้ๆนะทุกคน
0: สู้ๆนะทุกคนเออสู้ๆนะคะกับดอเด็กนะคะอย่างงี้นะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
1: ค่ะ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยารา
1: และไอ้ไอยารา
0: อ่ะฮะ
1: Uh-huh.
0: รสชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อายาราอ่ะฮะ
1: อายาราอ่ะฮะ
0: เออนะสรุปเป็นดอเด็กนะจ๊ะโอเคได้เลยขอบคุณที่โทรมาค่ะพี่ก้อยสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่
1: ะ
0: เมื่อกี้มีคนบอกว่าพูดก็พูดไปแล้ว10นาทียังไม่ถึงค่ะจับเวลาอยู่8นาทีค่ะเอออย่ามาจับเวลาอยู่ค่ะยังไม่เกินเวลา

ค่ะปกติเราจะเปิดเพลงแรกของช่วงนี้ประมาณตีหนึ่งสิบสามถึงสิบห้าประมาณนี้ไม่เกินเพราะฉะนั้นนะคะดูเวลาได้ค่ะว่าไม่ได้พูดเกินเวลานะจ๊ะเราดูกันเป็นวินาทีก็ได้ไม่พอใจอ้าววันนี้ผลงานเพลงเกี่ยวกับเรือนะคะก็ล่องแม่น้ำกันไปเลยล่องเรือหารักนะคะจากอาเอลยอดรักสลักใจนะคะมีเข็ดรักจากเจ้าพยาจะพี่หนูมิเตอร์คนช้ำที่อัมพวานะเออช่วงนี้ก็แบบอยู่ริมอะไรเงี้ยอีกเพลงหนึ่งมีคนบอกว่าเพลงรักริมฝั่งโขงได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันนะหาก่อนนะคะ

0: 45
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า

0: มรสุมใจนะคะผลงานนี้จากกอกี้กอกี้กวิศรานะคะผลงานเพลงนี้ฟิชเชอริงกับแม่จันเจินบุญสูงเนินโอ้โหมาแบบเพราะเลยนะทั้งดนตรีทั้งคำร้องนะคะคำร้องทำนองค่ะก็แต่งเองด้วยเนาะใช่ไหมกวิศราคงบุญสิริคุณนะคะเรียบเรียงเองด้วยโอ้โหครบเครื่องนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็สามารถให้กำลังใจได้นะคะผลงานเพลงนี้มรสุมใจนะคะสังกัดมักจีมักจีมักจีโอ้เนาะนั่งฟังอยู่นี่ก็คือเสียงร้องแบบเกิดมานี่คือเอ้ยเพาะเลยเออเอาเรื่องเอาเรื่องนะคะในช่วงนี้ต่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองไปกันต่อในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะ
1: ต่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาถึงช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะหรือเพลงฮิตติดชาร์ตของเราเนี่ยแหละ นะมันอยู่ในชาร์ตนะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven มีคนบอกว่าขอเพลงตีสามได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานเปิดไปแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจัดไปเป็นเต้ยสั่งลาจากทีเล็กนะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งมีคนขอมาทาง SMS ด้วยนะคะจากท็อปพัสสุพัฒน์เชื่อในสิ่งที่เฮดในสิ่งที่เชื่อนะคะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้

ัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: ะในช่วงนี้แหมพอเห็นหนุ่มหล่อโผล่เข้ามาในกล้องนี่ไม่ได้เลยนะจ๊ะสาวๆเนี่ยกรี๊ดกราดกันไปหมดเลยแล้วถามว่าน้องเมย์จะอยู่ถึงตีห้ามั้ยไม่จ้ะเมื่อกี้มีคนบอกว่าพี่โอ๊ตได้ซื้อขนมฝากหนูหรือเปล่าพี่โอ๊ตเขาก็เลยยื่นพร้อมเพย์ให้เผื่อว่าน้องๆแบบว่าอยากแบบเหมือนมาลายออนไลน์เหมือนกันนะเออเขาแย่เล่นโอ้โหอย่ามาจริงจังเด้ออ่านะคะผลงานวันนี้ในช่วงท้ายนะคะราคายางวันนี้ไม่มีอัปเดตนะคะเพราะว่าเว็บไซต์เขากำลังปิดปรับปรุงเดี๋ยวเอาไว้จะหาเว็บไซต์ใหม่ๆมาให้เดี๋ยวถามพี่โอ๊ตก่อนว่ามีเว็บไซต์ไหนน่าสนใจบ้างก็มันดูต่อเนื่องอัปเดตราคายางมาจากช่วงพี่ครั้งก่อนนู้นเออพี่ก็ต้องรับผิดชอบชีวิตหนูด้วยเพราะว่าหนูอ่ะรายงานราคายางมาตลอดเออแล้วตอนนี้เว็บมันดันปิดไปหนูก็งงว่าอ้าวแล้วทำยังไงอ่ะเพราะว่าตอนแรกๆเราจะมีอะไรนะรายงานอะไรยางแผ่นดิบอะไรสักอย่างตอนสุดท้ายเลยอ่ะเออแล้วมันจะมีตอนสุดท้ายที่มันเป็นยางอะไร3 ชั้น 3 ชั้นอ่ะนั่นน่ะเขาก็เลิกอัปเดตมานานมากแล้วหนูก็ไม่ได้อ่านตรงนั้นไปอีกเลยหนูก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะพยายามหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้กันละกันในช่วงนี้นะคะทิ้งท้ายไว้นะคะในเพลงเมื่อกี้มีแบบริมน้ำแม่น้ำอะไรกันไปแล้วนะก็ทิ้งท้ายเอาไว้กับริมฝั่งน้ำ หนูจะลงน้ำจะลงแม่น้ำลงคลองฮะ
1: ยังไม่ขึ้นจากน้ำ
0: ยังไม่ขึ้นจากน้ำค่ะหาอะไรกินอยู่ยังหิวอยู
1: ่ไม่ใช
0: ่อ๋อเหรอไม่ใช่เหรอนะคะก็ช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะกับผลงานเพลงนี้วันนี้น้องเมย์หมดหน้าที่แล้วนะคะส่งต่อให้กับคุณออสคณิตนะคะแหมสาวๆมารอกันเต็มมารอกันเติมใช่สิเออนะหนุ่มคะไปนอนได้เลยค่ะ
1: สล
0: ับ
1: ก
0: ัน
1: เลย
0: เออหนุ่มๆคะเข้าบ้านนอนค่ะเข้ามุ้งค่ะนะคะวันนี้น้องไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ใครจะไม่ชอบสตังบ้างเนาะยิ่งดึกๆแบบนี้โอ้ถ้าได้ฝันเห็นตัวเลขตรงๆนี่มันก็จะดีสำนักงานเพลงครับจากสามสาววันนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงนี้2รายการกับอีก13นาทีโดยประมาณนะครับในช่วงของฮิตมาราธอนวันนี้เปิดมาด้วยบักลาครับงานจากธัญญาชัชยานะครับรองหูข้อฝันเวอร์ชันเสียงร้องจากพี่หญิงลีศรีจุมพลและปิดท้ายด้วยหนูชอบตังงานจากจิ้งหรีดขาววงเทวันคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงนะครับก็จาก2นาฬิกาไปจนถึง5นาฬิกาสวัสดีเช้าวันใหม่ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันที่11มิถุนายนกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากเพิ่มเติมเพลงไหนรับชมต่อมาจากน้องเมธิชาเนี่ยนะฮะก็บอกกล่าวเข้ามาได้เช่นเดิมเลยนะครับทุกช่องทางหมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366หรือจะพิมพ์ผ่านทาง SMSแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400ครับส่วนทาง Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับรวมไปถึงคุณฟังที่รับฟังผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกครับผมมีทาง SMS นะครับบอกว่าเฮียโอ๊ตเปิดไม้รอยยิ้มนักสู้นี่ของครูเมย์ไม่เปิดให้นี่น่าจะเปิดไม่ทันเนาะจากเด็กชายจิ๋วจวนลมเขยยองฮีเดี๋ยวไว้ดูให้นะครับรอยยิ้มนักสู้เสกโลโซส่วนทางหลังไมค์ก็สวัสดีไปถึงคุณวิทยาศรีสะเกษด้วยนะครับพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชโอ้นอนดึกเหมือนกันเนาะพี่เหน่งบึงกุมครับโอ้สายอึดอีกหนึ่งคนของเพลงหนูไม่รู้ของแม่พึ่งเข้ามาพี่จรูนจังหวัดตากสวัสดีด้วยทางไลฟ์สดคุณกฤษชมนบอกว่าตื่นแล้วค่ะทักทายนะคะฟังจากมหาสารคามน้องทิพย์สุดาก็แวะมาแล้วนะต่อเนื่องมาจากช่วงพี่เมธิชาใช่ไหมน้องหนูดีครับผมทักทายด้วยนะจ๊ะน้องแชมป์โชคชัยสี่เอ้ยพี่แมวเซาฝากเพลงละหมาดอารมณ์เข้ามาบอกว่าจากหน้าเดิมสุราษฎร์ธานีนะครับผมสุราษฎร์ตอนนี้รู้สึกว่าฝนตกไหมพี่นะครับผมแล้วก็ต้องส่งกำลังใจส่งความเป็นห่วงบรรยายรวมไปถึงก็อยากให้ชาวกระบี่นะครับหลายอำเภอที่ตอนนี้อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องราวของน้ำที่ค่อนข้างหลากเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องใช่ไหมตั้งแต่เมื่อวานและต่อเนื่องมาแล้วก็มีหลายพื้นที่หลายอำเภอที่ได้รับผลกระทบน้ำแบบมาไวจริงๆยังไงก็ขอให้ชาวกระบี่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงปลอดภัยด้วยแล้วกันนะครับติดตามข่าวกันอยู่นะก็ช่วงนี้นะหน้าฝนคุณเจ๊ตุ้ยนะฮะจากลาดกระบังสวัสดีด้วยครับต้นชั่วโมงพี่ขาวดอนเมืองอรุณสวัสดิ์ด้วยนะจ๊ะอ่ะตอนนี้ขอ1สายกันก่อนแล้วกันนะครับ022481366อยากเพิ่มเติมเพลงไหนโทรมาด่วนๆนะครับมีคนฟังทางไลฟ์สดฝากเพลงนี้เข้ามาเมื่อต้นชั่วโมงเนาะปลายฟ้าครับเบิ้ลปทุมราชแมนพิสิทธิ์พงษ์

0: ักทายหลายพื้นที่เลยนะฮะคุณอนุภาพจากทุงซงครับผมมีบังจากปัตตานีกันนะครับสวัสดีชาววันใหม่ด้วยนะแต่ตอนนี้เรารอแล้วหนึ่งสายหน้าใหม่เดินทางกันต่อกับสายชิลฮิวใจครับ
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณดีเจน้องโอ๊ต
0: โอ้โหเสียงสดใสจังเลยคุณพี่ขาวดอนเมืองของน้องดีเจเฮียมีช่วงบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นนะครับ วันนี้เตรียมของไปขายเรียบร้อยนะพี่ขาวนะ
2: ค่ะกำลังจะออกไปค่ะ
0: โอ้อะยังไงก็ขอให้หมันหมานนะครับแล้ววันนี้ก่อนที่จะออกไปขายของขอเพลงอะไรดี
2: ตายอรไทยค่ะกินข้าวหรือยัง
0: กินข้าวหรือยังยังเลยครับนั่งหิวอยู่ฮะหลับหลับตื่นตื่นเนี่ยพี่ขาวผมยังไม่ได้นอนเลย
2: ทำอะไรอยู่คะทำไมถึงยังไม่นอน
0: ผมนอนไม่หลับฮะไม่มีคนกอดเพลงนี้พี่ขาวมอบให้คุณผู้ฟังสักนิดนึงเชิญเลย
2: มอบให้พวกเพื่อนเพื่อนแฟน95ทุกคนค่ะ
0: ครับ
2: มอบให้คุณดีเจน้องหมีด้วยค่ะ
0: เฮ้ยเขาหลับอยู่ตอนนี้จะไปมอบเพลงให้เขาทำไมแซวๆเนาะแซวเนาะพี่ขาวเน
2: า
0: ะ
2: จ้า
0: แล้วท่านอื่นๆเพิ่มเติมไหมครับนอกจากคุณหมี
2: ให้น้องโอ๊ตให้น้องหลังไมค์ด้วยค่ะ
0: โอ้ขอบพระคุณมากครับนะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันวันนี้ขอบพระคุณพี่ขาวด้วยนะครับที่แวะมาโทรขอเพลงหน้าไมค์กันนะพี่นะ
2: ขอบคุณน้องด้วยค่ะ
0: ครับผม
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมหนึ่งสายหน้าไมค์นะฮะก็แม่ค้าข้าวเหนียวปิ้งนี่มีเขาบอกว่าน้องโอ๊ตพี่มีไส้ข้าวเหนียวปิ้งไส้

0: ทุเรียนด้วยนะนี่ยั่วกันตอนตีสองเลยนะผมหิวเลยนั่งหิวอยู่ในช่วงของสายชิวหิวใจครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนกันก่อนในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: น้องเหนือจ๋าคุณผู้ฟังทางหลังใหม่แล้วเนี่ยนะฮะน้องหนูนี่บอกว่าแซวเฮียอีกแล้วว่าเฮียหลับตอนนี้คงแบบว่าสะดุ้งนิดนึงนะแล้วก็มีพี่เอกชัยครับสวัสดีนะครับพี่สว่างบุญรอดเอ่ยคุณพายับบอกว่า thank you ที่เปิดให้ปลายฟ้าเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนทางหลังไมค์ก็อรุณสวัสดิ์ไปถึงแม่ค้าขนมครกด้วยนะสาวสวยพี่นีซอยลาซานจากบางนาป้าแป๋วลาดกระบังนะครับพี่หนุ่มน้องแต้พี่หนุ่มน้องแต้ยังไม่หลับเลยผมตกใจพี่ต้อยนครศรีธรรมราชด้วยทักทายกันนะจ๊ะมาช่วงนี้ฟังเพลงต่อเนื่องสักนิดหนึ่ง

0: 3เพลงต่อเนื่องกันเลยนะครับตามคำขอให้ทางหลังไมค์รัวๆกันเลยกินข้าวหรือยังครับตายอรไทยก็มอบให้สายหน้าไมค์เมื่อต้นชั่วโมงนะครับพี่ขาวจากดอนเมืองบอกว่านี่ขอตัวไปปิ้งข้าวเหนียวก่อนนะลูกค้ากำลังรออยู่จะมา 3:00 แล้วต่อด้วยสัญญากับใจครับงานจากพี่จอมขวัญกัลยาเพลงนี้ถูกแนะนำมาจากเมืองนครศรีธรรมราชนะครับพี่ต้อยบอกว่าอยากฟังสัญญากับใจและปิดท้ายเมื่อสักครู่อกหักจากคาเฟ่สายันนิรันดรครับเพลงนี้ก็มอบให้คุณวิทยาศรีสะเกษด้วยครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: 2:36 นะครับก็ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงนะก็ดูแลไปจนถึง 5:00 นะครับคุณผู้ฟังมาเข้าสู่ช่วงของมหานครไลฟ์กันต่อเลยครับขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายอีกหนึ่งผลงานเพลงครับที่ถูกแนะนำเข้ามาทางหลังไมค์เช่นกันโอ้วันนี้หลังไมค์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวพี่แอะครับจากยะลาแนะนำเพลงรักน้องพรมาสดใสรุ่งโพทองเปิดให้เวอร์ชันสดๆนะพี่นะ

0: สนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
1: ์สวัสดีไปถึงนายเขาเรียกว่าลูกน้องที่กระบี่ด้วยนะฮะเหมาะขอเพลงลมให้นายหัวชิดที่ฉวางนครศรีธรรมราชบอกว่าจากลูกน้องที่กระบี่อ่ะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมขอให้หลายพื้นที่จังหวัดกระบี่นี่ได้รับผลกระทบเรื่องราวของน้ำหลากกันอยู่นะในขณะนี้นะสวัสดีไปถึงคุณดวงใจด้วยครับทางไลฟ์สดส่วนทางหลังไมค์ก็ทักทายเพิ่มเติมด้วยนะฮะมีพี่ถนอมศรีสะเกษคุณเล็กสุราษฎร์ธานีคุณพี่เฉลียวสงขลาคุณนภาพรประชาอุทิศด้วยนะฮะก็ทักทายกันเมื่อสักครู่รักน้องพรไปแล้วแม่แต่อีกหนึ่งคนครับบอกว่าติดฝนรักน้องฝนหรือเปล่าพี่เฉลียวได้นำเพลงนี้เข้ามานะฮะบอกว่าต่อเนื่องกันไปสักนิดนึงรักทั้งน้องพรและก็รักทั้งน้องฝนแหละน้องโอ๊ตเอ้ยพี่เฉลียวครับระวังนิดนึงนะช่วงนี้หน้าฝนซะด้วยมอบให้นะฮะงานจากคุณนาตาลีสีเพชรครับคุณฝาก

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงตอนนี้ 2:51 นาทีกันแล้วอรุณสวัสดิ์หลายท่านเลยที่แวะมาทักทายกันทาง Facebook Live สด LTM FM 95แต่มาช่วงนี้ครับคุณฟังฝากกันเรื่องราวของสุขภาพกันสักหน่อยแค่บางคนนะฮะบางท่านเนี่ยออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็อาจจะเริ่มต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะฮะเรามาคืนความมั่นใจในทุกย่างก้าวกันสักนิดนึงดีกว่าคุณฟังกับ Hill Lifeอุปกรณ์พยุงเข่าครับที่เขาออกแบบมาเพื่อที่จะช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะเลยนะครับก็ผ่านแกนพยุงพลาสติกพิเศษครับที่ออกแบบมาเพื่อที่จะช่วยลดภาระของข้อเข่าทำให้คุณเนี่ยนะฮะลุกนั่งเดินคล่องตัวแล้วก็มีความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งครับตัวผ้าเขาก็ถักทอพิเศษใส่สัมผัสเนี่ยนะฮะสัมผัสก็นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวด้วยท่านฟังระบายอากาศได้ดีนะครับไม่อับชื้นดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนี่ที่สำคัญก็อย่างที่บอกไปไม่สะสมความชื้นนะเพราะว่าผ้าของเขามันระบายอากาศได้ดีนะสามารถที่จะสวมใส่ทำกิจกรรมแบบว่าอื่นๆได้ตลอดทั้งวันเลยนี่ก็ถือได้ว่าเหมาะเลยทีเดียวสำหรับใครที่รู้สึกว่าลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเดินขึ้นลงบันไดค่อนข้างจะแบบว่าปวดข้อเข่านะฮะตัวนี้ครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพข้อเข่าเนี่ยนะฮะวันนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆจากทางช็อปมาเนียมาฝากกันในช่วงดึกๆแบบนี้นะครับซื้อ Hill Life ครับผมอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นก็เป็นแพ็กเกจไปเลยนะครับแถมฟรีเพิ่มให้อีก2ชิ้นรวมทั้งหมดทั้งมวลนะเซตนี้4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังเขายังมีกระเป๋าคาดเอวให้คุณฟรีอีก1ใบดังนั้นแล้วใครที่รู้สึกว่าโอ้มันหลายชิ้นนะแพ็คนี้โปรโมชั่นคุ้มจริงๆอยากจะหารกับเพื่อนก็ได้เช่นกัน990บาทโทรสั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-114-3990ย้ำอีกครั้งครับหมายเลขโทรศัพท์02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวก

0: ช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: อรุณสวัสดิ์ไปถึงคุณปูปูกัญญารัตน์ครับพี่ละอองบอกว่าช่วงนี้รวยไม่ไหวคุณสาวเหนือสุมาลาเจ้านะหน้าฝนหน้าฝนโอ้แบบว่าช่วงนี้ก็ต้องขยันเพิ่มขึ้นไปอีกคุณนนท์วิสาอรุณสวัสดิ์ด้วยนะครับผมมาทิ้งท้ายกับมารีหัวหน้าตามคำขอนะผีแมวเศร้าหน้าเดิม

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวงสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอระอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาฮ่าก
2: ลับมาสู่ช่วงนี้กันต่อนะครับยังอยู่กับโอ๊ตคืนนี้ต่อเนื่องกันไปเลย3นาฬิกากับอีก3นาทีโดยประมาณพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับคุณฟัง1สายรออยู่แล้วสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับน้องโอ๊ต
2: ครับคุณสุวัฒน์นะครับโทรจากอ่างทองนะพี่นะ
3: ครับ
2: โอ้ยังไม่นอนอีกเลยตี3แล้วเนี่ย
3: ก็เพิ่งจะตื่นนะเมื่อสักพักเนี่ยครับ
2: อ๋อมีฝนมั้ยพี่เสียงอึงเยอะเลยนะ
3: ตอนนี้กำลังอยู่กลางทุ่งอยู่ครับ
2: อ๋ออยู่กลางทุ่งวันนี้อยากฟังเพลงอะไรล่ะพี
3: ่เพลงใกล้ตื่นครับ
2: ใกล้ตื่นทำไมถึงเลือกเพลงนี้มา
3: ก็เพลงก็พอดีครับ
2: อยากฟังเพลงแม่พึ่งพุ่มพวงด้วยเนาะเพราะว่าวันนี้พ่อพี่เพชรเขาก็ติดภารกิจเดินทางไปที่วัดทับกระดานใช่ไหม
3: ครับ
2: ก็เป็นอยู่ในช่วงจังหวะพอดีเลยใกล้ตื่นแม่พึ่งพุ่มพวงมองไปใครสักนิดนึงไหมพี่สุวัฒน์ครับ
3: มองไปทุกเท

0: ทั้งทุกสายครับ
1: นะฟังสนุกไปด้วยกัน
0: ครับ
1: แล้วฝั่งนั้นฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างฮะอ่างทองตอนนี้ชื้น
0: ๆปลอดโปร่งดีคร
1: ับ ปลอดโปร่งดีนะครับเห็นท้องฟ้า
0: แต่เมื่อตอนหัวค่ำก็มีลงเม็ดบ้างนิดหน่อยครับ
1: มีหน้าล่ะนะช่วงเวลานี้น้องอึ๋งก็เลยร้องดังเลย
0: คร
1: ับมาก่อนไปฟังเพลงพี่สุวัฒน์มาขอบคุณผู้สนับสนุนเดี๋ยวผมพูดดำนะพี่นะทีละท่อนนะครับ
0: ครับ
1: โอเคขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: น้ำจิ้มสุกี้ปิ้งย่างชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยระอาห่า
0: และไอ้ไอยระอาห่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยระอาห่า
0: ไอยระยะฮะ
1: เรียบร้อยครับพี่สุวัสดิ์วันนี้ขอบพระคุณด้วยนะครับผมที่มาร่วมสนุกหน้าใหม่นะพี่นะ
0: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: นี่นะครับหนึ่งสายหน้าใหม่อ่างทองครับคุณฟังทักทายเพิ่มเติมด้วยนะครับนอกเหนือจากพี่สุวัสดิ์แล้วมีพี่หนุ่มจากจันทบุรีคุณโอประจวบคีรีขันธ์คุณพี่ประจักษ์บุรีรัมย์นะก็อรุณสวัสดิ์ทุกเสียงทุกสายเพราะว่าตีสามห้านาทีก็ถือได้ว่าก้าวเข้าสู่เช้าวันใหม่แล้วนะครับส่วนทางไลฟ์สดครับ Facebook ของเราอรุณสวัสดิ์พี่บรรเทากันสักนิดนึงโอ้ชื่อนี่นะพี่บรรเทาสำราญใจบอกว่าตื่นแล้วจ้าเจ๊เล็กขนมกะหรี่ปั๊บแม่ค้าสุดสวยหุ่นแซ่บนี่เรียกหุ่นแซ่บได้แล้วเนาะเจ๊เล็กเนาะแซวๆๆจากฉะเชิงเทราพี่ละอองบอกว่ายาวมากนิดนึงแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคุณฟังถ้าได้ช่วงพาเรทเนี่ยนักจัดรายการเขาจะพูดนำให้ไม่ต้องกังวลใจไปเลยคุณโชติกาอรุณสวัสดิ์ด้วยครับบอกว่าทุ่งสงฝนตกแล้วนะรู้สึกว่าตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะฝนจะไม่ตกแล้วนะเมืองคอนเนาะพอเห็นฝนแถวอะไรนะสุราษฎร์ตอนบนตอนประจวบตอนปลายประมาณนั้นเห็นมีแบบโปรยปลายมาบ้างนะฮะส่วนลูกพี่เอกบางกะปิครับนี่ทักมาขอเพลงบักคนซั่วได้เลยไอ้กว้างสกลนครครับผมบอกว่าจองเพื่อนเพลงหวานนะผมจองแล้วนะจุ๊บแล้วนะเติมน้ำมันไมโครสักนิดนึงนี่เดี๋ยวถ้าดีเจไม่ลืมนะครับผมแล้วก็มีคุณสุนิสามาฝากเพลงเซิร์ฟโนบิตะรวมไปถึงกลางดาวของน้องไรอันกาดบัณฑิตอ่ะประมาณนี้มีลุงแก้มก๋วยเตี๋ยวรถสุโขทัยนะครับก็อรุณสวัสดิ์ด้วยนะครับทุกเสียงทุกสายมาฟังเพลงกันดีกว่าเมื่อสักครู่พี่สุวัฒน์แนะนำเพลงไก่ตื่นมาเรามาตื่นไปด้วยกันคุณผู้ฟัง4เพลงต่อเนื่อง

0: 4เพลงมันๆเลยฮะเป็นเรื่องราวของสาวๆนะแม่รู้ทันอะไรประมาณนี้โกงของผู้ชายแต่บางทีผู้ชายก็ไม่ได้จะโกงเนาะทำไงได้เปิดมาด้วยไก่ตื่นครับพุ่มพวงดวงจันทร์แมงมุมหรือว่าจริยาจ้างมันเตะกระแตและปิดท้ายด้วยบ่องงึดจักเม็ดตะกะแตชนลดาครับ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาฮ่า
0: ไอกวางจากสกลนครนะครับผมหนุ่มสกลนครที่อยู่สุราษฎร์ธานีบอกว่าฝนไม่ตกครับนะโอ๊ตครับนี่นะต้องให้คนพื้นที่อัปเดตข้อมูลใช่ไหมบอกว่าพาเรทช่วงนี้มันพยาค่ะขอบพระคุณด้วยนะครับทาง SMS 4689400มามั่นกันต่ออีกสักนิดนึงนะฮะตามคำขอป้าแป๋วลาดกระบังครับไปก่อสร้างกันก่อนใจรวมมิตร

0: วัยรุ่นทางไลฟ์สดเองติดลมนะครับผมขอเพลงทั้งจีหอยเพิ่มเติมนี่แล้วก็งัดทั้งงัดนิดนึงโอ้ยเหมือนจะหิวนะแต่ละท่านอรุณสวัสดิ์ด้วยตอนนี้ตีสามยี่สิบเก้านาทีกันแล้วเดินทางกันต่อครับกับช่วงของจ่อคิวฮิต
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: นี่เขาบอกว่าไม่ได้หิวนะน้องอดนะพี่แค่อยากแบบว่าคึกครื้นในช่วงของจอคิวฮิตครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเมื่อสักครู่สนุกต่อเนื่องกันสักนิดนึงไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวปรับอารมณ์สักนิดนึงนะดรอปอารมณ์มานิดหน่อยมาฟังเพลงแนวร็อกร็อกลูกทุ่งร็อกสักนิดนึง2ศิลปินแนวร็อกที่แบบว่าขวัญใจสาวๆก็ว่าได้มาโคจรร่วมงานกันแล้วคุณผู้ฟังเมคอภิสิทธิ์ครับได้ร่วมฟีเจอริ่งไว้กับบุ๊กสุภการเพลงนี้ปล่อยมาปริญญาไก่ตีโอ้น่าจะโดนใจใครหลายๆคนเนื้อร้องคำนองนะครับก็ได้จากพี่บุ๊กสุภการด้วยเรียบเรียงเสียงประสานครับนี่แน่นอนเลยอาจารย์จินนี่ภูไทยไปฟังกันครับปริญญาไก่ตี

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

ใครคิดถึงคนนั้นดึกๆเพลงนี้ก็เหมาะกับช่วงเวลาแบบนี้เลยจริงๆงั้นจากน้องบอสธีรพงศ์ครับปี3แต่ดูนาฬิกาแล้วตอนนี้ตี 3:43 นะเขามาสู่มหานครเช้าของเราสัปดาห์แรกด้วยนะครับคุณฟังและก่อนนั้นดอกกระเจียวบานกันจากพี่ก้องห้วยไร่สัปดาห์นี้มาอยู่ในฮิตที่5ตกลงมาจากฮิตที่4เมื่อสั

0: ดาห์ที่แล้วแต่เคยครองฮิตที่1เนี่ยนะครับได้นานเลยทีเดียวคุณผู้ฟังได้นานถึง14สัปดาห์สำหรับดอกกระเจียวบานในมหานครชาร์ตของเรานะฮะอ่ะสมัญญาณเพลงครับต่อเนื่องกันในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
0: ทักทายทาง SMS กันนิดนึงนะครับ4689400 SMS ของเรามีคุณพี่ท้านะฮะพี่นันทาพี่นันทาขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์เข้ามาของน้องเพชรคทาวุฒิสุดหล่อและมีอีกหนึ่งท่านนะบอกว่านครพนมฝนตกเหมือนจะเป็นพายุเล็กๆ เลยฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะก็มีฝนจริงนะครับก็รู้สึกว่าคุณผู้ฟังคอมเมนต์อยู่ว่าฝนตกเลยน้องโอ๊ตตอนนี้รุ่นสวัสดิ์ไปถึงพี่มงคลครับเปิดบอกว่าเปิดเคียงหมูวังลอดไทยช่วยไทยด้วยนะมาอุดหนุนกันได้เลยนี่ไทยช่วยใครเอ้ยไทยช่วยไทยถูกแล้วแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่มงคลอีกหนึ่งท่านนี่มงคลมาต่อเนื่องเลยวันนี้มงคลดับเบิลนะคนฟังนะของเราที่ฟัง95นี่สงสัยจะได้รับทรัพย์วันนี้พี่มงคลบอกว่าสวัสดีพี่ชายสวัสดีเช่นกันนะครับส่วนน้องคว้ารักพ่อนี่บอกว่าตื่นปุ๊บได้ฟัง3เลยแม่หนูก็โชคดีเหมือนกันอ่ะคุณมงคลถามว่าทำไมหล่อจังครับนี่ไม่ทราบเหมือนกันจริงๆไม่ได้หล่อนะคุณจรัสอรุณสวัสดิ์ครับคุณดวงเดือนบอกว่าใกล้จะ4:00แล้วค่ะไม่ใช่ใกล้จะ3:00เอาสิแซวน้องนะพี่เดือนนะพี่อุดรรถขยะบางนาอรุณสวัสดิ์ด้วยพี่วันนี้ออกปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันเนาะเพราะว่าพี่เหน่งบึงกลุ่มนี่ก็มาฝากเพลงมาตั้งแต่หัววันและเปิดให้ไม่ทันเพราะว่าโดนตัดหน้าไปนะพี่เหน่งเนาะแล้วก็อรุณสวัสดิ์หลายท่านแวะมาเพิ่มเติมกันได้นะครับทาง Facebook ไลฟ์สด LTM FM 95แต่ตอนนี้ 3:46 นพักโฆษณากันสักครู่ก่อน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: อรุณสวัสดิ์ไปถึงแมซี่คนงามลั่นสกากันนี่วันนี้ไม่สะดวกมาทางไลฟ์สดบอกว่าวัดดีลูกโอ๊ตแมซี่มาแล้ว มาพร้อมกับสายฝนมาแมซี่

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ช่วงเพลินเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กับรอยยิ้มนักสู้ครับพี่เสกโลโซพร้อมให้เด็กยิงเด็กชายจิ๋วจั่วลมนะเขยยองฮีอีกหลายผลงานเพลงเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าครับส่วนการทักทายอรุณสวัสดิ์เดี๋ยวมาชั่วโมงหน้านะชั่วโมงนี้ไม่ทันแล้วจริงๆแต่ที่สำคัญอรุณสวัสดิ์ทุกเสียงทุกสายด้วย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ะนี้เวลา 4:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมาสู่ชั่วโมงที่3มาดูแลคุณผู้ฟังแทนพี่เพชรพุ่มพวงนะครับกับโอ๊ตคณิตคุณผู้ฟัง 4:15 นาทีครับ2บทเพลงเมื่อสักครู่ถูกแนะนำกันเข้ามาด้วยนะกุหลาบนอกวาเลนไทน์ครับงานจากเพชรคทาวุฒิบักคนซั่วทิดแอมครับลุกพี่เอกบางปิบอกว่าอยากฟังเพลงนี้เปิดให้แล้วนะครับผมหวังว่าจะฟังอยู่ดิสองงานเพลงครับมาต้อนรับต้นชั่วโมงนี้มหานครออนไลน์ฮิต
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงนะอย่างที่ได้บอกไปก็ดูแลไปจนถึงตีห้านะครับผมก็อรุณสวัสดิ์ทักทายเช้าตรู่เช้าวันใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับช่วงเวลานี้ตี4:15 นาทีอรุณสวัสดิ์ไปถึงคุณสุตารัตน์ด้วยนะจ๊ะสาวสวยนี่คุณประสิทธิ์ก็บอกว่าอยากฟังเพลงมนแคนอยากมีที่จอดใจครับน้องโอ๊ตนะล่วงแกนจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราชสวัสดีกันกับพ่อผมล่วงแกนครับคุณยายพอเพียงอรุณสวัสดิ์ด้วยนะมีบอกว่าพี่เพชรพุ่มพวงหนีเที่ยวหรือเปล่าไม่ได้หนีนะทำภารกิจอยู่ที่วัดทับกระดานก็ภารกิจเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นเรื่องราวของการระลึกถึงแม่พึ่งใช่ไหมครับก็ติดตามกันได้หรือใครอยากจะไปร่วมงานคอนเสิร์ตนะก็มีแบบยาวๆกันเลยโอ้ก็ศิลปินเยอะมากนะก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับผมลูกพี่เอกบอกว่าฟังอยู่ขอบพระคุณมากน้องโอ๊ตขอบคุณเช่นกันพี่นะนานๆได้แวะมาหลงมาดึกๆเช้าตรู่แบบนี้อรุณสวัสดิ์เพิ่มเติมครับพี่ละไอบอกว่าฟังแต่ตีสองแล้วฟังทางวิทยุอยู่นะคะน้องโอ๊ตผีสั่งสุรัตน์ธานีครับอรุณสวัสดิ์กันมีพี่มงคลนะก็ทักทายกันอีกรอบพี่ร้านแม่ค้าสุดสวยกล้วยทอดขาเลาะบอกว่าคิดถึงพี่ณเดชนะจ๊ะน้องโอ๊ตจ๊ะนี่เช่นกันนะครับผมพี่ณเดชก็โอ้ร่ำรวยแล้วตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องคิดถึงก็แล้วจริงๆเขาอ่ะคนคิดถึงเราด้วยเพราะเขารวยนะนี่เขาหายไปเลยพี่เสียงหายคุณปะไข่นินครับผมพี่นูพินสร้างนครนะมีคุณประเทืองผิวมณีด้วยนะครับสวัสดีเช่นกันแล้วก็มีพี่นันทานะครับยังอยู่นะแม่ยกน้องเพชรคทาวุฒิน้องทิพย์สุดาบอกว่าอรุณสวัสดิ์ทุกเสียงทุกสายด้วยเช่นกันค่ะคุณประเทืองเด็กชะอวดนี่บอกว่ารายงานตัวด้วยนะครับเพิ่มเติมอีกหนึ่งรอบคุณพี่บันเทาเมื่อสักครู่ก็มาเพิ่มเติมงัดทางงัดเนาะผมเพิ่งนึกออกพี่เมื่อสักครู่เกือบลืมไปแล้วบอกว่ากำลังซดกาแฟร้อนๆเลยน้องโอ๊ตเผื่อผมด้วยนะฮะก็นั่งหาวกันอยู่แล้วตอนนี้ใกล้จะสามหาวแล้วคุณบุษยาอรุณสวัสดิ์ครับขอบคุณสำหรับสติ๊กเกอร์นะมีคุณดวงเดือนยังอยู่มีคุณสุตารัตน์นี่บอกว่าคนนี้ไม่หลับไม่นอนอ๋อเขาทักทายกันไปนะอรุณสวัสดิ์ไปถึงคุณบอลชัยรัตนาครับคุณกันกล้วยรวยพันล้านโอ้สาธุเลยชื่อตั้งชื่อเฟซแบบนี้มันดีเนาะจริงๆเวลาอ่านออกอากาศหน้าใหม่นี่มันยิ่งเช้าๆแบบนี้คุณกันกล้วยบอกว่าอรุณสวัสดิ์และสวัสดีน้องโอสุดหล่อจากหาดใหญ่นะคะคุณอันนงครับบอกว่าตัดยางยุบพัดรุ่งมีพี่อันนงพี่อารมณ์ใช่ไหมที่ทักทายคุยกันเรื่อยๆมาสักครู่ก็ปลีกตัวไปกรีดยางกันต่อยายออสครับสวัสดีด้วยบอกว่าขอตัวออกก่อนไปเปิดร้านขายของแต่อย่าลืมเพลงน้องนันอนันต์นะพี่บรรเทาถามว่าแทนน้องเพชรกี่วันคืนวันเดียวครับผมก็พรุ่งนี้เดี๋ยวพี่เพชรมาประจำปกติแล้วนะครับเจ๊เล็กครับบอกว่าฟังอยู่ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะคะฟังทางวิทยุนี่แหละค่ะคุณพายับบอกว่ายันวางเด้อออกกะ18:00 น.นะครับก็ขอบคุณพี่พายับเลยคอมเมนต์แรกเลยปลายฟ้านี่ก็จัดให้เรียบร้อยนะฮะพี่แหม่มโพวายบอกว่าจากโกยโกปีนะน้องโอ๊ตนะทักทายด้วยพี่แหม่มโพวายของเราแล้วก็พี่แหม่มถามว่าพี่ณเดชนี่สบายดีไหมผมเห็น Facebook เหมือนกันไม่ได้ทักส่วนตัวแต่รู้สึกว่าช่วงนี้เขาร่ำเขารวยไงแล้วเขาก็ลืมน้องไม่การงานเขาดีโอ้ยแต่แฟนๆคิดถึงใช่ไหมล่ะครับก็ไป

0: ทักทายแกได้นะแกยังน่ารักเหมือนเดิมล่ำซ้ำด้วยพุงก็ล่ำซ้ำเหมือนซับเลยถ้าใครได้ติดตามไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่าโอ้ยมีคุณอะไรอีกเอ่ยนะครับก็ทักทายกันไปมีคุณสุภัตราบอกว่าอรุณสวัสดิ์ยามเช้าด้วยค่ะวันพฤหัสเช้าลูกทุ่งมหานครมหัศจรรย์หรรษาตามแต่โชคชะตาของแต่ละท่านนะคะผมจะรวยครับผมเงินแสนเงินล้านจะเข้าบัญชีอาสาทุกพูดไว้ก่อนนี่คุณพิธาวัฒน์ใช่ไหมถ้าอ่านผิดขออภัยนะพี่นะก็บอกว่าทักทายกันอยู่ฟังมาตั้งแต่ช่วงตีสองนี่แหละแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวรถสุโขทัยลุงแก้มนี่บอกว่าคิดถึงครูกัปตันอีกหนึ่งคนเหมือนกันใช่ไหมช่วงตีสองถึงตีห้านี่แล้วก็ขอเพลงน้องกัปตันสักเพลงไหนก็ได้คุณนิ่มครับผมทักทายด้วยอรุณสวัสดิ์พี่นิ่มจากฉะเชิงเทราบอกว่าเพิ่งตื่นมอร์นิ่งครับจุ๊บจุ๊บนี่จุ๊บจุ๊บเลยทีเดียวบอกว่าลงมาเตรียมตัวจะขายของกันแล้วนะแล้วมีใครอีกเอ่ยพี่สว่างบุญรอดก็บอกว่าคิดถึงพี่ณเดชน์อีกคนหนึ่งเช่นกันนะครับก็นี่ถือได้ว่าเป็นสมาชิกของเรานะหลายเสียงหลายสายหลายท่านเลยก็ทักทายชาวคณะนะลูกทุ่งมหานคร FM 95ช่วงเช้าๆแบบนี้เดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อนะครับกับช่วงของเพลงฮิตสตอรี่
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ทักทายสาวจากภูเก็ตด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้ฝนตกด้วยค่ะและอรุณสวัสดิ์พี่พยาวกลิ่นกล่าวนะบอกว่าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกเสียงทุกสายมา4:21 นครับตามคำขอเพลงนี้ลอยมาหาแน่จำชื่อเฟซไม่ได้เห็นคอมเมนต์อยู่นะครับขออภัยด้วย

0: สองเพลงต่อเนื่องครับที่ถูกแนะนำกันเข้ามานะในช่วงเวลาของเพลง History ขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณโดยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364ครับ
2: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: มาทักทายเพิ่มเติมสักนิดนึงนะฮะไปกันเรื่อยๆอรุณสวัสดิ์พี่หนูริงด้วยนะครับคุณบุษบาคุณบุษบาเอ่ยคุณเถาวัลย์นะคุณสุภัตรานะครับก็ทักทายคุณคุณทิพย์สุดาบอกว่าง่วงไหมพี่โอ๊ตอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงๆนะครับก็เมื่อสักครู่มีพี่นกจากทางใต้ฝากเพลงนี้เข้ามาบอกว่าอยากจะรำวงสักนิดนึงเดี๋ยวต่อเนื่องสักนิดหน่อยนะฮะหนุ่ยเวียนพบครับผมหนุ่ยสุวีนา

งั้นจากอ้ายเอลลี่ดีเจครับเพลงนี้เมียอ้ายหมาโอ้วันนั้นก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์อ้ายเอลลี่ด้วยตัวเองด้วยนะฮะช่วง4 โมงเย็นนี่เขาเดินทางมาไทยแล้วก็แวะมาสัมภาษณ์มาพูดคุยกันก็เลยเดี๋ยวหยิบยกเพลงนี้มามันๆแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะเมียอ้ายหมา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้ม

0: ับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: ไทยเชฟเข้มข้นถึงเครื่อง

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: มหานครสุพรรณ
2: มาสู่ช่วงท้ายกันแล้วนะครับก่อนส่งต่อให้รายการถัดไปกับพี่ศรีศิวิไลและพี่จมรกิศวภาคนะก็อรุณสวัสดิ์ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่เรื่องราวที่ดีในวันนี้ด้วยนะครับผมก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยหลายพื้นที่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องราวของฝนกันอยู่นะฮะแล้วก็มีน้ำที่ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวบางพื้นที่นะฮะก็ขอให้ติดตามข่าวสารกันด้วยนะแล้วก็เพลิดเพลินกับความสุขความสนุกบน FM 95กันตลอดทั้งวันวันนี้อรุณสวัสดิ์เพิ่มเติมสักนิดหนึ่งคุณเฉลียวครับผมนะมีพี่มังกรยังอยู่ตั้งแต่นู้นตีเท่าไหร่นะตีหนึ่งตีสองแล้วเนาะพี่มังกรเนาะคุณมานพครับอรุณสวัสดิ์ด้วยครับพี่และคุณวิภาวดีนี่บอกว่าดีเจเตือนแหมเมื่อสักครู่กำลังเคลิ้มเลยดีนะเขาคอมเมนต์มาบอกว่าให้เตือนเลยแล้วนะฮะมาส่งต่อและทิ้งท้ายกับเพลงเพราะๆแล้วกันคุณผู้ฟังความหมายดีๆครับเพลงนี้จากพี่หนูเล็กกากาฟีเจอริ่งไปกับน้องวินวรพัฒน์นะฮะขอกำลังใจซึ่งอีกประมาณวัน2วันนี่พี่หนูเล็กกากาเขาจะปล่อยซิงเกิลใหม่แล้วด้วยนะได้แรงอกเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวยังไงก็ติดตามกันได้บน FM 95นะครับผมวันนี้ไปแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันอีก1ช่วงเวลา 4:00 น.จนถึง 1:00 น.ตามปกติของผมสวัสดีครับ

0: ุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

แล้ว5:12 นนะคะกับเช้าวันพฤหัสวันนี้11 มิถุนายน 2569นะคะพบกันทางวิทยุอสมทนะคะซุปเปอร์สเตชั่น4:00 ถึง 7:00 แล้วก็เฟซบุ๊กด้วยค่ะ LTM FM 95ขอกอดให้หายเหนื่อยหน่อยนะคะหลายคนบอกโอ้ยเหนื่อยมาวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ก็ทำงานทุกวันเนาะก็เหนื่อยทุกวันใช่ไหมคะหลายท่านบอกไม่ได้หยุดเลยนะคะถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ป่วยไม่อะไรก็ไม่หยุดนะคะฝนจะตกแดดจะออกนะยังคงต้องทำงานเพื่อหาเงินเลยเนาะจุดประสงค์ใช่ไหมคะอ้อเช้านี้มีข่าวดีนะคะน้ำมันลงดีเซลลด50 สตางค์นะคะพรีเมียมพรีเมียมดีเซลเนาะลด1 บาทตัวนี้แต่ว่าน้อยคนที่จะเติมไปตัวนี้เนาะก็ดีเซลลด50 สตางค์นะคะส่วนน้ำมันเบนซินยังอยู่ที่เดิมเบนซินแก๊สโซฮอลทั้งหลายนะคะ E85 E20 9195ราคาเดิมนะคะลดเฉพาะดีเซลนะคะ10.80 บาทต่อลิตรนะคะส่วนต่างก็ลดไป50 สตางค์แล้วก็ถ้าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์นะคะที่แพงที่สุดในตัวนี้56.25 บาทก็ลดไป1 บาทนะคะจาก 57.25 บาทเมื่อวานมีผลเรียบร้อยแล้วสำหรับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะก็ขึ้นไปเมื่อวานใช่ไหมลดลงมาดีเซลแต่เบนซินยังนะคะก็ตามนั้นเนาะไม่รู้จะว่ายังไงเพราะว่ามันก็ณขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ก็คลี่คลายลงประมาณหนึ่งเนาะไม่ได้เยอะนะคะจากช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนาะหลังจากเกิดสงครามในตะวันออกกลางนะคะก็ทำให้ชาวโลกไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะเดือดร้อนกันหนักมากกับเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันนะคะพลังงานวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วนะคะสรุปข่าวหน้าหนึ่งก็ชัดเจนแล้วบริษัทจัสมินหรือแจ๊สนะคะปิดดีลคว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้จะแถลงข่าวบ่าย 3เห็นไหมบอกแล้วยังไงก็ได้ยังไงก็ต้องเอาแต่ก็นาทีสุดท้ายจริงๆนะคะสำหรับในส่วนของการ

0: ขสิทธิ์การถ่ายทอดนะคะก็15 นาฬิกาวันนี้จะมีการแถลงนะซึ่งตรงกับเวลาเปิดสนามที่เม็กซิโกด้วยนะเวลาของที่นู่นอ่ะ2:00ของบ้านเราอ่ะ15 นาฬิกาใช่ไหมนัดเปิดสนามเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมกับจะพบกับแอฟริกาใต้ค่ะของคืนวันนี้นะก็จะเข้าสู่วันที่12นะ2:00อ่ะของเขา2:00ก็จะเช้าอ๋อเช้าของประเทศไทยก็12วันที่12พรุ่งนี้2:00ใครจะดูก็ตามนั้นนะคะก็ถือว่าสิ้นสุดการรอคอยของแฟนบอลไทยเนาะที่จะได้ดูกันนี่คือมหกรรมฟุตบอลที่ก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะสำหรับฟุตบอลโลกนะคะแฟนบอลชาวไทยก็ได้ชมครบทุกแมตช์ทุกคู่นะคะใครโปรดทีมไหนก็เริ่มแล้วสำหรับวันนี้11 มิถุนายนไปจนถึง19 กรกฎาคมสำหรับฟุตบอลโลกนะคะสรุปแล้วก็ได้นะคะกี่บาทกี่ตังค์นะคะยังไม่ทราบเลยนี้1,300 ล้านไหมหรือเท่าไหร่อันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันนะเดี๋ยวรอเขาแถลงหรือเขาไม่บอกเขาไม่บอกมั้งเพราะเขาปิดดูมาเท่าไหร่นะคะส่วนฝนฟ้าโอ้โหดวนก็ดีกระบี่นะคะชาวบ้านกว่า300 หลังคาเรือนมีน้ำท่วมหลังฝนตกหลายชั่วโมงเลยค่ะน้องรง
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: โอ้โห
1: ที่ไหนครับพี่
0: ชาวกระบี่ค่ะ
1: โอ้เมื่อวานตอนเย็นใช่ไหมฮะ
0: ใช่นี่ค่ะ300 หลังคาเรือนหนีน้ำกันจ้าละวันเลยนะคะในอำเภออ่าวลึกนะคะตำบลอ่าวลึกใต้ค่ะน้ำหลากท่วมสูงประมาณ40 เซนติเมตรนะคะก็ต้องอพยพกันนะคะไอ้กระแสน้ำมันเชี่ยวมากนะมันมาจากไหนอยู่อ๋อฝนตกฝนตกหลายชั่วโมงเลย
1: ครับ
0: นะคะต้องบอกว่าชุมชนนี้เนี่ยเป็นชุมชนใหญ่นะคะชื่อชุมชนซอยสุขสวัสดิ์ตำบลอ่าวลึกใต้นะคะก็มีบ้านเรือนอยู่ประมาณ300 กว่าหลังคาเรือนนะคะก็อพยพกันอย่างต่อเนื่องนะเมื่อวานจนถึงเมื่อคืนนี้แหละนะคะทุกปีนะหนีน้ำกันทุกปี
1: เห็นมีแบบว่าผู้ป่วยติดเตียงด้วยเนาะอันนี้ลำบากเลยที่แบบว่าต้องใช้แบบว่าเปลแบบเตียงสนามอย่างนั้นนะฮะไปพาออกมานะครับพี
0: ่ใช่ค่ะแล้วก็ที่เกาะยาวเมื่อวานนี้เรือบรรทุกสินค้าอับปางกลางทะเลเลยนะคะลูกเรือ3 ชีวิตรอดค่ะแต่ว่าดูจากสภาพเรือนี่โอ้โหโตซึ่งแล้วก็ที่ตรังอันนี้ฝนก็ถล่มน้ำท่วมถนนคอสะพานฟุตรถผ่านไม่ได้นะคะต้องปิดการจราจรตรังก็อ่วมนะคะถนนสายตรังติดเกานะคะนั้นก็ต้องปิดถนนชั่วคราวนะคะสัญจรไม่ได้เลยก็ไอ้ตรงสะพานเขามีการเดี๋ยวจะติดตั้งแบรีเออร์ไว้ก่อนนะคะกับป้ายแจ้งเตือนตลอดแนวถนนนะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเพราะว่ามันดูน่ากลัวมากอาจจะมีการซุกเพิ่มนะคะตอนนี้จะต้องเร่งประเมินสถานการณ์ซ่อมแซมแต่จริงๆก็ไม่ควรซ่อมเลยนะเพราะว่ามันยังไม่หมดหน้าฝนนะ
1: ครับ
0: รออีกสักแป๊บนึงก่อนไหมจุดเสี่ยงต่างๆนะคะกลัวว่าเดี๋ยวอาจจะมีดินสไลด์มีอะไรอีกนะคะแต่ละจุดนะขนาดนี้เริ่มมีข่าวฝนถล่มน้ำท่วมสะพานขาดอะไรประมาณนี้เดือนมิถุนายนกรกฎาคมแล้วนู่นเลยไปจนถึงถ้าใต้เนี่ยจนถึงพฤศจิกายนค่ะหลวงดง
1: โอ้จะเจอฝนนะฟังฟัง

0: สเตอร์ฝ
1: ั่งนครบ้านพี่สีเป็นไงบ้างฮะ
0: ก็ฝนตกเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดท่วมแบบนี้นครนี่ส่วนใหญ่นู่นแหละจะไปเดือนตุลาพฤศจิกาน่ะ
1: โอ้
0: เออมันไปอยู่ในช่วงนั้นน่ะแต่ทุกปีนะช่วงลอยกระทงให้สังเกตไว้เลยว่าน้ำจะเยอะน้ำจะมาในช่วงใกล้เดือน12อันนี้เพิ่งจะเดือน6เดือน7เองอืมนี่ค่ะเนาะก็สถานการณ์มันก็นี่แหละเขาถึงบอกว่าต้องอะไรนะรับมือให้ได้นะเอลนิโยนะคะค่ะแล้วก็ร้านเหยื่อของร้านก๋วยเตี๋ยวอีกสักหน่อยหนึ่งนะเมื่อวานนี้มีอยู่ถ้ำหนึ่งเผยกับสื่อว่าเขากินเข้าไปหน้าเปลี่ยนสีตอนนี้ยังไม่รู้นะไอ้ผงปริศนานั่นคืออะไรต้องรอ20วันนะคะน้องดง
1: ครับ
0: เออเมื่อวานนี้มีชาวบ้านอยู่คนหนึ่งก็จะบอกว่าแกก็กินเหมือนกันคนนี้รอดหวุดหวิดนะคะชื่อลุงอั้งนะคะจะบอกว่าแกก็ไปซื้อมาจากร้านนี้เหมือนกันอ๋อร้านนี้คือนอกจากขายก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นข้าวกล่องด้วยนะโชคดีไม่กินน้ำซุปไม่อย่างนั้นคงตายคงเกือบตายและกลายเป็นหนึ่งในผู้ป่วยเหมือนกันนะคะนี่นายคุณน้องอั้งแกรอดหวุดหวิดอีกคนหนึ่งน้องเต๋าน้องเต๋าบอกว่าแม่น่ะก็ซื้อข้าวกล่องพร้อมน้ำซุปมาแต่ว่าตัวเต๋าเนี่ยไม่กินแต่น้องอายุ17น่ะกินน้ำซุปไปด้วยผ่านไปไม่ถึง5นาทีน้องชายเริ่มมีอาการอ่อนเพลียรุนแรงใบหน้าเปลี่ยนสีน่ากลัวมากแล้วน้องบอกว่าช่วยผมด้วยผมไม่รู้เป็นอะไรพอกินข้าวเข้าไปก็เลยรีบโทรแจ้งรถพยาบาลล่าสุดน้องชายอาการดีขึ้นแล้วนะคะอายุ17ปีคือหน้าเปลี่ยนสีเป็นสีคล้ำเลย
1: ครับ
0: เอออยู่ๆพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยหน้าเปลี่ยนเป็นสีคล้ำอย่างหน้าตัวเนี่ยน้องเต๋าเขาเล่าให้ฟังว่าน้องชายก็เป็นแบบนั้นค
1: ่ะเห็นเจ้าหน้าที่เขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสารอะไรที่เกี่ยวกับใช้ในการเกษตรนะพี
0: ่โอ้โหแล้วมันเหมือนเชื้อ
1: หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เอาไว้แบบเออไว้โรยต้นไม้หรือมันเป็นสารเคมีหรืออะไรพวกอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้ว
0: ก็เดี๋ยวแน่ๆเนี่ยจะต้องรอ20วัน
1: เออลูกชายของป้าเจ้าของร้านน่ะเป็นคนไปหยิบมา
0: จากร้านของเก่า
1: ออกมาตัดพ้อนะว่าผมจะทำความดีซะหน่อยทำไมเรื่องมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี
0: ้เรื่องใหญ่ใช่ไหม
1: ไปหยิบจะไปหยิบเกลือมาให้แม่หวังดีนะฮะหยิบเกลือมาให้แม่กะว่าจะช่วยทุ่นแรงแม่เออปรากฏว่าลูกชายแกก็วัยรุ่นแล้วนะไม่ใช่เด็กนะฮะเออไม่รู้ไปหยิบมาจากไหนอย่างไรนะครับแต่ยอมรับว่าเออเขายอมรับว่าตอนหยิบเขาเมาเขาดื่มนะครับแล้วก็เขาเมาแล้วก็แม่ใช้ก็ไปหยิบไปเอาเกลือมาผมก็หยิบไอ้ซองนี้มานะฮะโดยที่คิดว่าเป็นเกลือแม่ก็แกะคิดว่าเป็นเกลือเหมือนกัน
0: เออเกลือ
1: ที่บอกว่า
0: แล้วโอ้โห
1: ไม่น่าใช่เกลือแล้วน่าจะเป็น
0: โรงพยาบาลอ่ะเขาโกรธมากนะเออมีอยู่คนหนึ่งยังแอบไม่ถูกจะบอกว่าตอนนี้ยังมีอาการปวดท้องอ่อนเพลียคืออาการน่าเป็นห่วงแหละก็รู้สึกเสียใจแล้วก็โกรธว่าทำไมเขาใช้คำนี้เลยว่าทำไมเจ้าของร้านรักง่ายขนาดนี
1: ้
0: เอาอะไรไม่รู้มาปรุงให้กินก็ต้องแจ้งความอ่ะเลยบอกว่ายังไงก็ต้องแจ้งความเพราะว่าคือก็ตายอ่ะเลยบอกแล้วยังไงอ่ะทำไมถึงประมาทขนาดนี้ทำอาหารให้คนอื่นกินแต่ต้องเน้นความสะอาดไม่ควรเอาของจากการเก็บมาจากร้านของเก่าหรือถังขยะมาทำแบบนี้เขาบอกโอ้นี้เผลอๆตายทั้งหมู่บ้านได้นะเขาบอกก็เข้าใจว่าเดี๋ยวร้านนี้เนี่ยคงเยปันเนี่ยคงจะต้องเลิกทำอาชีพนี้เนาะ
1: ครับ
0: หลายคนบอกว่าน่าจะต้องเลิกแหละเพราะว่าคือยายก็แก่แล้วล่ะแล้วลูกชายก็เมาไปเก็บอะไรมาก็ไม่รู้

0: น่าเห็นใจมากนะคะอ่ะยังร้องอยู่นะคะน้องเมย์รออยู่ค่ะ022481366นะคะขอก็มาแล้วมาแล้วค่ะเดี๋ยวไปคุยเลยดีกว่านะคะน้องลุงเนาะ
1: ได้เลยครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: คุณพี่หนิงจากอุบล
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะได้ยินค่ะ
1: สาวอุบลครับสาวอุบลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สาวอุบลคนโก้เชิญค่ะพี
3: ่ค่ะก็อยากจะถามว่าที่บ้านหนูมีผู้พิการตัวหนูเองหนูพิการแล้วก็มีผู้ติดเตียงเป็นผู้พิการด้วยค่ะแล้วก็มีผู้สูงอายุแกเดินไม่ค่อยสะดวกทีนี้จะไปยืนยันสิทธิ์ถ้ามีช่องทางไหนบ้างคะ
0: ก็ไม่ต้องไปค่ะพี่เดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาเข้าไปช่วยเหลือ
1: เออพี่แจ้ง
0: หาผู้ใหญ่บ้านได้เลยค่ะพี
1: ่ผู้ใหญ่บ้านทราบไหมว่าบ้านที่อยู่กันแบบนี้มีไหมผู้ใหญ่บ้านทราบไหม
3: อยู่ในเมืองลังค่ะอำเภอเมืองค่ะมีแต่อสมแต่ว่าไม่อยากจะพูดกับพี่เดี๋ยวจะเป็นการที่ว่าข่าวหาหรือโจมตีอะไร
4: ไม่
1: ก็แสดงว่า
0: ตีกันเลยเหรอพี
3: ่อะไรนะคะ
0: พี่หนิงที่บ้านนี่อยู่กัน4คนเหรอคะ
3: 3 4คนค่ะ
0: 3 4คนมีป่วยมีชราแล้วก็พิการ
3: ค่ะ
0: ก็ผู้ช่วยก็ได้ค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง3คนใครก็ได้ค่ะพี่ขอโทรหาเขาเลยค่ะ
1: นายอำเภอโทรหานายอำเภอพี่
3: นั่น
0: ไม่ต้องไป
3: จะมีไอ้ญาติมาหาอยู่ค่ะแต่ว่าสมมติว่าถ้าหนูมองไม่เห็นหรืออีกคนนึงติดเตียงอย่างนี้ให้ญาติทำให้ได้ไหมคะใช้โทรศัพท
0: ์ได้ค่ะได้เลยพี่บ้านพี่หนิงมีใช้เน็ตได้ไหมใช้ไลน์กันไหมปกติในมือถืออะค่ะมีสักเครื่องไหม
3: มีค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ผู้คนแก่หรือผู้พิการจะไม่ได้ใช้ค่ะใช้แต่บุ๋มโพสต์ก็มีแต่ญาติคนอื่นใช้นะคะ
0: นั่นแหละไอ้ญาติคนนั้นนะคะที่เขาใช้มือถือแบบสมาร์ทโฟนที่เข้าเว็บไซต์ได้ค่ะสัญญาณเน็ตดีๆสักหน่อยนึงก็เข้าไปลงทะเบียนในเว็บได้เลยแต่ถ้ายังทำไม่ได้อีกก็เดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยเขาจะมาช่วยให้ค่ะมาทำ
1: เมื่อวานผมอ่านข่าวนะพี่เขากรมการปกครองเขามอบตั้งแต่ปลัดอำเภอกับนายอำเภอนะพี่ยิ่งถ้าพี่อยู่ในตัวเมืองไม่รู้ว่าผู้ใหญ่บ้านคือใครยังไงเนี่ยก็แจ้งไปที่ปลัดอำเภอกับนายอำเภอให้เขามาทำเขามาให้เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นนโยบายของกระทรวงเขานะฮะเนี่ยเขาตระเวนหา1ล้านคนนะฮะตอนนี้ได้แค่500,000คนเอง
3: ค่ะเคยใช้แต่ก็จะอยากอะไรนะคะไอ้ยืนยันสิทธิ์ต่อก็เลยสงสัยก็เลยจะถามพี่สีพี่ดงว่าเป็นคนที่การอย่างนี้ให้หลานหรือพี่สาวอะไรอย่างนี้ทำให้ได้ใช่ไหม
1: ได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐก็ใช้ญาติเห็นก็ได้ครับ
3: พี่อ่านช่วงนี้เห็นข่าวปลอมเยอะก็ว่าหนูเคยไปถามคนรู้จักกันแถวบ้านว่าไม่ได้ทำไม่ได้ต้องทำเองต้องใช้ของตัวเองอย่างนี้ไปฟังข่าวแล้วเข้าบ้านเอาของใครก็ได้ให้มือถือทำให้ก็ได้ไลน
1: ์พี่สี
0: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าถ้ามือถือเครื่องเดียวกันเนี่ยมันลงได้กี่คนพี่สี
0: ลงได้หมดเลยเพราะว่ามันผ่านเว็บไซต์ได้ค่ะน้องดง
3: อีกคนก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคือไม่ต้องลงในแอปลงในเว็บไซต์ค่ะชื่อเว็บไซต์สวัสดิการแห่งรัฐเลยก็คือเข้าเว็บไซต์แล้วก็ไม่ได้ยากอะไรเลยเข้าไปแค่ลงทะเบียนไว้ว่าเราเนี่ยมีคุณสมบัติแล้วเดี๋ยวเขาก็เช็คของเขาเองค่ะ
1: อ๋อให้เข้าจาก
0: เว็บไทยเขาเช็คคุณสมบัติเอง
3: ค่ะ
0: ใช่
3: ก็ขอโทษแค
0: ่
3: น
0: ี
3: ้ค่ะถ้าไม่ได้ก็จะหาทางไปที่ธนาคารเองนะคะ
0: โอ้ยไปกันทุกคนไม่ไหวอย่าไปพี
1: ่โทรหานายอำเภอสิพี่โทรหานายอำเภอสิ
0: ไม่จำเป็นเลยค่ะพี่เข้าไปในเว็บไซต์เลยไม่จำเป็นต้องไปนะเข้าไปเว็บไซต์ชื่อภาษาไทยเลย
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เข้าไปคลิกปุ๊บเขาก็จะมีขึ้นมาเลยว่าตรวจสอบการลงทะเบียนสำหรับรายเดิมที่บ้านไม่มีใครมีบัตรไหมคะ
3: รายเดิมเหรอคะ
0: ใช่หมายถึงว่าที่มีบัตรอยู่แล้วไหมตอน

0: ที่เหลือถือบัตรอะไรอยู่บ้าง
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็บัตรผู้พิการค่ะ
0: นั่นแหละถ้ายิ่งรายเดิมมันยิ่งง่ายเลยค่ะมันจะมีปุ่มคลิกเลยว่าลงทะเบียนผู้สมัครรายเดิมปึ๊บแล้วก็ให้กรอกเข้าไปเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะ
1: เขาตั้งแอปทางรัฐอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ก็ได้ถ้าเผื่อว่าเข้าแอปได้แต่ว่าถ้าสะดวกเนี่ยนั่นแหละเข้าได้หลายคนเลยก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th นะคะนี่ของกระทรวงการคลังเลยเราเข้าไปปุ๊บก็คือเข้าไปยินยอมไม่ได้ยากอะไรเลยเข้าถึงง่ายค่ะ
1: ถ้าเป็นเว็บไซต์ก็จะเป็นของกระทรวงการคลังเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็เป็นเว็บของโครงการเขาเลยค่ะของกระทรวงการคลังเลยแล้วก็ถ้ายิ่งเป็นผู้มีบัตรรายเดิมหมายถึงว่าถือบัตรคนจนอยู่แล้วเนี่ยคลิกปุ๊บเดียวก็ได้แค่ลงทะเบียนเฉย
2: ๆนี่พอ
0: หลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขา
2: ครับกดเข้าไปหน้าแรกเนี่ยมัน
1: ฟังผลหลักที่วันที่17เขาจะประกาศผลยังไง
0: อ๋อเดี๋ยวก็อันนั้นเขาตรวจสอบก่อนค่ะอันนั้นอย่าเพิ่ง17เอาให้ลงทะเบียนก่อน21นี้ก่อน
1: ใช่ค่ะฟังผลทางไหนทางเว็บไซต์เหรอคะคิดว่าจะ
0: ก็เหมือนเดิมค่ะใช่ค่ะทางเดิมตรวจสอบ
1: เหมือนเดิม
0: ตรวจสอบรายชื่อคนที่ได้เป็นบัตรคนจนน่ะก็ทางเว็บเหมือนกันทางแอปทางเว็บทางเดิมนั่นแหละ
2: นี่เข้าเว็บไปหน้าแรกมันจะมีขึ้นมาเลยครับตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนให้เรากด
0: แหละอันนี้ได้ทุกคนเพราะว่าถ้าเข้าแอปมันจะยากนะน้องเพราะเดี๋ยวอาจจะต้องมีการอะไรเงี้ยมันก็ยากแต่ถ้าเข้าเว็บเนี่ยง่ายกว่า
1: จะยากค่ะค่ะ
0: ค่ะนั่นแหละให้ใครที่ก็มีมือถือแบบสมาร์ทโฟนแล้วก็เน็ตดีๆหน่อยลงได้เลยทุกคนมาตรวจสอบกัน
1: คนนึงเครื่องจะลงกี่คนก็ได้ใช่ไหมคะ
0: กี่ได้ค่ะได้เลย
1: ค่ะเข้าใจ
0: แล้วค่ะประหยัดยาไม่ต้องไปไม่ต้องไปพี่มันเป็นภาระเดี๋ยวมีค่าใช้จ่ายเนาะค่าลงค่ารถใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องไป
1: ค่ะเข้าใจแล้วค่ะพี่ทั้งสองคนให้คำแนะนำหนูก็จะได
0: ้
1: ผู้ใหญ่บอก
0: ทั้งสามคนนี่คือมีบัตรรายเดิมอยู่ทุกคนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยดังนั้นง่ายเลยค่ะง่ายเลยเข้าไปแล้วก็ง่ายเลยไปลงทะเบียนสำหรับผู้มีบัตรใหม่เดิมแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ว่าจะตรวจสอบว่าเราเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าแค่นั้นถ้าเงื่อนไขเดิมทรัพย์สินไม่เพิ่มไม่เปลี่ยนแปลงรับรองเลยพี่ต้องได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะเนาะไม่ต้องห่วงนะคะโชคดีค่ะพี่หนิง
1: ขอบคุณมากค่ะพี่ถือพี่โดมที่แนะนำมาฟังทุก
3: ครับครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วเลยอีกเยอะนะคะที่อาจจะยังไม่ได้เข้าใจแล้วก็กลัวว่าตัวเองจะเสียสิทธิ์นะน้องบุ้งเนาะก็เลย
1: ครับผม
0: กังวลมากอาจจะต้องอยากจะมาธนาคารอยากจะอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือค่าใช้จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเดินทางไปไหนนะคะอยู่ที่บ้านเนาะ
1: จริ
0: งเข้าใจก็โทรหาผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะ
1: ใช่พี่นักข่าวที่ประจำกระทรวงมหาดไทยนะยังเพิ่งส่งข่าวมานะเรื่องของอธิบดีกรมการปกครองอะพี่เขาสั่งเลยนะฮะเขาสั่งให้ฝ่ายปกครองในจังหวัดเนี่ยเดินเท้าเลยนะเดินเท้าเข้าไปหาประชาชนเลยนะครับระดมตั้งแต่ในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะไปให้ความอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเลยนะครับสำหรับใครที่ลงไม่เป็นยังยืนยันตัวตนไม่ได้คนที่ตกหล่นเนี่ยท่านให้ไปสำรวจให้หมดนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุคนพิการเนี่ยผู้ป่วยติดเตียงบ้านนี้นี่ครบเลยนะฮะสามารถจริงๆแล้วโทรไปที่อำเภอเนี่ยขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกเนี่ยได้เลยนะที่ตามโครงการเลยนะฮะถ้าไม่มานี่สามารถบอกได้เลยนะว่าอย่างที่ชลบุรีเนี่ยนะฮะในอำเภอเนี่ยในอำเภอที่ชลบุรีนะเขาก็ลงพื้นที่นะครับในอำเภอที่ศรีราชานะครับเขาก็เนี่ยแหละ
0: ไป
1: เองนะที่นนทบุรีอย่างเนี้ยเขาก็บอกที่บ้านที่เขตนนเนี่ยก็มีทั้งเนี่ยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าขอให้แจ้งมานะฮะบางทีเขาก็เข้าไม่ถึงไม่รู้ว่าบ้านไหนคือนนทบุรีพี่มันก็เหมือนกรุงเทพเราอ่ะนะฮะบางทีก็ตามตอกซอกซอยชุมชนเข้าไม่ถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเขาก็อยากจะช่วยนะแต่ว่าเขาไม่รู้

0: ว่าท่านอยู่ที่ไหนยังไง
1: อือ
0: ก็เมื่อสักครู่พี่อุบลก็ลองทำดูก่อนก็ได้นะครับถ้าทำไม่ได้จริงก็แจ้งไปที่อำเภอโทรไปเลยที่ว่าการอำเภออือเมื่อกี้เขาอยู่อำเภอเมืองบางทีเราก็ไม่ได้ถามเนาะแต่พี่เขาบอกว่าเขาเหมือนกับเขาอยู่ในเมืองที่เขาไม่รู้จักกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยส่วนอสมก็อาจจะไม่ค่อยอสมก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปพูดถึงแกไม่อยากพูดถึงเออก็โทรไปที่อำเภอได้นะครับทุกท่านเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ยังลงไม่เป็นแล้วก็มีผู้ป่วยผู้สูงอายุคนติดเตียงอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเขาที่ให้ฝ่ายปกครองไปช่วยอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็เปลี่ยนย่านผู้ช่วยนี่แหละน้องต้องเร่งทำจริงในแต่ละหมู่บ้านนะมันไม่ได้กี่ครัวเรือนเนาะสูงสุดก็น่าจะประมาณสัก500-600อ่ะนะคะ
0: ใช่
1: ก็แค่นั้นเองก็นั่นแหละช่วยเหลือเขาอย่าให้ตกหล่น
0: อย่าให้ตกหล่นใช่
1: ค่ะรอบนี้เอาให้ดีนะคะมีเวลา
0: ค่ะ
1: ไปดูนี่แหละค่ะเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งหลอกโชเฟอร์รถตุ๊กๆค่ะน้องดงที่ป่าตองนะคะภูเก็ตหลอกให้มาชิมกาแฟ
0: เขาบอกอย่ารับของคนแปลกหน้าไง
1: ชิมกาแฟปุ๊บอ้วงปั๊บเลยกาแฟอะไรก็ไม่รู้ซื้อมาอีกท
0: ี
1: ทองทอง300,000หายเกลี้ยงทั้งตัวเลยค่ะน้องดงปรากฏว่าโอ้โหหนีมาไกลมากรุงเทพเลยนะคะเมื่อวานนี้ท่านผู้กำกับสภ.ป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบร่วมกันติดตามจับกลุ่มหญิงไทยอายุ23ปีตามหมายศาลนะคะข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนมาจับได้ที่คอนโดแถวอโศกอ่ะกรุงเทพอ่ะนี่กล้องวงจรปิดจับภาพเลยขึ้นรถไฟฟ้าด้วยนะนี
0: ่
1: นะคะก็คือสืบเนื่องมาจากว่าผู้ประกอบอาชีพขับรถตุ๊กๆที่ภูเก็ตไปแจ้งความว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเอากาแฟมาให้ดื่มก่อนที่จะทรัพย์สินสูญหายในเวลาต่อมาคราวนี้ตำรวจภูเก็ตก็ได้สงสัยมันคืออะไรยังไงทำไมเอาอะไรมาให้กินกาแฟยี่ห้อไหนเนาะกินแล้วแบบนี่เลยนะคะปรากฏว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่5นู่นนะคะพลเมืองดีเข้าช่วยเหลือผู้ชายคนนี้นะคะเข้าสู่นำสู่โรงพยาบาลป่าตองรอดมาได้นะคะชื่อพี่สมนึกอาชีพขับรถตุ๊กๆนะคะแกบอกว่าสักประมาณ3 ทุ่มของวันที่5รับผู้โดยสารหญิงไทยไม่ทราบชื่อสวมหมวกปิดบังใบหน้าหญิงคนนี้บอกว่าให้ขับไปยังพื้นที่กระลนนะคะแล้วก็ช่วยถ่ายวิดีโอด้วยแล้วก็ภายหลังเสร็จสิ้นการว่าจ้างก็พาไปที่บริเวณหน้าโรงเรียนชื่อโรงเรียนกะหลิมอยู่ป่าตองนะคะหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เอากาแฟมาให้ชิมเพราะอ้างว่าเธอเนี่ยประกอบอาชีพขายกาแฟต้องการให้ทดลองชิมให้หน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงเสถียรหรือยังพี่แกก็เชื่อเนาะก็ดื่มให้ชิมเหรอก็ดื่มพอดื่มกาแฟก็ไปปุ๊บรู้สึกง่วงปั๊บเลยค่ะแล้วก็หลับไปเลยง่วงหลับเลยทันทีจนกระทั่งมาตื่นฟื้นขึ้นมาสร้อยคอทองคำกับสร้อยข้อมือหนักประมาณ5 บาทมูลค่า300,000กว่ารวมถึงมือถือหายไปเลยก็ไม่รู้ว่าใครเอาไปยังไงแต่ผู้หญิงคนนี้ก็หายไปด้วยก็ยังอยู่ในอาการมึนงงเนาะให้การไม่ค่อยชัดเจนนะตอนแรกตำรวจก็บันทึกรายละเอียดเอาไว้นะคะประสานนะแล้วก็ส่งโรงพยาบาลป่าตองนะคะตรวจเลือดหาสารเสพติดสารแปลกปลอมเพื่อประกอบการสืบสวนนะคะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตำรวจเก่งมากเลยค่ะจับผู้หญิงคนนี้ได้แล้วอายุ23เองค่ะได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวอโศกกรุงเทพค่ะ
0: แพ้แม่เสือสาว
1: โอ้โหสุดเลย
0: แม่เสือสาวออกฤทธิ์ไปแล้วนะครับ
1: ขอโทษนะพี่ขับรถตุ๊กๆนะร่างกายแกนี่กำยำมากมีรอยสักมีอะไรแบบนี้คือไม่น่าใครแบบกล้าหลอกแกได้เอาจริงๆถ้าเราเห็นภายนอกแกน่ะพี่สมนึกอ่ะ
0: ไม่แล้วทำไมตุ๊กๆที่ภูเก็ตรวยจังฮะ
1: โอ้โหไม่รวยได้ไง

0: ดูสิมีทอง 300,000
1: ตัวเหร
0: อเออ
1: โอ้โหทั้งมือทั้งคอแล้วยุคนี้ยังกล้าใส่เน
0: า
1: ะ
0: เอ้าก็ดูภาพแกตอนที่อยู่โรงพยาบาลนะถ้าเป็นเราใครจะกล้ากับตุ๊กๆแกกำยำมากร่างกายนี่แบบว่าโอ้โหชายไทยแท้เลยอ่ะเผลอๆเป็นมวยด้วยนะ
1: เสือสาว
0: เออแค่รอยสักแกนี่น่ากลัวน่าเกรงขามมากนะแต่ไม่น่าเชื่อนะพลาด
1: ครับ
0: เพราะกาแฟไม่รู้ใส่ถุงหรือใส่แก้วไป
1: โ
0: อ้ประมาณว่าก็ลองดื่มไม่หน่อยประมาณนี้เลยอ่ะ
1: อ
0: ืมไม่น่าเชื่อ
1: ผู้ชายเขามา
0: แต่เสือสาวนะ
1: แพ้มัน
0: นิดเดียวนะฮะ
1: ผู้ชายมักจะแพ้เนี่ยที่มันยาหญิง
0: เออ
1: พี่เวลาถ้าเดินอุ้ยพี่กาแฟไม่พี่
0: ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยดื่มไม่หน่อยช่วยถ่ายรูปไม่หน่อยหนูมาทำคอนเทนต์อะไรน่าจะออกแนวนี้
1: จะไปเสียน้ำใจได้ยังไงผู้หญิงเขามาชวนดื่ม
0: ค่ะ
1: เรียบร้อยเลย
0: เรียบร้อย
1: ระวังนะ
0: แล้วก็
1: พี
0: ่โอ้ยชื่นชมนะคะฝ่ายสืบของกรุงเทพด้วยภูเก็ตด้วยนะคะป่าตองนะคะเขาร่วมมือร่วมใจกันนะจนจับได้เรียบร้อยแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงดูไม่มีพิษสงอะไรเลยนะตัวเล็กๆเออ
1: นั่นน่ะสิโอ้โหใครจะคิดนะ
0: โอ้โห
1: ต้องระวังแล้วต้องระวังแล้วเผื่อคนนี้คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจเราก็นึกว่าหวังดี
0: เรียงตัวเลยแล้วมือถือก็เอาได้นะเอาทุกอย่างเลยเออคือปลดเลยอ่ะปลดซับเลยอ่ะแล้วมีภาพตอนที่พี่กำลังดื่มกาแฟด้วยนะเหมือนก็ถ่ายไว้อ่ะเออเนี่ย
1: ครับ
0: ทองเลดที่มือมีแหวน2วงใส่เลดมือซ้ายที่คอก็ใส่ทองนั่นแหละ 300,000
1: ครับ
0: เออ
1: โ
0: อ้โหทรัพย์สินยังอยู่ทั้งหมดหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: แต่ก็จับได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ค่ะผม
0: ร้ายมากร้ายมาก
1: นะทีนี้ใครมีทองมีเงินก็ต้องเก็บให้ดีนะเก็บให้ดีคนเราไม่รู้นะไม่ว่าเข้ามาหากันเนี่ยวัตถุประสงค์อะไรนะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: พาไปที่นนทบุรีสักนิดหนึ่งนะครับมีไรเดอร์นะฮะเขามาแจ้งกับสื่อร้องขอความเป็นธรรมครับเขาบอกว่าลูกชายเขาอายุ17มอเตอร์ไซค์ทีนี้สุนัขวิ่งตัดหน้ารถนะครับน้องนี่รถล้มไปนะครับปรากฏว่าเจ้าของสุนัขไม่ยอมรับผิดชอบโอ้ไม่มีความผิดใครเจ้าของสุนัขบอกว่านี่มันหมาจรไม่ใช่หมาบ้านฉันไปฟ้องเอาแล้วกันถ้าจะเกิดว่าจะเอาเรื่องอ่ะอ้าวนะฮะเออเขาบอกโหทำไมพูดจาแบบนี้นะครับนี่ฮะตัวคุณขวัญชนกเนี่ยนะครับอายุ57นะครับทำอาชีพไรเดอร์เนี่ยเป็นแม่ของน้องปุญญาวีนะครับอายุ17ปีเป็นน้องชั้นม.5ก็ประสบอุบัติเหตุนะครับรถล้มได้รับบาดเจ็บแถวเมืองทองธานีนะครับซอย42นะก็หลังเกิดเหตุนะครับก็มาแจ้งกับนักข่าวนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปดูนะครับไปที่บ้านเลยนะครับโอ้ตัวน้องเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าขี่มามอเตอร์ไซค์เนี่ยใช้ความเร็วปกติอยู่เลนซ้ายพอมาถึงหน้าหมู่บ้านคู่กรณีเนี่ยจู่ๆเนี่ยนะครับสุนัขพุ่งออกมาจากพุ่มไม้กระทันหันเบรกไม่ทันรถชนสุนัขเสียหลักล้มหัวเข่าทั้งสองข้างกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บนะฮะก็จังหวะนั้นเขาบอกว่ามีผู้หญิงสูงอายุที่จุงสุนดูแลสุนัขตัวนี้อยู่เนี่ยนะฮะก็ออกมาบอกว่าอุ้ยมันเป็นหมาจรจัดไม่ใช่หมาที่บ้านเขาแค่เอาอาหารมาให้แถวนี้มันมีหมาต้อง30ตัวขี่ไม่ระวังเองนะฮะผมก็จะบอกโอ้โหพี่ทำไมคุณป้าพูดแบบนี้นะครับผมก็บอกนะ
0: เออ
1: ทำไมแบบว่าผมจริงๆแค่ช่วยมาถามถ่ายอาการกันเนี่ยนะฮะจากหนักมันก็เป็นเบาแล้วนะ มันพ่อมาแบบแสดง

0: แสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยกันสักหน่อยอ่ะแต่นี่มาถึงประโยคแรกเลยแบบหมาจรจัดทำไมขับไม่ระวังเลยอ่ะขอโทษตัวเองนะครับนั่นแหละก็หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจแจ้งตำรวจเลยครับคุณแม่เขามาที่เกิดเหตุแจ้งตำรวจเลยนะก็การพูดคุยเนี่ยค่อนข้างตึงเครียดเขาบอกคนที่ผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาช่วยรับฟังด้วยนะฮะแล้วก็มีพยานคนหนึ่งมาบอกว่าเคยถูกสุนัขของหมู่บ้านนี้แหละวิ่งไล่เกือบล้มเหมือนกันพอป้าเจ้าของบ้านได้ยินแบบนี้ก็บอกว่าโอ้ถ้าจะมาลุมกันแบบนี้ไปฟ้องเอาแล้วกันนี่มันหมาจรจัดฉันไม่รู้หรอกก็เหมือนแกก็จะไม่ได้รับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยพี
1: ่แกไม่รับว่าเป็นหมาแก
0: ใช่เพราะฉะนั้นมาดูฮะนักกฎหมายอย่างนี้ว่าไงพี่หมาคือถ้าเป็นหมาเราเนี่ยเราต้องรับผิดชอบใช่ไหมมันวิ่งออกไปกัดคนจนล้ม
1: ใช่แต่ถ้าแกปฏิเสธก็ต้องไปพิสูจน์เอาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแกเลี้ยงหมาตัวนี้หรือเปล่าใช
0: ่
1: ไหม
0: ตอนนี้สภ.ปากเกร็ดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รับคดีนี้ไว้ละนะฮะก็เดี๋ยวจะต้องไปพิสูจน์ทราบก่อนเห็นที่พี่ว่าอันดับแรกว่าใครที่เป็นเจ้าของสุนัขตัวนี
1: ้
0: แล้วก็เพื่อให้รับผิดชอบค่าเสียหายโดยเฉพาะค่าซ่อมรถมอเตอร์ไซค์อันนี้แหละที่ทางฝ่ายผู้เสียหายเขาต้องการมากกว่าเรื่องของการมาดูแลเรื่องการบาดเจ็บอะไรอย่างนี้ไม่ต้องแต่ว่าอยากให้ซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้แล้วก็ตำรวจก็ฝากนะครับการแก้ปัญหานี้ง่ายนิดเดียวนะเรื่องของการนำสุนัขออกจากพื้นที่เนี่ยนะฮะควรจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยก็อาจจะต้องจูงเขาลากเขาจับเขาให้ดีอ่ะถ้ารู้ว่ามาเอาซุกซนนะฮะก็เดี๋ยว
1: เป็นเรื่องใหญ่เนาะ
0: ก็กลายเป็นเรื่องเลยนะครับ
1: ต้องระวังนะใครเลี้ยง
0: ใครคนนั้นต้องรับผิดชอบ
1: ก็รับด้วยนะว่าเป็นม้าเรานี่แหละแล้วก็ค่อยว่ากันไปอยากจะได้เป็นเบาอย่างที่น้องบอกเนาะ
0: ครับ
1: แล้วค่ะเยอะเนาะอย่างเงี้ยพอมันเอาจริงนะหลายคนหลายบ้านเนาะที่เป็นเวลาเลี้ยงแล้วก็ตอนแรกๆก็น่ารักมันรักกันเนาะแต่ว่าพอมันไม่สวยไม่งามมันเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะเป็นเขาเป็นเห็ดเป็นหมาขี้เลื้อนนั่นแหละก็ไม่รักแล้วอ่ะก็ปล่อยตามมีตามเกิด
0: อย่างเคสนี้มันไปตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์ถ้าเกิดมันไปกัดเด็กนะอันนี้ใครอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ชัดว่าเจ้าของหรือว่าคนดูแลเขาต้องรับผิดชอบ
1: ใช่
0: แล้ว
1: แต่ถ้าเขาไม่รับเนี่ยเขาไม่ใช่หมาเขาอ
0: ่
1: ะ
0: ให้อาหารทุกวันที่หน้าบ้านอย่างเงี้ยถือว่าเป็นหมาคุณไหม
1: ก็ก็อาจจะบอกว่า
0: เนี่ย
1: ฉ
0: ัน
1: เมตตามันอ่ะฉันผิดเหรอฉันเมตตามันเป็นหมาจรไม่ใช่ของฉันอะไรอย่างเงี้ย
0: เอาไม่งั้นมันก็ไม่มาถ้าเธอถ้าคุณไม่ให้อาหารมันก็ไม่มาเนี่ยคุณมาให้ทุกวันมันก็มาก็มาอยู่แถวๆนี้กันตลอดก็ต้องถือว่าคุณก็ต้องรับผิดชอบไปใช่ไหม
1: ก็มันเดินมาหาฉันเองให้ฉันเคยไม่ใช่ละกันเหรออะไรอย่าง
0: นี้ถ้าให้อาหารทุกวันเนี่ยต้องถือว่านะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หมาทีนี้ไหมนะ
1: ใครอยากรับ
0: หมายก็ต้องไปถกกัน
1: อ
0: ยากให้เท่ากับอยากเลี้ยง
1: อยากเลี้ยงใช่ไหมแต่ละพื้นที่เนี่ยประสบพบเจอไม่เหมือนกันในอย่างทางใต้ตอนนี้มีคนบ่นมาก็แชทมาหาเราแล้วก็เจอกับตัวเองทุกวันเนาะคนเลี้ยงวัวชนน่ะน้องดงโอ้โหที่บนถนนนะช่วงนี้ทำไมมันเยอะมากมันเป็นฤดูกาลอะไรไม่รู
0: ้
1: ไปถนนไหนก็เจอแต่คนเลี้ยงวัวชนบนถนนก็คือเดินอ่ะเดินสวนสนามกันเลยอ่ะเยอะมากเยอะจริงๆถ้าเอาสมมติถ้าเราแบบว่าอยู่ชนวัวเข้าไปอย่างเงี้ยเราทำไงอ่ะใครผิดเราคนชนผิดหรือวัวผิดหรืออะไรยังงงอยู่เหมือนกันเนี่ยแล้วเจอบุ๋งเยอะมากแล้วบางบ้านนะบางตัวนะคะมากันทั้งสามคนนะคือเหมือนว่าเขาประคบประหงมวัวมากแล้วก็เดินประคองวัวสองข้างจูงหน้าคนหนึ่งสองข้างก็ประกบวัวประกบวัวมาแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งบางบ้านก็ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะ
0: โอ้โห
1: คนเลี้ยงวัวขี่มอเตอร์ไซค์เลี้ยงวัวบนถนนนึกภาพออกไหม

0: น่ากลัวมาก
1: ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนอะพี่เนาะ
0: ก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงเหมือนกันก็เราก็ต้องขี่แบบตัวรีบๆระมัดระวังขับๆไปก่อนช้าๆไป
1: ให้ตัวถือว่าถนนเป็นของรถก่อนนะเนาะคือถนนเนี่ยมันต้องเป็นของรถถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ย
0: ไม่นะถนนที่ทุ่งสงเป็นของวัว

0: าตัวกูแพง
1: แต่ว่า
0: เผื่อเช่ารถนี่แหละเช่ารถนั่นแหละรถก็เลยต้องรีบๆหน่อยนะคะแบบว่าขับไปสบายสบายแล้วคนเลี้ยงวัวแล้วก็ดูหน้าแล้วก็น่ากลัวแต่ว่าขอโทษนะคนเลี้ยงวัวน่าจะสุขภาพแข็งแรงเนาะเดินกับวิ่งเนี่ยวันยังไม่รู้เท่าไหร่เนาะเก่งมากออกกำลังกายกันดีดีนะคะคนเลี้ยงตัดส่วนคนยิงซิมเมื่อวานนี้อันนี้ก็ต้องช่วยนะจะให้เขาอดข้าวอดน้ำก็อะไรอยู่นะเพราะเป็นคนด้วยกันที่สังขบุรีน้องดงชาวบ้านที่ไปหาของป่าเขาเจอผู้ชายคนหนึ่ง นอนหมดสภาพอยู่ในกลางป่าอำเภอสังขบุรีกาญจนบุรีนะคะก็สังเกตตามร่างกายโดยเฉพาะข้อเท้าทั้งสองข้างเป็นแผลขนาดใหญ่คล้ายกับถูกล่ามโซ่เหมือนถูกทำร้ายมาปรากฏว่าก็แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านต่อมาผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งต่อไปที่นายอำเภอสังขบุรีประสานทหารตำรวจตชด.อส.เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะให้เดินทางมาปรากฏว่าเป็นชาวจีนหันลงไอ้แผลที่คล้ายกับถูกล่ามโซ่น่ะก็จริงๆด้วยนะคะก็ปรากฏว่ามาทำงานอยู่ที่ศูนย์สแกมเมอร์ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสก่อนจะหนีตายมาข้ามฝั่งมายังไงไม่รู้มาหมดเลือดหมดแรงอยู่นะคะทางจากตรงชายแดนบ้านเจดีสามองค์ประมาณ8กิโลเมตรนะคะก็มีอยู่3คนไม่พบเอกสารใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะคาดว่าหนีมาจากเมืองพญาตองตูนะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนก็ก่อนหน้านี้มีกลุ่มคนจีนจากเมืองเนี้ยหนีออกมาประมาณ12คนนะถูกจับนำตัวกลับไปได้2คนอีก10คนหนีข้ามชายแดนไทยมาได้ค่ะอีก2คนไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงฝั่งนู้นน่ะจับไปเนี่ยคนนึงเมื่อวานนี้นะคะช่วยชีวิตคือนอนสภาพแบบไร้เรี่ยวแรงเลยนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องช่วยเนาะทหารก็ต้องช่วยโอ้โหแสดงว่าทางฝั่งนู้นยังมีไอ้อย่างเงี้ยเยอะเนาะโดนหลอกมาทำงาน
1: อืมครับ
0: โอ้นี่ค่ะเครียดจีนทั้งนั้นค่ะแล้วก็รอดชีวิตได้คนไทยก็ชุดเนี่ยใจดีใจดีนะช่วยให้ข้าวให้น้ำกันค่ะพบกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2นะคะน้องโด่ง
1: ครับครับผม
0: ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมพร้อมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: าการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ับมาแล้วชั่วโมงที่2ข่าวข่าวเล่าบันเทิงนะคะ6นาฬิกา13นาทีของเช้าวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้หลายโรงเรียนมีพิธีไหว้ครูค่ะน้องโด้งมีคนแจ้งมา
1: เอ้าวันนี้เหรอครับ
0: วันนี้มีไหว้ครูวันพฤหัสบดีเปิดเทอมก็มีครูก็ต้องไหว้ครูนะคะเพลงเพราะจังมีคนบอกเพลงเพราะจังป่วยอยู่ที่บ้านเมื่อคืนนี้ใครไม่รู้โอนเงินมาให้ 28,000 นี่ลุงจรูนเมื่อคืนนี้มีใครไม่รู้โอนเงินมาให้ 28,000 ก็เหรอ 28,000 เลยเหรอคะลุงหูเอาไงดี
1: อยากป่วยบ้างเลยฮะ
0: ฮะ
1: อยากป่วยบ้างเลยฮะ
0: ป่วยทำงานไม่ได้มีคนโอนเงินให้ 28,000 นะคะ
1: รอลุงจรูน
0: สิงห์บุรีฝนตกเป็นย่อมๆนะคะที่สันทัดแจ้งมาหลายจังหวัดยังมีฝนอยู่นะคะสำหรับในเช้าวันพฤหัสนี้นะคะหนองคายก็ตกค่ะมาแล้วหลายคนแบบตื่นค่ะนอนสบายจังเลยอากาศเย็นดีมากรถ
1: นะคะแต่เมื่อคืนไม่ค่อยร้อนนะเมื่อคืนลมเย็นๆนะ
0: ลมเย็นใช่ไหม
1: ที่กรุงเทพนะลมเย็น
0: ๆใช่มีคนบอกว่าคุณสีลืมแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณจามอนหรือเปล่าใช่ลืมเลยเนี่ยเพิ่งเห็นพี่อรุณเยาวะละอองแจ้งมาสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะคะ
1: ย้อนหลังแล้วครับขอบพระคุณครับพี่ขอบพระคุณเลยครับ
0: เพิ่งเห็นนะคะขอให้รวยๆเฮงๆถูกรางวัลที่1 3งวดซ้อน
1: โอ้ยขอบคุณครับพี่นะฮะจะไม่ให้พี่

0: ่าใครตรวจนะจะตรวจด้วยตัวเองจะได้มีปัญหาโอ้ขอบคุณจริงๆครับพี่เพราะว่าเป็นแฟนลูกทุ่งมหานครเนี่ยอวยพรกันแบบโอ้โหนะฮะในเฟซของ LTM FM 95ใช่อบอุ่นมากขอบคุณจริงครับเป็นแฟนน่ารักทุกคนขอบคุณพี่สีด้วยครับขอบคุณมากมาก
1: สุขภาพแข็งแรงนะคะ
0: ได้เลยครับ
1: พี่กุศลบอกว่าเจ้าของวัวเส้นใหญ่ค่ะคุณสี
0: ใช่ไหมวัวใครวัวกำลังเหรอ
1: คิดว่าน่าจะเป็นวัวแบบเป็นไม่คนที่จูงอ่ะไม่ใช่เจ้าของแน่ๆ
0: รับจ้างมาร
1: ับจ้างมาก็เป็นอาจจะเป็นเงินเดือนด้วยซ้ำไปนะมีเผลอๆนั่นแหละเขาได้เงินเดือนมากกว่าเรา
0: โอ้แล้วเงินเป็นสิบตัวเลยไหมพี่เยอะไหมเขาเลี้ยงกันยังไงเยอะเลยใช่ไหม
1: ก็เยอะอ่ะที่เจอทุกวันเนี่ยน่าจะเกิน10ตัวนะแต่ว่าต่างคนต่างมาน่ะสวนสวนกันบนถนนน่ะ
0: ครับ
1: เหมือนเป็นเรื่องการที่เขากำลังจะชนวัวเหรอหรือยังไงไม่ทราบเดี๋ยวไปสืบก่อนแต่เพราะอะไรทำไมช่วงเนี้ยวัวบนถนนเยอะมากนะคะเดินกลางวันไม่ได้หรือยังไงทำไมต้องเดินตอนเช้าคนขับรถยากแล้วทำไมกระทรวงมหาดไทยไม่ให้กำนันผู้ใหญ่ผู้ช่วยประกาศกระจายข่าวทุกอย่างก็จบใช่ไหมใช่อันนี้จริงๆหอกระจายข่าวฝากเลยนะคะเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทุกหมู่บ้านนะคะอยากให้ประชาชนให้ความสะดวกเขาเนี่ยไปลงทะเบียนที่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ได้อะจะไม่ได้ไกลมากกันนั้นไม่ต้องไปที่ธนาคาร
0: ครับต้องช่วยกันแต่บางทีถ้าเราอยู่ในเขตเมืองอ่ะเราเคยอยู่ต่างจังหวัดอยู่เขตเมืองมาก่อนนะมันเราไม่เคยรู้จักกำนันผู้ใหญ่บ้านอ่ะพี
1: ่
0: ถ้าคนที่อยู่ในเขตเมืองเนาะก็ต้องไปอำเภอแหละก็ต้องไปอำเภอ
1: ใช่ถ้าใครอยู่ในเขตเมืองก็ไปอำเภอคนที่ในเขตเทศบาลก็ไม่มีแต่ว่าก็จะมีเนี่ยแหละมีสอทอมีอะไรอย่างเงี้ยผู้นำชุมชนก็ปรึกษาเขาได้
0: ครับ
1: เพื่อถือความเป็นคนไทยอ่ะรับรองเลยว่ายังไงก็ได้รับการช่วยเหลือนะช่วยกันฉัน
0: ใช
1: ่เธอจนฉันก็ต้องจนด้วยอย่างนี้เหรอช่วยกัน ได้บัตรเหมือนกันอย่าไปแข่งกันจนนะคะใครที่ไม่จนจริงก็อย่าไปจนนะเนี่ยเหมือนที่อารมณ์แจ้งมาเมื่อสักครู่แถวบ้านเนี่ยคนรวยกลัวจะไม่ได้กันนะคะ
0: คนรวยกลัวจะไม่ได้
1: ลงทะเบียนแย่งกันลงทะเบียนรอบนี้เราหวังว่าเขาคงจะคัดกรองกันอย่างดีนะคะมีรถยนต์3คันมีรถเครื่องมอเตอร์ไซค์2มีเดินอีก1ลำลงทะเบียนงงมากนี่พี่ก็แจ้งมาโ
0: อ้
1: แค่คุณซื้อโดรนมาเล่นเนี่ยก็มันไม่ได้จนหรอกเนาะ
0: ครับ
1: นะคะคุณไม่ออกเลยไปข่าวบันเทิงไปดูน้องปั๊กแตนชนลดากันหน่อยปั๊กแตนชนลดาก็ยังรับงานปกติอยู่นะคะมีงานอยู่นักร้องลูกทุ่งเสียงดีๆนะคะเธอก็โพสต์คลิปโปรโมทเพลงใหม่ของตัวเองตอนนี้แล้วก็มีโมเมนต์นั่งเฝ้าตามอารมณ์เพลงที่เพิ่งจะออกแต่ว่าหลายคนไปโฟกัสคอมเมนต์หนึ่งเรื่องสีผมของตั๊กกะแตนที่เห็นผมหงอกอย่างชัดเจนซึ่งตั๊กกะแตนก็ไลฟ์สดแล้วก็มีคนพูดถึงเรื่องผมนี่แหละว่าอันนี้เป็นการตั้งใจย้อมสีนี้หรือเป็นผมหงอกจริงๆหรืออะไรแล้วก็ล่าสุดก็รู้ว่าน่าจะเป็นผมหงอกก็มีคนแซะอีกว่าผมหงอกรับงานได้เหรอนี่ถามอย่างนี้ด้วยนะตั๊กแตนก็ตอบกลับแบบนิ่มๆว่าเป็นอะไรถึงจะรับงานไม่ได้เหรอคะแค่หัวงอกเพราะว่าต่อมันต่อยนี่ก็บุลลี่แล้วเหรอเป็นอะไรมากไหมคะคนหัวงอกรับงานไม่ได้เหรอทำไมเนี่ยจริงๆจะไม่ให้ใครรู้ก็ได้นะจะยอมก็ได้แต่ตั๊กแตนบอกว่าแตนไม่ยอมทำไมเหรอเป็นอะไรนะคะเธอก็โพสต์บอกว่าผ มงอก

0: ็เป็นข่าว555ฝากเพลงใหม่หนูด้วยนะคะชื่อเพลงเอาไปกอดหน่อย
1: อ๋อ
0: ก็มีคนมาแซะไงบอกว่าผมงอกรับงานได้เหร
1: อ
0: ก็ได้นะตอนแรกหลายคนก็แปลกใจ
1: ว่าจะแบบว่าในมุมแบบถ้าเป็นแบบคนที่คาดหวังไงว่าหรือจะกระแตเชอร์ดาแล้วก็จะเชอร์ดาเนี่ยเนี้ยคือคนอย่างเงี้ยคือคนคาดหวังกว่าที่แบบว่าแบบกระแตนะอยากเจอตัวจริงอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ดารานักร้องก็คนเนาะ
0: ค่ะเนาะคือเขาคาดหวังว่าเหมือนความนิยมของคนไทยอ่ะก็ไม่ผมงอกอย่างนี้หรือเปล่ามันต้องเป็นผมดำอ่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ใช่ไหมค่ะก็ไม่ต้องสงสัยคุณตั๊กแตนเขาโดนต่อยมานะคะผมก็เลยงอกเกือบทั้งหัวไม่เป็นไรก็คือทำคือผมเนี่ยสามารถทำสีอะไรก็ได้มันอยู่ที่คนนั้นว่าเราจะย้อมหรือไม่ย้อมแค่นั้นเองเนาะสีนี้ก็สวยก็เหมือนไฮไลท์นั่นแหละคนก็เข้ามาถามบอกขำมากพี่แตนตอบแบบนี
1: ้ค่ะครับผมส่วนคุณกันเดอะสตาร์นะครับนักข่าวไปพูดคุยนะเขาบอกว่ามีโอกาสที่แก๊งเดอะสตาร์จะกลับมารวมตัวหรือจัดคอนเสิร์ตกันเพื่อแฟนๆไหมนะฮะคนที่ดูเดอะสตาร์ในตอนนี้ก็ต้องรุ่นแบบเท่าไหร่ล่ะพี่อายุต้องประมาณแบบ40ยัง30 40แล้วเนาะ
0: ประมาณนั้นน่าจะ30กว่า
1: เพราะรายการเดอะสตาร์เนี่ยตั้งแต่แบบช่องเก้าของเราพี่
0: สิบปี
1: นะน้องก้าของเรานะแล้วก็พี่ม้าพี่เพชรพี่โจ้กรรมการเนี่ยจำได้ทุกปีต้องมีแล้วก็คืนวันเสาร์อ่ะจะต้องมานั่งรอดูกันเนาะเดอะสตาร์รายการสดนะครับทางช่องเก้าของเรานี่แหละนะฮะก็ปั้นนักร้องมามากมายหลายรุ่นนะครับหนึ่งในนั้นก็มีแก๊งสี่โพดำนี่แหละนะฮะอย่างคุณกันนภัทรนี่ก็ร้องเพลงเพราะเนาะจะลูกสตริงลูกกรุงลูกทุ่งนี่ได้หมดนะครับตั้มวราวุธแก้มเดอะสตาร์โดมเดอะสตาร์พวกนี้แก๊งนี้เขาก็รุ่นเดียวกันนะก็มาทำรายการด้วยกันน้องกันนภัทรเนี่ยนะครับบอกว่าล่าสุดเนี่ยเพื่อนเขาอย่างตั้มวราวุธเนี่ยขอแฟนสาวแต่งงานไปแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมากันก็บอกว่าเห็นโมเมนต์นั้นแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมีแฟนเหมือนกันนะอยากจะมีคู่ชีวิตแล้วเหมือนกันนะครับ
0: ถึงเวลา
1: แล้วเขาใช่ถึงเวลาแล้วเขาถามต่อว่าในกลุ่มอ่ะนอกจากตั้มเนี่ยแก้มโดมกันใครโสดบ้างกันก็บอกที่แน่ๆตัวเขาว่าโสดแต่แก้มเดือดตาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาไปถามทีไรเขาก็จะไม่ค่อยบอกแต่ก็ยอมรับว่าอายุขนาดนี้ก็ต้องมีคนคุยบ้างแต่พี่แก้มเนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะว่าเขาเป็นคนเลือกเยอะคนที่เขามาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการพูดคุยทำความเข้าใจนะพี่แก้มนะเขาบอกว่าก็ตอนนี้ก็น่าจะมีคนคุยอยู่นะครับส่วนตนเองเนี่ยยังโสดแน่นอนนะยังโสดแน่นอนนะแล้วถามว่าอ้าวแล้วเป็นไปได้ไหมเนี่ยที่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่อ่ะคอนเสิร์ตใหญ่ของเดอะสตาร์คือหนึ่งคนที่บอกว่าถ้าจัดเดอะสตาร์แล้วต้องมานะน้องบี้นะคุณบี้อ่ะบี้เดอะสตาร
0: ์เขาก็เงียบไปนะบี้นะ
1: เขาตอนนี้เขาไปปฏิบัติธรรมเน้นปฏิบัติธรรมพี่สีเขาไปอยู่วัดวัดเลยนะเขาไปใส่ชุดขาวทั้งวันเลยนะอยู่วัดนะฮะ เห็นบอกว่าเคยมีคนสนิทคุณบี้นะอย่างคุณอาเดอะสตาร์เนี่ยก็บุกไปถึงวัดมาแล้วยังยอมแพ้เลยฮะเพราะว่าคือการไปกวนคุณบี้มากๆเนี่ยเขาบอกทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้บาปกลับมาว่ะเหมือนกับคนเขาอยากอยู่ในเส้นทางบุญอะแ

0: ุณก็จะไปดึงเขาออกมาให้ได้อย่างเงี้ยในเมื่อใจเขายังไม่อยากออกมาณตอนนี้อ่ะนะฮะเนี่ยน้องกันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะขอเป็นหัวเรือใหญ่ในการประสานทุกคนของบ้านเดอะสตาร์ให้กลับมารวมตัวกันจัดทำคอนเสิร์ตจะชวนมาทำคอนเสิร์ตนะฮะก็เขาบอกเขาก็คิดจะไปนะคิดจะไปวัดไปชวนบี้เดอะสตาร์ออกมานะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเคยเห็นแฟนคลับที่ไปที่วัดอ่ะแล้วคุณบี้ตอบว่าถ้าเงินไม่หมดไม่กลับมาทำคอนเสิร์ตหรอกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอบเล่นๆน่ะตอบแฟนคลับเล่นๆน่ะเขาเลยคิดว่าตายแล้วพี่บี้พูดอย่างนี้คงยังไม่ไปกวนดีกว่าแต่ก็ไม่หมดหวังนะเดี๋ยวมีโอกาสนะถ้าโอกาสดีก็จะไปชวนบี้กลับมาเล่นคอนเสิร์ตเดอะสตาร์กัน
1: โอ้คือทำกันเองอย่าง
0: นี้หรอก็เหมือนกับใช่ครับก็จัดคอนเสิร์ตกันเองในบรรดาบ้านเดอะสตาร
1: ์
0: ก็แกมมี่เขายังเป็นแม่งานอยู่มั้งแกมมี่ก็ยังน่าจะดูแลศิลปินเขาอยู่นะ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้ายุคนี้ก็มันเป็นยุคของคนที่ดูเดอะสตาร์มาตอนนี้ก็เริ่มจะทำงานมีกำลังมีเงินแล้วก็น่าจะถ้ามีคอนเสิร์ตนี่ผมว่าก็น่าจะได้กระแสตอบรับที่ดีอยู่นะ
1: ค่ะ
0: ตลอดการนะฮะใครเป็นแฟนเดอะสตาร์ค้นคว้าคว้าดาวนี่มาพอช่อง9
1: รอดูแล้วกัน
0: ครับผม
1: ส่วนเรื่องฟุตบอลก็จบเนาะอย่างตามคาดเหมือนที่เรานำเสนอไปเมื่อวานเนาะน้องรุ่งเนาะ
0: ก็ใช่ครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนที่ก่อนคือได้ดูฟรีสิใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มันจะพูดจะปากว่าคนไทยได้ดูบอลโลกแล้วมันก็ได้แหละแต่ว่ามันก็ต้องเสียเงินนิดนึงเขาต้องเข้าใจมันเป็นธุรกิจนะเป็นธุรกิจเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เขาจะแถลงบ่ายเขานัดสื่อมวลชนลงทะเบียนบ่ายสองแต่ว่าจะเริ่มแถลงจริงตอนบ่ายสามครับก็คงจะมีการพูดถึงรายเดือนหรือว่าแคมเปญที่เขาจะนำมาคิดเงินกับพวกเราพี่ว่าเท่าไหร่ยังไงดูถ้าคนจะดูฟรีทางช่องโมโนเนี่ยได้กี่คู่เดี๋ยวเขาคงบอกแต่ถ้าใครอยากดูครบ104คู่เลยคมชัด 4K ต้องสมัครแพ็กเกจยังไง
1: รายละเอียดก็เยอะขนาด
0: ใช่ก็วันนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับคุณพิษโพธารามิกนะครับผู้ถือหุ้นของแจ๊สแล้วก็โมโนนะครับแล้วก็เธอทางผู้บริหารของโมโนเขานะฮะนะแล้วก็ของแจ๊สเนี่ยนะครับเขาก็จะแถลงกันนะครับเริ่มแถลงเนี่ยนะบ่ายสามรอติดตามได้เลยนะฮะคงมีรายละเอียดออกมาเนาะเห็นบอกมาดามแป้งก็จะไปร่วมงานด้วยนะพี่มาดามแป้งไปในนามของฟีฟ่านะครับมาดามแป้งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญนะครับที่เป็นคนประสานให้คนไทยเราได้ดูบอลโลกนะฮะ
1: เข
0: ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับฟีฟ่ามาดามแป้ง
1: ค่ะ
0: ไม่รู้วันนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขก่อนหรือพี่ว่าสุดแล้วไทยเราได้เท่าไหร่อ
1: ่
0: ะอ
1: ยากรู้เหมือนกันหรือว่าราคาเต็มราคาเดิม
0: มันจะมีผลต่อธุรกิจไหมถ้าเกิดว่าเปิดเผยตัวเลขอ่ะ
1: เดี๋ยวนักข่าวก็ต้องถามอยู่ดี
0: เออ
1: แต่ว่าเขาจะตอบหรือเปล่าแค่นั้นเองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ว่าแล้วมันจะมาเก็บคือตอนนี้แพ็กเกจของโมโนที่สมัครวันนี้วันสุดท้ายพอดีเลยนะพี่เขาเหมือนรู้เลยนะเขาออกมาเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายที่เขาให้สมัครเนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่สองโปรแกรมที่เป็นแบบเหมารายปีนะฮะก็เขาบอกว่าถ้าคุณจะดูไปถึงพรีเมียร์ลีกปีหน้าเลยเนี่ยนะฮะถ้าดูจอเดียวเครื่องเดียวนะเป็นระดับ Full HD 3,699 บาทแต่ดูได้ทั้งปีไปถึงพรีเมียร์ลีกปีหน้านะแต่ถ้าคุณจะเอาแบบ 4K ความคมชัดสูงแล้วก็รับชมได้2จอเนี่ย 4,999 บาทนะฮะเนี่ยก็ไม่รู้เขาจะใช้ฐานนี้หรือเปล่าอันนี้มันเป็นราคาของแพ็กเกจพรีเมียร์ลีกของปีหน้า

0: นะฮะก็ถ้าใช้ฐานนี้ก็สมัครไปยาวๆหรือจะมีแพ็กเกจออกมาเฉพาะบอลโลก
1: ค่ะ
0: บางคนบอกยังไม่ตัดสินใจอ่ะยังไม่ตัดสินใจพรีเมียร์ลีกอ่ะมีเฉพาะบอลโลกนี่ไหมเท่าไหร่บอลโลกโอ้หนึ่งเดือนนี่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวเชื่อว่าการตลาดของทางบริษัทแจ๊สหรือว่าจัสมินเนี่ยเขากำลังเนาะเขาคงคิดมาแล้วล่ะเดี๋ยววันนี้ถ้าบ่ายสามรู้บ่ายสาม
1: ค่ะรู้ชัด
0: ส่วนคนที่อยากเสียเงินเลยจะมีกี่คู่ให้เราดูก็เดี๋ยวรอฟังเขาฟังนะครับยังไงก็ตามก็ขอให้แบบดูแบบถูกลิขสิทธิ์กันเนาะอย่างที่เมื่อวานคุยกันนะพี่ว่าพี่ขึ้น99เขาวิเคราะห์กันว่าเนี่ยถ้าเขาไม่ตัดสินใจซื้อนะแล้วคนไปหาลิงก์เถื่อนลิงก์เถื่อนลิงก์เถื่อนเรื่อยๆเนี่ยแล้วพอเปิดฤดูกาลมาคนก็บอกเอ้ยก็ไม่ต้องสมัครแล้วรายเดือนเนี่ยเรามีลิงก์ของเราแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะไอ้ลิงก์พวกนี้นะพี่สีต้องยอมรับว่าเราก็เคยกดเข้าไปศึกษาเข้าไปดูนะ
1: ค่ะ
0: มันไม่กระตุกเลยนะมันไม่มีแบบตัดมันไม่มีเน็ตหมุนอะไรอย่างนี้เลยนะมันดูเสถียรมากเลยนะ
1: เออ
0: เพียงแค่มันไม่มีคนภาคไม่มีคนภาคไทย
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ไม่มีคนภาคไทย
1: ค่ะ
0: แต่แบบ
1: แค่นั้นเอง
0: เออแต่ดูแบบเรียลไทม์
1: แต่บางคนก็ชอบแบบนั้นเนาะชอบแบบไม่มีคนภาคนั่นแหละบางคนก็ชอบดูแบบนั้นจริง
0: อ๋อมันก็จะเป็นเสียง
1: มันได้อรรถรสมันอยู่ในสนามเลยอะ
0: แนวอาหรับบ้างแนวจีนแนวญี่ปุ่นมาบ้างก็แล้วแต่ว่าเขาจะไปดึงสัญญาณจากใครมาโอ้โห
1: น่าสนใจ
0: รอติดตามนะครับวันนี้บ่ายสามส่วนฟุตบอลคืนนี้ตีสองนะครับที่เปิดสนามเจ้าภาพเม็กซิโกเจอกับแอฟริกาใต้นะ
1: ตีสอง
0: แล้วก็9โมงเช้ามีทีมจากเอเชียของเรานะครับในกลุ่ม A ครับเกาหลีใต้ครับเจอกับเช็กครับ9โมงเช้าพรุ่งนี้นี่แหละนะฟุตบอลฟุตบอลโลกเริ่มแล้วฟุตบอลโลก
1: ค่ะอดใจรอนะคะโอ้เราได้แบบนาทีสุดท้ายจริงๆเนาะ
0: นาทีสุดท้ายวันสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าเอาไปทำการตลาดกันแทบโปรโมทกันแทบไม่ทันเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่สุด
0: ก็ฝากขึ้นเพื่อนบ้านเราด้วยนะเห็นเขารื้อผังแล้วก็ขึ้น FM 99นะครับพี
1: ่
0: หลังเที่ยงคืนถึงตีห้าเนี่ยตั้งแต่วันนี้ถึงหนึ่งเดือนเต็มเนี่ยเขาจะมีการจัดรายการสดเกี่ยวกับฟุตบอลโลกช่วงเที่ยงคืนตีห้าด้วย
1: เที่ยงคืนถึงตีห
0: ้าใช่เดิมทีก็เขาเป็นรีรันไปแล้วเนาะขึ้น99เนี่ยช่วงกลางคืน
1: ใช
0: ่ค่ะตอนนี้ก็อาจจะมานะฮะแย่งแฟนๆน้องเมย์น้องเพชรไปนิดนึงของคืนเรา
1: ใช่ไหมค่ะได้ค่ะเคยชมผ่านทางไหนก็ได้หมด
0: ครับผม
1: ค่ะติดท่าบันเทิงและกีฬา
0: ครับผม
1: มาดูเรื่องของเกี่ยวกับนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี
0: ้ขอบคุณผู้สนับสนุนสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราอยู่ได้นะครับจากนี่แหละฮะผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับก็ขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะนะคะ
0: ฝากไปด้วยครับผม
1: ใช่ค่ะมาดูเรื่องของกรณีที่เมื่อวานนี้นะคะ

0: ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะมีมติเอกสารไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัยในคดีที่ทางคุณรัชเขตโรชนะมนเทียนขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ว่าการกระทำของกกต.ที่กำหนดรหัสบาร์โค้ดลงในบัตรเลือกตั้งส.ส.มีผลทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสียฝ่าฝืนระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ในข้อ129และการกระทำของกกต.ที่จดรวบรวมความคิดเห็นทางการเมืองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งฝ่าฝืนพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา26และเมื่อสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในมาตรา25วรรค1มาตรา26มาตรา27มาตรา32 34มาตรา50วงเล็บ7และมาตรา224วรรค1วงเล็บ2ศาลเห็นว่าข้อที่จริงตามคำร้องเพิ่มเติมในเอกสารประกอบนั้นหากผู้ร้องคือนายรัชเกียรติเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพอาจใช้สิทธิทางศาลอื่นได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา25วรรค3เป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กำหนดกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญปีพ.ศ.2561มาตรา47วงเล็บ2และมาตรา46วรรค3บัญญัติว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องพิจารณาดังนั้นนายรัชเขตจึงไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามวัตถุในมาตรา213ได้ค่ะก็คือตีตกเรียบร้อยในเรื่องของกรณีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งค่ะน้องดง
1: อ๋อครับ
0: ไม่ก็ไม่
1: รับอ่ะ
0: ไม่รับใช่
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ่าก็จบไปถ้าจะไปร้องต่อก็นั่นแหละศาลชี้ช่องให้เรียบร้อยนะคะ
1: ครับ
0: เรื่องทางการเมืองนะคะแล้วก็เรื่องไหนอีกที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี
1: ้ค่ะครับผมก็เรื่อง AI ก็เป็นไงฮะเรื่องวันนี้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นนะนะไทย AI นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เมื่อวานนี้เพิ่งเห็นใช่เห็นสสไอ้รัชนกเนี่ยนะฮะออกมาเหมือนกับจะเรียกว่าจับผิดหรือว่าจับโป๊ะก็ไม่รู้นะฮะเกี่ยวกับ POR ของสองเรื่องก็คือเจ้าไทยไอเนี่ยนะฮะPOR กับอีกอันนึงของกระทรวงอว.กระทรวงอว.โดยนะเขียนไว้ตั้งแต่ยุคสมัยของรัฐมนตรีท่านก่อนนะครับยังไม่ใช่ดร.เชนนะฮะเขาบอกว่าใน TOR เนี่ยมันมีการเหมือนจะเป็นกึ่งๆการล็อกสเปคใน TOR เนี่ยระบุนะครับคือ TOR ของทั้งสองกระทรวงเนี่ยมันก๊อปเพสต์มาเลยอ่ะเขาจับ
0: ผิดนะ
1: มันเหมือนกับว่ามีการแบบว่าต้องให้บริษัทนี่อย่างงู้นอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันเป็นการแบบว่าเขาก็เลยเอ๊ะทำไมการเขียน TOR 2กระทรวง2เรื่องเนี่ยมันเหมือนกันแบบนี
0: ้
1: นะฮะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงอวเนี่ยมันเป็นเรื่องของการประกาศรายชื่อเด็กนักเรียนเกี่ยวกับการสอบอ่ะแต่ว่าใน QR เนี่ยระบุว่ามันต้องไปมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการเนี่ยผ่านหน้าจอของสนามบินสุวรรณภูมิเราเลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะรายชื่อของการโครงการสอบเนี่ยทำไมมันต้องไปประชาสัมพันธ์ที่สุวรรณภูมิทำไมไม่ประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนบ้านรถเมล์รถไฟฟ้าหรืออะไรแบบนี
0: ้
1: เนี่ยก็เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าทั้งสองโครงการสองของสองกระทรวงเนี่ยมันเหมือนมีการล็อกสเปคให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับในการได้โครงการไปก็ไปจับตาเนาะวันนี้เปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับAI Pro 5ล้านคนวงเงิน 1,621 ล้านบาท
0: ไม่น้อยนะคะ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามเพราะว่าเรื่องนี้รู้สึกว่ามีในส่วนของทางฝั่งพรรคประชาธิปัตย์ก็ตามอยู่นะดร.การดีอ่ะ
1: ครับผม
0: เพราะว่าก็มีไปประชุมร่วมด้วยแล้วก็เห็นบอกว่า

0: ไปแจ้งกับกระทรวงดีอีแล้วว่าไอ้งานงวดแรกเนี่ยส่งมอบแล้วจริงๆนะรายงานดำเนินการอย่างละเอียดแต่ว่าการตรวจรับเนี่ยยังอยู่ในกระบวนการนั่นคืองานงวดแรกแสดงว่ายังไม่จ่ายเงินออกไปใช่ไหม
1: คือ
0: คิดว่ายังมีโอกาสอยู่หรือเปล่าในการทบทวนความเหมาะสมของโครงการนะคะเดี๋ยวรอวันนี้เนาะก็แล้วใครมีสิทธิ์จะไปสะท้อนถึงความกังวลความคิดเห็นอะไรอย่างนี้ได้บ้างไม่รู้ไม่แน่ใจนะ
1: ก็เห็นว่าเชิญผู้ประกอบการทั้งหมดเลยนะครับเชิญผู้ประกอบการเชิญผู้เชี่ยวชาญอะไรเนี่ยไปร่วมกันเสนอได้นะครับแม้ว่าจะมีการเซ็นสัญญาไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีการจ่ายเงินงวดแรกเมื่อวานท่านอธิบดีนะดีอีบอกนะเอ้ยท่านประหลัดนะฮะท่านประหลัดดีอีบอกนะฮะว่ายังไม่มีการจ่ายเงินใดๆนะครับก็ยังเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขได
0: ้ถ้าจริงนะถ้าสิ่งไหนมันเป็นเรื่องเสี่ยงก็ไม่ควรจะเดินหน้าต่อใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เน
1: ี่
0: ยค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ท่านปลัดกระทรวงคุณพัชระอนันตสิงห์ออกมาระบุว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลง TOR ได้แล้วเนื่องจากมีการลงนามในสัญญาไปเรียบร้อย
1: แต่เห็นล่าสุดท่านก็บอกว่าคือในเงื่อนไขมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่มันยกเลิกได้เลยนะพี่แล้วก็ท่านบอกว่ามันก็ TOR เนี่ยมันต้องถูกเขียนทุกโครงการทุกกระทรวงมันต้องถูกเขียนขึ้นมาก่อนถูกร่างขึ้นมาก่อนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีช่องให้เปิดให้พูดคุยได้
0: ค่ะ
1: เนาะAI ครับผมสื่อก็จับตาแหละสังคมก็ดูอยู่เนาะพี่เนาะเรื่องนี
0: ้ค่ะ
1: ครับ
0: มีเรื่องอื่นไหม
1: มีเด็กอนุบาลพี่ท้องเสียอีกนะพี่147คนเนี่ยน่าจะอาหารกลางวันที่โรงเรียนนะครับที่ยโสธรนะพี่โรงเรียนระดับชั้นอนุบาล1ถึง3อ่ะพี่147คนปวดท้องพร้อมกันนี่หูเรื่องใหญ่ของจังหวัดเหมือนกันนะต้องเอาเด็กไปโรงเรียนน่ะเอ้ยต้องเอาเด็กไปโรงพยาบาลน่ะ147คนปวดท้องรุนแรงอาเจียนแล้วก็ถ่ายเหลวนะฮะมีที่ต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลยทั้งหมด7คนคนนี้อาการหนักคนนี้อาการหนักนะครับโ
0: อ
1: ้โหสารน้องๆจังเลยน่าจะอาหารกลางวันนะพี่นะต้องสันนิษฐานว่าเพราะว่าเด็กทั้งหมดมันกินอาหารกลางวันเข้าไปพร้อมกันเหมือนกันอ่ะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยก็ตอนนี
0: ้ยังไม่ทราบใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ใช่ครับท่านผู้ว่ายโสธรนะครับตอนนี้ก็นำคณะนะฮะลงไปติดตามสถานการณ์เลยนะครับก็มีการสั่งการให้ทีมระบาดวิทยานะครับไปสอบตรวจโรคอย่างละเอียดเลยหาต้นตอของการระบาดในครั้งนี้หน่อยนะครับเพราะว่าสงสารน้องๆของสงสารเด็กๆอ่ะอนุบาลนะพี่โอ้นะครับว่ามันเกิดจากอาหารน้ำแข็งน้ำดื
0: ่
1: มหรืออะไรที่โรงเรียนอ่ะที่โรงเรียนเอามาให้เด็กกินอ่ะเพราะเด็กกินไม่เยอะพี่เด็กอนุบาลอ่ะมันก็จะแบบถ้ามันมาในน้ำแข็งแล้วมันละลายสมมุติว่าใส่น้ำแดงแต่น้ำแดงมาให้เด็กๆดื่มกันในน้ำแข็งหรือเปล่าหรือว่าในอาหารในการประกอบอาหารเนี่ยมีอะไรเนาะก็หลอนเหมือนกันนะพี่เพิ่งเห็นข่าวที่บอกว่าแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวใส่เกลืออันที่อุดรเนาะ
0: อ
1: ันนี้ที่ยโสธรเนี่ยในอาหารอีกแล้วนะครับเด็กป่วยกันไป147คนนะฮะอ้าวก็เดี๋ยวจะได้ตรวจสอบกันละทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธรเนี่ยนะครับก็แถลงความคืบหน้านะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะมีเด็กที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย15คนประเมินเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุน่าจะมาจากอาหารเป็นพิษนะครับมีการติดเชื้อก็เดี๋ยวต้องสอบสวนโรคกันต่อไปนะครับว่าติดเชื้อจากไหนอย่างไรตอนนี้เด็กทั้งหมดก็อยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วมีกลับบ้านไปบางส่วนนะครับแล้วก็มี15คนนี้ที่รุนแรงต้องให้น้ำเกลือนะฮะร่างกายอ่อนเพลียนอนอยู่โรงพยาบาลโอ้หนูน้อยอนุบาล
0: เออ
1: นะ

0: น่าสงสารจังเลยนะดูพี
1: ่ตัวเล็กๆคนนึงน้ำหนัก10กว่าโลเนี่ยถ้าโอ้โหถ่ายหรือว่าอาเจียนจนหมดตัวนี่น้ำหนักจะเหลือเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: ครับผม
0: ขอให้หายไปไว
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราฟังเพลงสดกันสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายข้างหน้าค่ะ

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมทำบุญนะคะร่วมบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะวันนี้นะคะเวียงก็มีผลงานเพลงมาฝากทุกๆคนด้วยนะคะซึ่งเป็นผลงานเพลงในอัลบั้มโอ้ละหนอหมอลำกับผลงานเพลงนี้ขอดูมือทุกๆคนหน่อยได้ไหมคะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอัน

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ไทยซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
3: ครับพี่สี
2: เชิญค่ะน้อง
3: อัปเดตเรื่องหวยอลวนกันสักหน่อยนะครับที่สุโขทัยนะ

ครับวันนี้ว่ามีความคืบหน้าอะไรบ้างนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยตำรวจเนี่ยไปได้พยานมาอีกหนึ่งคนนะครับก็คืออย่างที่ทราบกันนะฮะในแผงหวยเนี่ยตอนที่เจ๊แห้งเจ้าของเขาถ่ายรูปไว้เนี่ยนะครับพี่

0: หยิบ70ใบที่ไม่ถูกหรือเปล่าเออไปหยิบใบ70นี่ไม่ถูกให้กับคุณป้าป้าขยันหรือเปล่านะฮะเมื่อวานเนี้ยนะฮะมีคนที่เขาซื้อลอตเตอรี่ใบที่เป็น70แล้วมันไม่ถูกอ่ะเขาเอาใบนั้นเนี่ยมาให้ตำรวจนะครับเขาถือว่าเป็นพยานปากสำคัญเขาเอาใบนั้นมาให้ตำรวจเพื่อบอกกับสังคมแล้วก็บอกกับตำรวจนะครับว่าไอ้ใบ70ในแผงที่ไม่ถูกอ่ะนี่อยู่ที่เขาเพราะฉะนั้น70ใบที่ถูกต้องอยู่ที่ป้าครับเพราะว่าป้าแกซื้อ70ไปแล้ว70ในแผงมันมีแค่2ใบใบหนึ่งใบไม่ถูกมีคนเอามาคืนให้ตำรวจเห็นแล้วครับว่าเขาซื้อใบนั้นไปเนี่ยไอ้สลากการกุศลเนี่ยนะฮะที่เป็นเล่มเดียวกันเนี่ยนะมันปรากฏออกมาแล้วครับไอ้70ที่ไม่ถูกเพราะฉะนั้นไอ้70ที่มันถูกเนี่ยมันต้องอยู่ที่ป้าขยันครับวันนั้นน่ะ
1: ยังไงก็อยู่ที่ป้า
0: อยู่ที่ป้าได้ไปแน่นอนแม็กไปนั้น3ใบนั้นน่ะ70ใบนั้นน่ะเพราะว่าในแผงแกมี70แค่2ใบคนนี้เอาใบไม่ถูกไปเพราะไอ้ใบที่ถูกเนี่ยต้องอยู่ที่ป้าขยันแน่นอนครับประการที่2ที่เขาจับสังเกตก็คือตัวของป้าแหววที่เป็นคนเอาลอตเตอรี่ป้าไปตรวจอ่ะเนาะเขาบอกว่าเขาตรวจเสร็จไม่ถูกเขาก็คืนให้ใช่ไหมคืนให้ป้าขยันใช่ไหมเมื่อวานป้าขยันเนี่ยพานักข่าวไปที่บ้านนะฮะแกไปรื้อลอตเตอรี่เก่าออกมาแกบอกว่าแกเป็นคนเก็บทุกงวดถ้าไม่ถูกเนี่ยแกจะมาเก็บไว้หลังตู้แกเนี่ยแกก็เอามาให้ดูนะเอามาเรียงให้นักข่าวดูประมาณ10กว่าใบแกบอกเนี่ยถ้าเขาคืนมาจริงป้าไม่มีทางไปทิ้งถังขยะหรอก
1: อ
0: ันนี้มันก็น่าสงสัยว่าแล้วลอตเตอรี่แกไปอยู่ในถังขยะได้ไงถ้าเกิดว่าฝั่งนู้นคืนมาแล้ว
1: ตั้งข้อสังเกตนะคะใช่ค่ะ
0: คืบหน้าประมาณนี้แล้วกันนะครับว่ามันก็มีความคืบไปแต่ละวันเพียงแต่ว่ามันยังไม่เจอแล้วมันก็ยังไม่มีคนยอมรับนะครับว่าใครเอาไป
1: ค่ะเน
0: า
1: ะ
0: จะได้6ล้านใช่ไหมเนี่ยคุณป้าเนี่ย
1: ใช่ค่ะสุดท้ายใครที่เคยนั่งเครื่องบินของสายการบินแคนาดาปรากฏว่าเมื่อวานตำรวจแคนาดาแถลงการจับกุมนักบินสายการบินนี้วัย59นะคะน้องแกบินมา17ปีไม่เคยมีใบอนุญาตค่ะ
0: ไม่มีใบอนุญาต
1: บินมา17ปีพานักเดินทางหลายหมื่นคนขึ้นเครื่องบินมาตั้งแต่ปี2009อ่ะถึง2025ควบคุมเที่ยวบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศนะคะจะบินเครื่องบินขนาดใหญ่ทั้งนั้นนะโบอิ้ง767777โบอิ้ง787นะระหว่างนั้นรับเงินเดือนไปแล้ว65ล้านไม่เคยได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้อง
0: ที่บินเป็น

0: 5.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนอยู่ในห้องส่งครับเจษฎาสาราทอง
2: ค่ะแล้วก็อลิซาสิทธิวงศ์นะคะเจอกันสักทีนึงนะอาจารย์เจษ
1: ฎ์เรา2คนนะหลังจากที่แบบส่วนกันไปส่วนกันมาคนนึงอยู่สตูคนนึงอยู่นอกสถานที่นะฮะ
2: นะคะแต่วันนี้เรา2คนมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกับรายการ Good Morning ASEAN แล้วก็ต้องขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะที่เข้ามาร่วมรายการ Good Morning ASEAN ในช่วงนี้ด้วยนะคะซึ่งเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเราก็จะไปติดตามข่าวสารจากเมียนมากันนะคะกับคุณกฤตงุ้ยทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะวันนี้หัวข้อคืออ
1: ุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเมียนมานะเราอาจจะคุ้นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากเกาหลีจากญี่ปุ่นนะของไทยเองก็เยอะนะไอ้ของเมียนมาเขาเป็นอย่างไรกันเพราะเราอาจจะไม่คุ้นสักเท่าไหร่เดี๋ยวจะ